0: ซึ่งแสดงเห็นโดยผ่านมิตรภาพอันมั่นคงการร่วมมือที่มีมากพลและการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามอย่างเป็นปกติในทุกระดับสายพันธุ์มิตรภาพแบบอ้ายน้องระหว่างประชาชน2ชาติพวกเฮาสืบต่อมีความมั่นคงขนงแกนและยืนยงเปรียบดังกระแสแม่น้ำคองซึ่งได้เพิ่มพูนคุ้นสร้างและเชื่อมโยง2ประเทศในขณะที่พวกเฮาพร้อมเฉลิมฉลองขีดหมายที่สำคัญนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันคืนคำมั่นสัญญาของกัมพูชาในการสืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการร่วมมืออันใกล้ชิดภายใต้การเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านและมั่นคงยาวนานเพื่อสันติภาพการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของ2ประเทศและประชาชน2ชาติของพวกเฮาขออวยพรให้ท่านประธานประเทศจงมีสุขภาพเข้มแข็งและสืบต่อประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานอันมีเกียรติสูงส่งของท่านเพื่อความผาสุกของประชาชนลาวในวันเดียวกันท่านสอนไสศรีพันดรนายกรัฐมนตรีก็ได้รับสารอวยพรจากสมเด็จมหาบวรธิบดีฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวก็ได้รับสารอวยพรจากท่านปรักโซคนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการร่วมมือสากลกัมพูชาเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างกัมพูชาและลาวเช่นเดียวกัน
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของท่านมิคาอินมิซูสตินนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธ์รัสเซียท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้นำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวเดินทางเยี่ยมยามสหพันธ์รัสเซียในระหว่างวันที่14-17มิถุนายนที่นครหลวงมอสโกจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีจะสืบต่อนำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดเฉลิมฉลองสายพัวพันธ์อาเซียนรัสเซียครบรอบ35ปีซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่17-19มิถุนายนที่กาซานสหพันธ์รัสเซีย
0: ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มินยิงลาวจัดขึ้นเมื่อบดุลมานี้ท่านกิแก้วไข่คำพิทูลประธานศูนย์กลางแนวรัฐสังสาสเสนอให้คณะบริงานศูนย์กลางสาพันธ์มินยิงลาววางแผนส่งเสริมการสร้างอาชีพและการโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่มมินยิงสนเผ่าสนบทให้ได้มีอาชีพทาวรในการทำมาหากินและดำรงชีวิตปกติในเงินไขใหม่ต้องเอาใจใส่โฆษณาปลุกระดมคนควายสุกยิ่งส่งเสริมให้เขาเจ้าเข้าร่วมในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวซอกหาแหล่งรายรับด้วยการผลิตเป็นสินค้าและการบริการเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
2: การส่งเสริมการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่แม่ยิ่งเล็กน้อยอยู่เขตชุมชนชนบทเป็นเบียกงานใหญ่ๆพอกอบกันมาหลายแล้วแต่มันยากที่ตึมแต่ก็เลยขอแหละถึงผู้นี้ขอถึงผู้นั้นแหละแต่เดียวนี่มูสิบ่ให้ละได้มูสิให้น้อยลงละได้เขาสิเห็ดแนวไหนสิยังหักษาได้สิหน่อยไปหน่อยไปเลยเอาที่เจ้าลดพ้นจากประเทศฉันมีสภาสถานภาพด้อยพัฒนาไปขอคือเก่าแต่พวกเฮาก็ต้องมืดขึ้นได้แหละฉันสิเห็ดแนวได้สร้างโอกาสสร้างอาชีพนิพพานกับผู้ว่าเมื่อกี้แก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะอยู่ชนบทอยู่เขตทางไกลสอบดีกันเนี่ยนะ
0: ทางกี่แก้วไข่คำพิทูลยังเฮียงห้องให้แม่หญิงนำไส้ทาแหงบุ่มซ่อนที่เป็นสีไม้ลายมืออันปานิดของแม่ยิงลาวบรรดาเผ่าเป็นต้นหัตถกรรมตำแผ่นตำหูกท้อไหมหัตถกรรมผ้าฝ้ายและอื่นๆที่เป็นมูลเสื้ออันดีงามของแม่ยิงลาวให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างรายรับเข้าครอบครัว
1: เมื่อท้ายอาทิตย์แล้วนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้มีการจัดกองประชุมคณะกรรมการคุ้มครองน้ำแห่งชาติครั้งที่2โดยมีท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยบรรดาทานห้องรัฐมนตรีห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติดำรัสเลขที่19ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่16กุมภาพันธ์2566และตามที่ซีนำของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ในวันที่25กุมภาพันธ์2566เสนอแผนหับมือภัยน้ำท่วมในฤดูฝนและแผนการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการคุ้มครองน้ำแห่งชาติประจำปี2566 และเพื่อรายงานการเกี่ยมความพร้อมคุ้มครองบริหารจัดการน้ำและอ่างเก็บน้ำเพื่อรับมือในฤดูฝนของภาคส่วนเกี่ยวข้องในของประสมทานจันทเนศวรภาห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมทางเป็นหัวหน้ากองเลขาคณะกรรมการคุ้มครองน้ำแห่งชาติได้รายงานความคืบหน้าที่พ้นเด่นเป็นต้นการเผยแพร่ดำรัสของนายกรัฐมนตรีให้แก่ผู้พัฒนาเขื่อนไฟฟ้าทั่วประเทศการเป็นเอกภาพ7ขั้นตอนการเฮ็ดเวียกในการสร้างแผนคุ้มครองภัยน้ำท่วมการแต่งตั้งผู้ประสานงานขั้นท้องถิ่นประจำการอยู่เขื่อนไฟฟ้าในระยะฤดูฝนและการทบทวนบัญชีโครงการเขื่อนไฟฟ้า90โครงการนอกจากนี้ยังได้รับฟังการคาดคะเนสภาพอุตุนิยมและอุทกศาสตร์การพยากรณ์ระยะสั้นกลางและยาวการใช้ตัวแบบจำลองน้ำท่วมในอ่างแม่น้ำคงแม่น้ำสาขาและเขตเสี่ยงภัยน้ำท่วมการกะเกียมแพลตฟอร์มและเครื่องมือติดตามน้ำท่วมการคุ้มครองบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไฟฟ้าการคุ้มครองบริหารจัดการน้ำชลประทานและแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในตัวเมืองรวมทั้งการปรับปรุงนิติกรรมที่ติดพันและปัญหาอื่นติดพันกับเวียกงานการคุ้มครองน้ำในตอนท้ายของประชุมทานลินคำดวงสวรรค์ได้เน้นหนักให้ทุกขั้นแห่งการเร่งสร้างแผนบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นสุขยูการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลข่าวสารน้ำแห่งชาติและเพิ่มทวีการประสานงานกับท้องถิ่นอย่างเป็นระบบเพื่อหาประกันการป้องกันและลดพรผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในปี2026ให้มีประสิทธิผลสูงสุด
0: ผ่านมาคณะบริหารศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวได้เอาใจใส่เวียกงานปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของกรรมกรและผู้เฮางานในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ของคณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบ่ดมานี้ท่านคำพอยวรรณสารประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวให้ฮู้ว่า5ปีผ่านมาคณะบริหารศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวแล้วใจใส่นำพาสินำเวียกงานปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของสมาชิกพรรคพนักงานสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้เอาให้งานอันพ้นเด่นมันได้ประสานสมทบกับคณะกรรมการแห่งงานแห่งชาติค้นคว้านำเสนอรัฐบาลเพิ่มเงินเดือนให้พนักงานรัฐกรได้1ครั้งได้ปรับขึ้นค่ายงานขั้นต่ำให้แก่ผู้เอาให้งานภาควิสาหกิจได้2ครั้ง
3: เรียนงานปกครองแห่งงานก็ได้เอาใจใช้สีน้ำนำพาเกี่ยวกับการเข้าถึงหัวหน่วยแห่งงานและการปกครองชิดผลประโยชน์อันสอบธรรมของสมาชิกกรรมบ้านกรรมกรในสาขาแห่งงานอันที่ผลเด่นมันได้ชุมทบกับคณะกรรมการแห่งชาติคนขวาได้นำเสนอรัฐบาลเพิ่มเงินเดือนให้รัฐกรหนึ่งครั้งพร้อมกันนั้นก็ได้ชุมทบกับประชาชนเกี่ยวของหัวหน่วยแห่งงานต่างๆเสนอปรับขายแห่งงานต่ำสุด
0: ท่านคำพอยวรรณสารในหูตื่มว่าคณะบริหารศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวยังได้สุกโยให้หัวหน่วยแห่งงานสั่งสัญญาแห่งงานบุคคลและสัญญาแห่งงานร่วมมือเข้าร่วมการแก้ไขข้อขัดแย้งแห่งงานของสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้เอาให้งานการปรับขึ้นค่ายแห่งงานดังกล่าวสามารถแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานรัฐกรและผู้เอาให้งานดีขึ้นกว่าเก่า
1: โดยปฏิบัติตามสัญญาหัวมือระวังห้องการกวดการและคุ้มครองยาเสพติดแห่งประเทศลาวและไทยจัดขึ้นในวันที่10มิถุนายนอยู่จังหวัดสนบุรีราชอาณาจักรไทยได้จัดกองประชุม2ฝ่ายลาวไทยว่าด้วยการหัวมือควบคุมยาเสพติดครั้งที่21อย่างเป็นทางการโดยการเป็นประธานหัวมของพ้นตีกองสวัสดิ์บุญเลี้ยงกรรมการสำห้องศูนย์กลางภาคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบของลาวและพ้นตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะผู้แทนสองฝ่ายเข้าร่วมในของประชุมต่างหน้าคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้รายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมาถึงว่าทั้งสองประเทศได้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าในการหัวมือแต่สภาพปัญหายาเสพติดยังเกิดขึ้นแพร่ลามเป็นวงกว้างและเป็นอันตรายให้แห้งหลายขึ้นกว่าเก่าทั้งติดพันเสื่อมโยงกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการฟอกเงินการก่ออาชญากรรมต่างๆในสังคมปัจจุบันยาเสพติดยังมีการระบาดอย่างหุนแรงการลักลอบลำเลียงขนส่งค้าขายยังมีลักษณะเพิ่มขึ้น กลายเป็นภัยข่มขู่ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประทับสังคมก็คือเสถียรภาพทางด้านการเมืองและความมั่นคงของชาติเห็นได้ว่าปัญหายาเสพติดอยู่2ประเทศกลายเป็นสาเหตุพาให้เกิดปัญหาปรากฏการณ์ย่อทอดต่างๆจำนวนคดียาเสพติดผู้ถูกหานักโทษและผู้ติดยาเสพติดจำนวนยาเสพติดที่ยึดและจับได้เพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงพร้อมนั้น2ฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือร่วมกันอย่างโกงไปโกงมาในหลายปัญหาเส้นด้านการสกัดกั้นและต้านยาเสพติดการร่วมมือภายใต้ศูนย์ประสานงานแม่น้ำของปลอดภัยใน6ประเทศแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการวิจัยยาเสพติดการบำบัดการปิ้นปัวและฟื้นฟูสุขภาพของผู้ติดยาเสพติดและเพิ่มทวีเข้มงวดร่วมกันปกปักรักษาความสงบกวดกาจุดล้อแหลมตามเขตสายแดนของ2ประเทศลาวและไทยให้มีความสงบดีต่อกับปัญหาดังกล่าวกองประชุมยังได้ร่วมกันวางทิศทางแผนการในต่อหน้าว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่ปี2006หา2030โดยเน้นใส่เวียกงานจุดสุ่มดังนี้เวียกงานนโยบายหัวมือกับต่างประเทศเวียกงานกวดกาและควบคุมยาเสพติดเวียกงานดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายเวียกงานปิ่นปัวและฟื้นฟูสุขภาพของผู้ติดยาเสพติดและลบล้างการปลูกฝิ่นพืชที่มีสารเสพติดเพื่อนำไปจัดตั้งพันธุ์ขยายให้สำเร็จตามจุดประสงค์คาดหมายที่วางไว้
0: คณะผู้แทนลาวนำโดยทานงามประสงค์เมืองมณีห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยทานหัวหน้ากรมทางรถไฟผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติลาวและคณะกรรมการของลาวผู้ประจำการอยู่องค์การ OHJD ได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีองค์การร่วมมือระหว่างทางรถไฟครั้งที่53อย่างเป็นทางการกองประชุมครั้งนี้เป็นเวทีระดับสูงที่สำคัญในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเวียกงานการขนส่งทางรถไฟและสุขโยงการเสื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศสมาชิกผลสำเร็จที่สำคัญในการเข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้แม่นการร่วมลงนามในบทบันทึกการร่วมมือเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวทางรถไฟหมายเลขที่2ขององค์การร่วมมือระหว่างทางรถไฟอย่างเป็นทางการซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางรถไฟเชื่อมต่อ6ประเทศคือลาวเวียดนามจีนคาซัคสถานรัสเซียและสาธารณรัฐเอสโตเนียการลงนามครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์และบาดก้าวอันสำคัญในเวียกงานการขนส่งของทางรถไฟลาวพร้อมเดียวกันนั้นทั้งเป็นการเสื่อมต่อเส้นทางรถไฟของลาวกับแนวทางการขนส่งกับภาคพื้นและสากล
1: ปัจจุบันหลายประเทศในภาคพื้นอาเซียนได้มีมาตรการเฝ้าระวังเสื้อพยาธิอีโบลาเป็นต้นผู้ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกาจะต้องได้จำกัดบริเวณตนเองดร.พรประดิษฐ์สังสัญญาลาศหัวหน้ากรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขให้ฮู้ว่าวันที่16พฤษภาคมผ่านมาผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกได้ประกาศอย่างเป็นทางการต่อการระบาดของพยาธิอีโบลาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขตามกฎระเบียบสากลด้านสาธารณสุขอยู่ประเทศกงโกมีกรณีติดเชื้อได้หับการยั่งยืนแล้วทั้งหมด515กรณีเสียชีวิต91คนประเทศอูกันดามีผู้ติดเชื้อ19กรณีเสียชีวิต2คนสำหรับภาคพื้นอาเซียนหลายประเทศได้มีมาตรการเฝ้าระวังเป็นต้นผู้ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกาจะต้องได้จำกัดบริเวณตนเองสำหรับกรมควบคุมพยาธิติดต่อได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลกและข้าราชการที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อวางมาตรการป้องกันและประเมินความเสี่ยงของเสื้อพยาธิอีโบลา
4: การระบาดที่เกิดขึ้นอยู่ในทวีปแอฟริกาอยู่ในภาคพื้นเอเชียของพวกเฮาก็ถือว่าหลายประเทศก็มีมาตรการเฝ้าระวังเป็นต้นแมนผู้ที่เดินทางมาจากแอฟริกาจะต้องได้จำกัดบริเวณตนเองต่อสภาพการดังกล่าวกรมควบคุมพยาธิต่อของพวกเฮาก็ได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลกพร้อมทั้งคะแนนการที่เกี่ยวของก็ได้ประชุมกันเพื่อวางมาตรการและประเมินความเสี่ยงซึ่งเห็นว่าประเทศลาวของพวกเฮานี่ยังมีความเสี่ยงต่ำฉะนั้นถึงว่าความเสี่ยงต่ำแต่พวกเฮาก็จะต้องได้วางมาตรการห้องหับโดยมีมาตรการแนะนำผู้จะเดินทางไปเขตเสี่ยงจะต้องรายงานตัวให้แก่ทางกระทรวงสาธารณสุขและผู้ที่เดินทางมาจากเขตเสี่ยงก็ต้องได้เฝ้าระวังตนเองถ้ามีอาการที่สงสัยหรือว่ามีอาการที่เจ็บเป็นต่างๆภายใน21วันก็ให้แจ้งทางกระทรวงสาธารณสุขของพวกเฮาเพื่อวางมาตรการควบคุมและเป็นปัวให้ถูกต้องตามมาตรการ
1: ดร.พรประดิษฐ์สังสัญลักษณ์ให้ฮู้ตื้อว่าพยาธิอีโบลาเป็นพยาธิหนึ่งที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนและเป็นเสื้อพยาธิที่ติดต่อจากคนสู่คนได้โดยผ่านการสัมผัสเยื่อเมือกหรือนำขับล่างที่ออกจากห่างกายของคนและสัตว์ที่ติดเสื้อสำหรับผู้ติดเสื้อพยาธินี้อาการเริ่มต้นแมนเป็นไข้ไอถอกท้องและมีหลายอาการที่เกิดขึ้นบ่ชัดเจนซึ่งอาการดังกล่าวพาให้เกิดมีเลือดไหลและเหตุให้เสียชีวิตอัตราการเสียชีวิตจากการติดเสื้อพยาธินี้สูงถึง50-90%
0: การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสิ่งแวดล้อมสังคมสุขภาพและความปลอดภัยของแขนงโยธาธิการและขนส่งทุกโครงการต้องได้สร้างบทรายงานสิ่งแวดล้อมเป็นต้นบทรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแบบละเอียดบทรายงานการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยแผนคุ้มครองติดตามกฎกาสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อเสนอถึงกระทรวงแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมทบทวนและออกใบยั่งยืนสิ่งแวดล้อมแล้วจึงสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในโอกาสรายงานต่อกองประชุมโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศจัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีอยู่หอประชุมแห่งชาติท่านบุญทวีวิไลสอนห้องหัวหน้าสถาบันโยธาธิการและขนส่งมีคำเห็นว่าการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างต่างๆเจ้าของโครงการต้องได้นำเอามาตรการป้องกันและลดพรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมทั้งแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้าเป็นเงื่อนไขของเอกสารประมูลซึ่งจะกลายเป็นพันธสัญญาสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างในเวลาดำเนินการก่อสร้าง
5: การจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานสิ่งแวดล้อมและสังคมและความมันนี้ในการระยะจะเตรียมโครงการนี้อยู่ในกฎหมายทางหลวงก็ได้ว่าเลยว่าเนาะการซ่อมแปลงทางหรือการก่อสร้างใหม่ปรับปรุงซ่อมแปลงอย่างต่างๆต้องได้มีการบทต้องเฮ็ดบทศึกษาความเป็นไปได้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและวัฒนธรรมอันนี้นี่ก็คือว่าพวกเฮาก็ได้เฮ็ดแล้วเนาะอยู่ในทุกๆโครงการก็ได้เฮ็ดในจัดตั้งปฏิบัติผ่านมาฮะบริเจ้าของโครงการนี้ก็ต้องแนะนําเอามาตรการป้องกันลูกพรนี้แน่นอนแล้วเนาะพวกเฮาก็สิมีตัวใดทุกๆโครงการต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมฮะเพื่อดําเนินการแล้วก็ต้องเฮ็ดแผนป้องกันเพื่อติดตามและสุดยู่เพื่อลดพรปัญหาดังกล่าวฮะเนาะ
0: ท่านบุญทวีวิไลสอนมีคําเห็นตื้อว่าสําหรับบทเรียนที่แขนงโยธาธิการและขนส่งสามารถถอดถอนได้ในการจัดตั้งปฏิบัติผ่านมาส่วนหลายได้นําเอามาตรการป้องกันและลดพรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมทั้งแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นเงื่อนไขของเอกสารการประมูลกลายเป็นพันธสัญญาและเป็นบอนอิงในการติดตามกฎกาโดยเฉพาะในระยะดำเนินการก่อสร้างอื่น
1: ๆต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิศวการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
6: ์ความกดอากาศต่ำของอากาศร้อนปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งให้ได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่บางท้องถิ่นภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40%อุณหภูมิระหว่าง16-29 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50%อุณหภูมิระหว่าง24-33 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50%อุณหภูมิระหว่าง25-32 องศาภาคกลางมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50%อุณหภูมิระหว่าง24-33 องศาสลับแกว้งไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50%อุณหภูมิระหว่าง20-30 องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40%อุณหภูมิระหว่าง24-33 องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40%อุณหภูมิระหว่าง17-28 องศา แก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปเสินทานฟังข่าวกีฬาน
0: ักกีฬาบันเตยาวชนอายุบ่เกิน10ปีหรือนาคาน้อยอยู่10จากสโมสรวิไลกุลนาคาในนามตัวแทนหนึ่งเดียวจากลาวสามารถเฮ็ดตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับแฟนบัตรลาวทั้งภายในและต่างประเทศได้สำเร็จด้วยการคว้าขันรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันระดับโลกรายการมิกฟุตบอล7ที่เมืองคาตาลูเนียประเทศแอสปายได้อย่างสมศักดิ์ศรีสร้างรอยยิ้มความสุขความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงในทั่วโลกตลอดการแข่งขันนาคาน้อยยู10สามารถชนะ7นัดรวดยิงประตูคู่ต่อสู้ได้อย่างหลวงหลายเส้นหอบแบ่งกลุ่มนัดที่1สามารถชนะยูอีรูบีของแอสปาย6ประตูต่อ0นัดที่2ชนะรูสฟุตบอลของจีน3ประตูต่อ2นัดที่3ชนะวาเลนเซีย FC แอสปาย2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่มด้วยคะแนนเต็มในรอบน็อกเอาท์รอบ16ทีมสุดท้ายชนะมาเลสเน่พาวเวอร์ของแอสปาย3ประตูต่อ0รอบ8ทีมสุดท้ายชนะฟุตบอลสตาร์เอแอสปาย8ประตูต่อ0รอบ4ทีมสุดท้ายรอบรองชนะเลิศชนะ AS ควาของฝรั่ง2ประตูต่อ1รอบชิงชนะเลิศชนะวาเลนเซีย FC แอสปายแซมเก่า2ประตูต่อ1ในการเดินทางไปร่วมการแข่งขันครั้งนี้ภายใต้การนำพาของทานเวียงไซวิไลกุลประธานสโมสรวิไลกุลนาคาพร้อมด้วยคณะครูฝึกทีมงานนักกีฬาทุกคนได้ห่วมแหงห่วมใจกันสู่ซนในทุกๆนัดการแข่งขันบวกกับความมุ่งมั่นและระเบียบวินัยของทัพนักกีฬา U10 ได้แสดงให้เห็นถึงทักษะและความสามารถที่บ่เป็นห้องภัยในระดับสากล
1: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามหับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสินทานฟังข่าวต่างประเทศ
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานเมื่อบุดลมณีวาด่านภาษีนครนันนิงของจีนให้ฮู้ว่า5เดือนต้นปีนี้มูลค่าการค้าขาเข้าขาออกของเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีของจีนบรรลุหลายกว่า347ตื้อหยวนสกุลเงินจีนเพิ่มขึ้น 7.2 ส่วนห้อยเมื่อเทียบเสถียรเดียวกันของปีกายในนั้นมูลค่าขาเข้าขาออกกับอาเซียนบรรลุ175ตื้อกว่ายวนเพิ่มขึ้น 1.1 ส่วนห้อยในนี้มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทันสมัยมีถึง51ตื้อกว่ายวนเพิ่มขึ้น 17.3 ส่วนห้อยมูลค่าการส่งออกรถพลังงานใหม่หม้อไฟหรือแบตเตอรี่ลิเธียมและผลิตภัณฑ์พลังงานแสงตะเวนได้บรรลุหลายกว่า15ตื้อยวนเพิ่มขึ้น 80.3 ส่วนห้อยการนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์เพิ่มขึ้นอย่างขนาดใหญ่เช่นวงจรไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้น 21.8 ส่วนห้อยคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 5.8 เท่าสายไฟฟ้าและสายเคเบิลเพิ่มขึ้น 11.4 ส่วนห้อย
1: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานจากนครหลวงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเมื่อปุรุณมานิวาอินโดนีเซียพร้อมเล็งขยายเครือข่ายทางรถไฟระดับชาติให้มีระยะทางรวม 1,504 กิโลเมตรเพื่อหลุดต้นทุนด้านโลจิสติกหลุดพรปัญหาการจราจรติดขัดและเสื่อมต่อสองวางทางด้านเศรษฐกิจระหว่างภาคพื้นปัจจุบันอินโดนีเซียมีเครือข่ายทางรถไฟเปิดนำไส้รวมเกือบ 7,000 กิโลเมตรโดยควบคุมพื้นที่ที่ถึงเกาะสวาสุมาตราสุลาเวสีและปาปัวนอกจากนี้ประชาชนอินโดนีเซียนิยมใช้การบริการระบบขนส่งทางรางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจำนวนผู้โดยสารทางรถไฟเพิ่มขึ้น 8.8 ส่วนห้อยจาก500ล้านกว่าคนในปี2004เป็นเกือบ550ล้านคนในปี2005
0: ตามข่าวต่างประเทศวันที่13มิถุนายนกระทรวงสาธารณสุขกงโกเปิดเผยว่ายอดจำนวนผู้ติดเชื้อพยาธิอีโบลาที่ได้รับการยืนยันภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น710คนและมีผู้เสียชีวิต149คนโดยอัตราผู้เสียชีวิตกว่าเอาสวิสเซอร์ฮอยในขณะเดียวกันผู้ติดเชื้อถูกกักตัวหรือปินปัวอยู่ห้องหมอรวมมี324คนและปินปัวหายดี35คนทางการกงโกได้สืบต่อดำเนินมาตรการต่างๆด้านสาธารณสุข เพื่อลดพรการแพร่ระบาดและการปกป้องประชาชนปัจจุบันในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมดำเนินการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยารักษาปิ่นปัวผู้ติดเชื้อได้ติดตามผู้สัมผัสเชื้อพยาธิสักวัคซีนและสร้างการมีส่วนร่วมของเขตชุมชนในการสกัดกั้นพยาธิดังกล่าว
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจะจบรายการข่าวภาคนี้จะสรุปหัวข้อข่าวที่ท่านฟังไปแล้วนั้นขึ้นอีกดังนี้ประธานศูนย์กลางในลาวสั่งซาเสนอให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์มิงลาวส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แม่หญิงหลายขึ้นกองประชุมคณะกรรมการคุ้มครองน้ำแห่งชาติครั้งที่2เล็งใส่การคุ้มครองบริการจัดการน้ำและการกักเก็บความพร้อมรับมือกับภัยน้ำท่วมประจำปี2026คณะผู้แทนกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีองค์การร่วมมือระหว่างทางรถไฟครั้งที่53ที่ประเทศทาจิกิสถานอินโดนีเซียเล็งขยายทางรถไฟหลายกว่า 10,000 กิโลเมตรยอดผู้ติดเชื้อพยาธิอีโบลาในกงโกเพิ่มขึ้นเป็น700กว่าคนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวผักนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบัดลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
7: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
7: แท้วะอีลีวะ
8: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
7: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70 กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่าย150นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
9: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
10: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
11: ่โอ้อยู่บ้านละละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
10: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
11: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกรับบำนาญเลยนี
10: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
11: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
10: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
11: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
10: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
11: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปัวสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
10: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
11: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
10: โดยขอบใจเด้อเอาสหลานบ่รบกวนเอาแล้ว
11: เจ้าๆโชคดีเด้อหลานเด
12: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
13: ข้อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก
14: ็มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
15: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
13: คันซั่นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
15: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
14: หลานเว้าถือพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้ยางสลัดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
16: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้สมและนำไส้ตลอดไป

0: เงินกีบมีขาล่นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท้ใด
1: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติปฏิกรองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงเพื่อนำประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสิวิไลเกี่ยมเงินกับดัดต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมื้อที่2ของอาทิตย์วันที่16มิถุนายน2026วันอังคารในเมื่อเว้าถึงเดือนลาวก็แม่นเดือน8ขึ้น2ค่ําปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388ในการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพพท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลาของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการหนึ่งในนั้นก็แม่นนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุกทะลุเสด็จเวียกงานสามสร้างไปจัดตั้งไปผ่านขยายในแต่ละคงเขตเวียกงานในรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพพท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวัยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเป็นเงื่อนไขในความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ปวงสลากของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานเพื่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเข้าใส่เวียกงานตัวจริงทั้งหมดนั้นก็เพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงอย่างบ่หยุดยั้งและใกล้ๆจะถึงเวลา 8:00 นแบบนี้เส้นทางตระจุดตระบอนล้วนแล้วแต่รถราพาหนะเพิ่มขึ้นฉะนั้นขอเพิ่มความระมัดระวังการไปการมาตามถนนหนทางเบื้องต้นของรายการนี้ทําฟังที่เคารพให้บัวทองศรีสมบัตินํามาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:43 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกวงประสุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสล้อของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานรวมๆก็แม่นทั่วประเทศบ่จะเป็นภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ล้วนแล้วแต่สุมใส่เวียกงานและต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการอีกใส่เงื่อนไขของแต่ละท้องถิ่นหนึ่งในนั้นก็เวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลก้าวเข้าสู่การผลิตข้าวนาปีและเวียกงานค่าเวียกงานขายยีปักถักแซวหรือเวียกงานอื่นๆทางฝ่ายกระดบเนาะล้วนแล้วแต่เป็นการประกอบส่วนในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติลดพ้นออกจากความทุกข์ยากลำบากโดยไวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างประยุทธ์ยั่งทั้งหมดนั้นก็แม่นอิงใส่แสงสว่างจากมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหรือว่าสุ่มใส่การจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคก้าวเข้าสู่ปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจะเห็นได้ว่าประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลซึ่งบ่เคยมียุคใดสมัยใดที่ประเทศชาติจะมีความเจริญรุ่งเรืองดังที่มียุคพรรคนำพาชีวิตการเป็นอยู่ถนนหนทางน้ำไหลไฟสว่างเส้นทางกว้างขวางไปมาสะดวกสบายอันนั้นล้วนแล้วแต่แม่นอิงใส่ความเป็นห่วงเป็นใยจากทางพรรครัฐบาลที่นำพาพวงสลักของพวกเขาสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติลูกหลานผู้เกิดใหม่เยาวรุ่นมีโอกาสได้ศึกษาหำเฮียนมีโอกาสได้ประกอบส่วนสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติพนักงานรัฐกรแต่ละรุ่นล้วนแล้วแต่ได้ตั้งหน้านำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งไปพันขยายในแต่ละกระทรวงแต่ละกรมกองแต่ละท้องถิ่นเพื่อเฮ็ดให้แนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลนั้นได้รับการจัดตั้งยังเป็นรูปธรรมเนื่องจากว่ามติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งล้วนแล้วแต่พรรคถือความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีทันแถวพนักงานที่มีความรู้มีความสามารถมีคุณสมบัติมีทัดแท้หลักมั่นการเมืองนักแน่นมีความจงรักภักดีอย่างสุดซึ้งต่อประเทศชาติและภารกิจของพรรคมีน้ำใจรับใจชาติรับใจประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ใจมีแบบแผนดำรงชีวิตที่สดใสและก้าวหน้ามีมานาจิตฝึกฝนแล้วหลอมตนเองและดุมั่นคุ้นคว้าห้ำเหียนยกระดับในทุกด้านยั่งประหยุดยั่งเหล่านี้เป็นต้นยาสุได้เป็นพนักงานแบบลักษณะว่าไปการซาเลิกการไวหรือว่าพนักงาน10ขาพนักงาน93หรือว่าหัวหน้าที่เป็นหัวจักรลักแรงอยู่แต่ละสำนักงานองค์การแต่ละกระทรวงผู้เป็นหัวหน้าบัญชาอย่าเป็นแบบลักษณะว่าตับเวลาตำหนิลูกน้องเลี่ยนไหลปันน้ำตนตาดเวลาย่องลูกน้องนั้นอืดอาดปันดึงเหือขึ้นแกงหรือบักเผาตื่นดกเนี่ยจกตื่นมีคนตื่นฐานะตำแหน่งพวกเขาต้องมีสติต่อการจัดตั้งและระเบียบวินัยเคารพและปฏิบัติกฎหมายระเบียบของพรรคอย่างเข้มงวดเพราะว่าพรรคเขาถือว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แม่นปัจจัยตัดสินการพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้โดยเฉพาะกระแม่นยุคใหม่นี้แต่ก่อนอื่นมดกระแม่นต้องศึกษาอบรมพนักงานให้มีสติสูงต่อการจัดตั้งมีความตื่นตัวฝึกฝนละหลอมซอกฮูห้ำเหียนให้มีความฮู้มีความสามารถมีแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องเพื่อเฮ็ดให้มีความเป็นเอกภาพสูงต่อในทางของพรรคมีความฮู้มีความเข้าใจทางด้านทฤษฎีมาร์กเลนินมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างในการปฏิบัติในที่เป็นการต่างๆเพราะว่าพนักงานแม่นผู้ที่นำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐไปเผยแพร่ผ่านขยายเล่านี้เป็นต้นมาตรการอันเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติและความสามารถของพนักงานนำพาและคุ้มครองก่อนอื่นหมดอยากให้เข้าใจว่าความบริสุทธิ์ซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติต่อพรรคมีความเป็นเอกภาพสูงกับผลแนวทางนโยบายและบรรดาทัศนะของพรรคคำสั่งต่างๆของรัฐในขอบเขตเวียกงานที่ตัวเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิผลหูเต้าโฮมปุกระดมและคนขวยเสริมขยายสติปัญญาของมหาชนมีสติสูงต่อการจัดตั้งพร้อมกันนั้นก็ต้องมีแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกที่ติดแท้กับตัวจริงต้องเป็นคนที่มักคุ้นคว้าหำเหียนฝึกฝนละหลอมตนเองมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติยกระดับความรู้ความสามารถของตนเองขึ้นอย่างประหยุดยั่งฉะนั้นภายใต้การหมุนไซแนวคิดประธานไกสอนพรหมวิหารและการนำพาของพรรคประสาทส่วนปฏิวัติลาวบรรดาเผ่าแต่พร้อมพากันผ่านภาคความยุ่งยากสิ่งทดสอบนานาประการญาติได้ไสสนะอันใหญ่หลวงมีความหมายประวัติศาสตร์ในการปฏิบัติหน้าที่ยุทธศาสตร์ปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติพรรคเฮายำใดก็ได้เอาใจใส่
ก่อสร้างปรับปรุงก่อสร้างตนเองอย่างเป็นปกติตามหลักมูลพื้นฐานของลัทธิมักกะเรนินแนวคิดประธานไกรสอนพรหมวิหารบทเรียนอันเป็นมูลเสื้อของตนเองเฮ็ดให้มีความเติบใหญ่ขยายตัวเข้มแข็งอย่างบ่หยุดยั้งและนอกจากนั้นก็เพื่อเป็นการรักษาได้คุณธาตุการเมืองธาตุแท้ปฏิวัติและวิทยาศาสตร์อันที่โดดเด่นก็แม่นรัฐบาลได้ออกดำรัสว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานรัฐกรดำรัสว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติเวียกงานของพนักงานรัฐกรและดำรัสว่าด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรัฐกรสำหรับเพื่อเป็นการเสริมขยายแนวคิดทฤษฎีแบบย่างนำหน้าที่นำของประธานไกรสนพรหมวิหารให้สอดคล้องกับสภาพชุดพิเศษความเป็นจริงควรปฏิบัติบางเวียกงานเสียละพนักงานทุกคนต้องเป็นคนที่มีลักมันสนสันปฏิบัติมีความสัตย์ซื่อสุจริตข่าวสะอาดจงฮักภักดีต่อประเทศชาติต่อพรรคต่อรัฐมีลักมันสนสันปฏิบัติที่กล้าแกนยึดมั่นในอุดมการณ์สังคมนิยมมีความกล้าหาญเด็ดเดียวเหนียวแน่นถนอมถ่อมตัวเคารพและปกปักรักษาสิ่งของส่วนรวมปฏิบัติกฎหมายระเบียบบ้านเมืองอย่างเข้มงวดตั้งหน้าก่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่มีเนื้อในสังคมนิยมเสริมขยายมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติเสริมขยายมูลเสื้อและกับมูลเสื้อออกเฮงงานรู้มันขยันเพียรและมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างในการบำรุงชีวิตให้ปลอดสายข่าวสะอาดตลอดไปเคียงคู่กันนะก็ต้องสร้างแนวคิดเป็นเจ้ามีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่เวียกงานส่วนรวมฮู้จักแยกอันใดเป็นส่วนรวมฮู้จักอันแยกว่าอันใดผูกพันอันใดเป็นของส่วนตัวต้องต้านกับบัตรที่เอกสนต้านกระแสแนวคิดที่มีแต่เฮียกฮ้องค่าจ้างรางวัลต้องสร้างสติต่อการจัดตั้งมีระเบียบวินัยต้องมีแบบแผนวิธีการออกแห่งงานแบบใหม่มีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติน้ำใจปิดเจ้าตนเองกล้าแสดงออกก่อนอื่นหมดแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกการออกแห่งงานแบบใหม่ต้องถือว่าเวียกของส่วนรวมเป็นคือกับเวียกของส่วนตัวเล่านี้เป็นต้นนอกจากนั้นพนักงานที่มีความรู้ความสามารถที่มีความโดดเด่นอยู่ในสำนักงานองค์การต้องมีความสามัคคีเป็นเอกภาพเป็นหลักยึดมั่นในหลักการเฮ็ดเวียกเสริมขยายแนวคิดทักษะสมทบย่างกลมเกี่ยวกับการศึกษาพรมแนวคิดสากลนิยมต้องอิงใส่กำลังแห่งของมหาชนถือประชาชนเป็นกกจากประชาชนรับใส่ประชาชนนับถือและเชื่อมั่นต่อบทบาทความรู้ความสามารถของบรรดาหมู่คณะต้องห่วงเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นเอกภาพบนพื้นฐานแนวทางนโยบายและหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยฉะนั้นพนักงานสมาชิกพรรคทุกสหายต้องเป็นแบบอย่างที่ดีก็คือทางรายการได้นำเสนอหมายความว่าเป็นบุคคลที่ห้าวหันไปเวียกแบบลักษณะตามวงตามเวลาอย่าได้เป็นลักษณะพนักงานสิบขาพนักงานเก้าสามหรือว่าไปเวียกแต่บริเหตุเวียกไปการแต่บริเหตุการไปการซาเลิกการไวหรือว่าเป็นหัวหน้านำพายุตามสำนักงานองค์การว่าเมื่อเข้าใจว่าตัวเองเป็นสมาชิกพรรคแล้วเมื่อตัวเองเข้าใจว่าเป็นผู้บัญชาแล้วปล่อยให้ไอ้น้องมหาชนไปฮอดห้องการก่อนหรือว่าเวลาตำหนิลูกน้องเลี่ยนไหลประนามตนตาดเวลาย่องลูกน้องอึดอาดปานดึงเหือขึ้นแกงลักษณะบักเผาตื้นดกอย่าจกตื้นมีคนตื้นฐานะตำแหน่งฉะนั้นพวกเขาต้องให้ความเชื่อมั่นให้ความไว้วางใจถ้าหากว่าสมาชิกพรรคบ่เป็นแบบแบนอย่างในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานแล้วก็จะเฮ็ดให้มหาชนบ่นับถือและกล่าวประนามฉะนั้นพนักงานทุกสหายบ่ว่าจะอยู่ในฐานะตำแหน่งใดก็ตามต้องได้ค้นคว้าคำแนะแนวทางของพรรคกฎหมายระเบียบการของรัฐมีความรับผิดชอบสูงและเป็นผู้นำพาในเวียกงานต่างๆต้องมีความบริสุทธิ์สัตย์สื่อต่อประเทศชาติต่อประชาชนต่ออุดมการณ์ของพรรครัฐมีความมนะอดทนมีลักมันของสนสั้นปฏิบัติมีความเป็นเอกภาพสูงและจัดตั้งผันขยายแนวทางของพรรคคำสั่งต่างๆของรัฐในขอบเขตเวียกงานที่ตัวเองรับผิดชอบฮู้เต้าหอมปุกระดมความสามัคคีเป็นหลักเสริมขยายสติปัญญาของมหาชนมีสติสูงต่อการจัดตั้งมีระเบียบแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องมีระบบแฮดเหมาะกับตัวจริงพนักงานทุกคนต้องมีหลักมั่นจำแนกในมิตรศัตรูอย่างแจ่มแจ้งมีสติต่อการจัดตั้งมีระเบียบวินัยมีน้ำใจรับผิดชอบมีการพัวพันอย่างสนิทแน่นกับมหาชนเด็ดเดียวต้านการดำรงชีวิตลิ้นกินแบบฟุ่มเฟือยเสื่อมสามเกือกกลัวมัวเมานับแต่ความโลภมากโลภาตัณหาอันต่ำซาเพราะจะพาพวกเขาไปถึงบ่อนเสื่อมขุนเปลี่ยนธาตุสวยไส้ฐานะตำแหน่งสิทธิอำนาจไปในทางที่ผิดกฎหมายต้องมีสติระวังตัวต่อกลอุบายของพวกอิทธิกำลังปรปักษ์ที่หวังมางเพื่อทำลายสร้างความแตกแยกแส้ให้ไปสีในทุกรูปแบบเล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังที่เคารพแนวคิดประธานไกรสอนพรหมวิหารต่อกับการศึกษาพรหมพนักงานแม่ระบบแนวคิดทฤษฎีปฏิวัติแม่สติปัญญาอันสลาดแหลมคมในการศึกษาพรหมสร้างสอนเฮ็ดให้พนักงานแต่ละคนมีความเชื่อมั่นต่อแนวทางนโยบายของพรรคและกฎหมายระเบียบการต่างๆของรัฐมีคุณธาตุการเมืองอันนักแน่นเสื่อมซึมน้ำใจฮักซาดอันดูดดื่มมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติอันพ่องใสพนักงานสมาชิกพรรคทุกสหายต้องห้ำเฮียนเอาเป็นแบบอย่าง
กำแน่นเพื่อมูลไส้เข้าในการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่ของตนให้มีประสิทธิผลตลอดไปขณะนี้เวลา 7:57 นาทีตามเวลา 53 นาทีทางฟิลิปปินส์7:53 นาทีตามเวลาของสถานีเวลาเหลือเพียงแต่7นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในเมื่อว่าถึงเดือนลาวก็แม่นมาฮอดมื้อนี้เดือน8ขึ้น2ค่ำแล้วแต่ว่าปีนี้เดือนลาวแม่น8 2หนทางฝั่งกระดบเนาะหมายความว่าเบิด8นี่แล้วยังอีกตื้มอีก8นึงจึงจะได้ฮอดฤดูกาลเข้าพรรษาฉะนั้นมาเบิ่งสภาพปิ่นฟ้าอากาศแล้วระยะนี้ฟ้าฝนสุรธากับบ่ค่อยจะตกมาพอเท่าใดสถานการณ์เฮ็ดให้การเพิ่มพูนผลิตผลเวียกงานการปักดำเข้านาปีอาจจะมีความยุ่งยากได้จักหน่อยก็เชื่อมั่นว่าปวงสารพวกเขามีความหมุนเสื้อดุมันอยู่แล้วเนาะอาจจะใส่อาจจะเอียงใส่น้ำของเมืองน้ำของสุรประทานเพื่อเฮ็ดให้การปักดำเข้านาปี10ต้นล่าสาวต้นล่าบ่ท่อ5ต้นหัวปีคาดให้แหลกแหกกว่าปีน้ำมีฝนคูณคันได้สูงมีท่านผู้ฟังจากทางไลนายแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอันนี้จากการแก้วส่วนนะสีพันวาติตามรับฟังเป็นประจำอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทร์ท้องฟ้าเป็นสีบดบดคึมคึมอยู่วงศิลป์วงอีกคำพันวาสมเสยในรายการอันนี้ไม้ตาเสียงอุคำพันวาบดได้ยินเสียงอันนี้จากสร้างขันซ่อมแปลงอยู่ทางเมืองดาเลซ่อมแปลงสร้างขันอยู่กาซีเมนสร้างตีขันนั่นนะทำฝันกระดบนะสร้างตีขันตีโอตีขันนี่แหละอยู่ทางเมืองดาเลพันวาอากาศแดดออกตั้งแต่เช้าๆระบบเสียงขัดข้องเป็นบางโอกาสเดินทางเดินประวัติจังสันอันนี้ก็จากสมสนิทนะก็จากกองคำเพื่อกระเว้าในพรองเดียวกันเพราะว่าบ่ค่อยได้บ่ได้ยินเสียงประวัติจังสันอันนี้ก็ทางเทคนิคเพื่อกำลังเบิ่งอยู่เวลาที่เหลือทางรายการจะท่านได้ฟังความความซื่นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นสอบแพกำฮักบทดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปบัวท้องสีสมบัติในสร้างควบคุมเสียงพอได้ถาวรวิเศษสีและสุขสวรรค์สุขสดีพบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสุขดีสุขสุนสว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

่านสะดวกซักวีเอ็นสุขเกษมพารวยห้านสะดวกซักวีเอ็นสุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้านสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าสมิทในประเทศลาวรับประกันลำการขายตลอดอายุการใช้งาน

0: อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
3: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.laFacebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

่านสะดวกซักวีเอ็นสุขเกษมพารวยห้านสะดวกซักวีเอ็นสุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหับประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้านสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าตบิดในประเทศลาวรับประกันลำการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้านแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และ WhatsApp 020-2888-8803 ย้ำ 020-2888-8803

0: เท่ามื้อแลงนี่เจ้าอยากกินหยัง
1: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพี้ยแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
0: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
2: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถอะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
1: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
0: เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
2: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่

0: ย้ำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแมนต้องได้ไส้เวลาหลายวันจึงจะฮอดสะนั้นพวกเขาจึงได้นำไส้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
1: เออลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
2: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพั้งถึงแก่ความตาย
0: เออนี่ตูนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
3: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
3: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เนาะ
4: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
1: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ่
4: บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
1: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
4: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ําอีกได
1: ้โอ
4: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้ฮู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ําอีก
1: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
0: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: รายการขับขี่ปลอดภัย
1: อุบัติเหตุจะบ่เกิดถ้าทานบ่ละเมิดระเบียบจราจร
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
1: สวัสดีไม่ได้การยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยหากฟังรายการนี้ได้กระจายเสียงที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสลาว FM 103.7 MHz ระบบ FM 94.3 MHz
2: เจ้าเลยท่านจะหักสมหักฟังไปพร้อมในปัจจุบันนี้ได้ที่เพจของลาว National Radio หรือจะหักฟังที่วิทยุออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกัน www.lnr.org.laวิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลก
1: เจ้าเมื่อนี้บุญน้องอนุรักษ์ดำเนินรายการสู่บรรทัดได้หับฟังยังมีข้อคิดประการใดต่อรายการของเราส่งข่าวมาได้ที่ติดพันกับการสัญจรบ่ว่าจะส่งข่าวไปถึงคบต.โยธาและเจ้าหน้าที
2: ่
1: ซึ่งว่าปัจจุบันนี้ก็เสือบาหลายๆภาคส่วนสวมใส่นาเวียของตนเองให้ประสบผลสำเร็จคือกับรายการของเรามีหน้าที่ในการโฆษณาในการเชิญชวนให้บรรดาท่านทุกๆท่านผู้ที่ใส่ยานพาหนะเข้าสู่ระเบียบ
2: แ
1: ต่ปะนั้นก็ยังมีผู้ที่ละเมิดอยู
2: ่
1: ผู้ปฏิบัตินี่เอาหลายแล้วท่านผู้ฟังนะพวกเฮาก็ขอสมเสยแต่ว่าผู้ใดที่ยังละเมิดยังฝ่าฝืนอยู่ยังคิดว่าระเบียบนี่บ่ปฏิบัติก็ได้ดอกบ่ได้ท่านผู้ฟังต้องได้เฮ็ดทุกมื้อทุกเวลาที่ท่านขับขี่ต้องคิดถึงระเบียบนั้นเป็นอันดับทำอิฐ
2: เว้นแล้วระเบียบจราจรแล้วก็ภาคปฏิบัติตัวจริงเน
1: า
2: ะสำคัญเพราะว่าบางคนอาจจะฮู้เรื่องของระเบียบจราจรแล้วปฏิบัติแบบใดป้ายห้ามป้ายเตือนหรือว่าระบบไฟอำนาจต่าง
1: ๆเ
2: ชื่อว่าทุกคนนี่แหละฮู้หมดแล้วแต่ว่าเรื่องของการปฏิบัตินี่นะมันสำคัญท่านผู้ฟังเขาจะปฏิบัติหรือบ่แต่ละจุดแต่ละบอนเพราะว่าสำคัญก็คือตัวของผู้ขับขี่เนาะถ้าว่าเขาปฏิบัติมันก็จะช่วยเขาหลายๆเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการลดพ้นความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
1: เ
2: ขาว่าเรื่อยๆท่านผู้ฟังผู้ที่ขับขี่บ่เฉพาะแต่ผู้ขับขี่รถจักรหรือว่ารถใหญ่ก็ตามรวมถึงผู้ที่เป็นผู้ประกอบการเรื่องของรถขนส่งผู้โดยสารต่างๆผ่านเมืองต่อเมืองแขวงต่อแขวงยิ่งต้องได้มีสติระมัดระวังการเข้าสู่ระเบียบการใส่ความไว้หรือว่าการสิงแซงต่างๆทุกอย่างมันจะกลมรวมกันทั้งหมดมันจะเกี่ยวเวียนกันแต่ละอย่างเนาะฉะนั้นหลักๆก็คือตัวผู้ขับขี่ถ้าว่าบางครั้งเพิ่นว่าผู้ขับขี่นี่ปฏิบัติได้ดีแล้วบ่ได้ประมาทขับขี่ถูกต้องตามระเบียบการแต่ว่ามันติดพันกับเรื่องของสภาพเทคนิคของรถ
1: แมน
2: อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งนึงได้บัดนี้เทคนิคของรถก็สําคัญท่านผู้ฟังเนาะเทคนิคของรถก็ต้องได้มีการเอาเข้าไปกวดเช็คแ
1: ด้
2: คําว่ารถเฮามันเก่าเกินไปหลายๆปีมันเพิ่นว่าหยังเฮาใช้หลายปีแล้ว
1: แมน
2: ก็ต้องได้ปีนึงก็ต้องเป็น 2-3 เทื่อพุ่นเด
1: ้
2: หรือว่าคันเฮาขี่ในระยะทางที่ว่าไกล 3-4-5 ชั่วโมงเป็นระหว่างแขวงต่อแขวงนี่นะยิ่งต้องได้มีการกวดเช็คอย่างเป็นประจำ
1: เจ้าเพื่อความปลอดภัยนั่นแหละเนาะใส่ทุกมือกวดเช็คก็ต้องเฮ็ดเป็นประจำบ่แม่นมีแต่ขี่บางคนว่าโอ้ขี่นี่ขี่แท้ขี่ว่าแต่ว่าการกวดเช็คนั้นหน่อยที่สุด
2: แม่นแล้ว
1: ย้อนการเมินเสยคิดว่าย้านเสียเงิน
2: จ้า
1: ถ้าว่าเฮาเสียเงินจำนวนน้อยนี่นะดีกว่าเฮาไปเกิดอุบัติเหตุแล้วมาเสียเงินจำนวนหลายเสียเวลาถ้าว่ามีครูห่วมเกิดเหตุกันยิงเสียทั้งสองกรรมสองฝ่ายอันนี้บ่อยากให้มันเกิดท่านผู้ฟังเนาะรถจักรก็คือกันฮะแหละรถจักรก็มันกวดเช็คเบิ่ง
2: จ้า
1: ถ้าว่าผู้ใดที่ขี่ไปเวียกไปงานทุกมื้อนี่นะเฮาบ่ฮู้ว่ามันสิเกิดหยังขึ้นการลุยเหี้ยนของยานพาหนะนี่มันไปทุกมื้อได้เป็นน้องเนาะ
2: มันเฮาใช้งานหลายปานใด
1: แม่น
2: ด้วยเฮียนหลายสํานั่น
1: เจ้ามันบ่ได้อยู่นําเฮาปกติท่านผู้ฟังเนาะดังนั้นก็การเดินทางก็บ่ให้เชื่อใจรถห้อยซนห้อย
2: เจ้า
1: บ่ต้องเชื่อรถดอกถ้าว่ารถที่เฮาใช้เก่าไปหลายปีนี่นะยิ่งต้องได้ระวัง
2: แม่นแล้ว
1: ย่านมันพลิกกลางทางย่านมันไปบ่ฮอดจุดที่หมาย
2: อ
1: ันนี้อันตรายคือกัน
2: เจ้าอันนี้พวกเฮาก็ฝากมีรายการไว้นะเพราะว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างบ่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพเทคนิคของรถหรือว่าเรื่องของสุขภาพของผู้ขับขี
1: ่
2: สภาพดินฟ้าอากาศต่างๆสองสามปัญหานี่มันก็เป็นอีกสิ่งนึงแหละที่ว่าติดพันกันที่พาให้มีความเสี่ยงสูงในเวลาที่ว่าเกิดอุบัติเหตุฉะนั้นท่านผู้ฟังหรือว่าผู้ขับขี่ทุกคนที่ว่าเดินทางไปมาบ่เฉพาะแต่นครหลวงจันทน์ก็คือเดินทางไปทั้งต่างแขวงเมืองต่อเมืองแขวงต่อแขวงก็ขอให้เพิ่มสติระมัดระวัง
1: เจ้าอ่ะพ่อท่านผู้ฟังมื้อนี้วันอังคารวันที่16มิถุนายน2026ขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้ทางรายการขับขี่ปลอดภัยมีนาสัมภาษณ์พันโทเดชเลือสาสัญญาสารห้องแผนกจราจรนครหลวงจันทน์คือเก่าท่านผู้ฟังเนาะเก่าตัวเมืองในนครหลวงจันทน์จะรายงานมื้อนี้ ให้ประธานได้รับทราบนำกันการเกิดอุบัติเหตุเด้การปฏิบัติระเบียบของผู้ขับขี่ในนครหลวงวิงจันทน์เป็นขึ้นเท่าไหร
2: ่
1: ก็จะสอบถามเพิ่มเติมด
2: ัง
1: นั้นมีรายการกาถ้าติดตามรับฟังนำกัน
2: เจ้าอาทิตย์นี้ก็สังเกตเห็นได้ว่าเส้นทางก็ถือว่าโรงเรียน
1: แม่
2: เนาะก็หลายๆโรงเรียนถือว่าปิดการเรียนการสอนไปที่เรียบร้อยแล้วเรื่องของสั้นมัธยมตอนปลายก็คืออตอนต้นเนาะก็คือสั้นม.4ก็ถือว่าสอบเสร็จสำเร็จแล้วยังเหลือม.7เนาะยังเหลือม.7ที่ว่าเราหาในการสอบเสร็จจบสั้นเชื่อว่าหลายโรงเรียนที่ว่าได้พักการเรียนการสอนปลายบางโรงเรียนอาจจะมีการสอนเพิ่
1: ม
2: การเรียนเพิ่มเรียนบำรุงในระยะพักแรกผู้ปกครองบางครอบครัวที่มีเงินขายเนาะอาจจะให้ลูกหลานของเขาไปโรงเรียนแต่วันนี้อะไรก็ดีถ้าว่าครอบครัวที่มีเงินขายลูกเขาอยู่ในเกณฑ์อายุที่เหมาะสมในการไปเสี่ยงเอาไปขับขี่รถไปเรียนหู้ก็ถือว่าเป็นการดีเนาะเพราะว่าโรงเรียนการสอนแต่ละโรงเรียนของการสอนขับขี่รถเพื่อจะหับเด
1: ้อ
2: ถ้าว่าเป็นประเภทรถจักรนี่ก็แม่นอายุ15ปีที่สามารถสอบเสร็จเอาใบขับขี่ได้แต่ในกรณีที่อายุยังบ่ฮอด15ปีแต่บ่ฮอดอยากไปเรียนก่อนก็สามารถไปได้เช่นเดียวกัน13ปี14ปีไปสอบเสร็จไว้ไปให้เรียนรู้เบื้องของภาคทฤษฎีแล้วก็เบื้องของปฏิบัติแต่เพิ่นจะยังบ่ฮอดออกใบอนุญาตขับขี่ให้จนกว่าอายุฮอด15ปี
1: เจ้า
2: จะออกให้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าระยะพัก3เดือนนี่พ่อแม่ลองวางแผนให้ลูกเบิ่งจะให้ลูกเฮ็ดกิจกรรมอย่างดีในระยะพักเรียนเพื่อบ่ให้เขาเจ้านั่นเอาเวลาวางไปเฮ็ดในสิ่งที่บ่ถูกต้องถามว่าไปเรียนเพิ่มบ่หรือว่ามีกิจกรรมดีๆเฮ็ดพวกเขาก็ส่งเสริมแล้วก็อยากให้พ่อแม่นั้นส่งเสริมคือกัน
2: แม่ล
1: ่ะเพื่อว่าลูกหลานของเขาก็คือเด็กน้อยในมื้อนี้คือผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตถ้าว่าปลูกฝังเขาเจ้าในสิ่งที่ดีแล้วก็ปัญหาหนึ่งในระยะที่ผ่านมาเรื่องการขับขี่รถจักรแล้วก็รถไฟฟ้าของเด็กน้อยเด็กน้อยเด้ต้องได้ใส่ศัพท์นี้เพราะว่าอยู่ในระยะของการเรียนสั้นประถมอย
2: ู
1: ่พวกเขาก็เคยเว้าเป็นประจำท่านผู้ฟังเนาะปีสิมาหรือว่าเปิดสุขเรียนประมาณ3เดือนข้างหน้านี่นะสิมาฮอดนี่นะบางคนว่ามีแผนสิซื้อรถให้ลูกใหม่เด
2: ้
1: ต้องคิดให้ดีก่อนว่าลูกเขามีความรับผิดชอบบ่สามารถกุมตนเองบ่เพราะว่าความรับผิดชอบในที่นี้ย่านสร้างความเดือดร้อนให้คู่ห้อมทางเขาเจ้าขี่ไปเขาเจ้ากับได้ฮู้ฮ้อนฮู้หนาวเขาเจ้าบ่ฮู้ระเบียบถ้าว่าขี่รถไฟฟ้าหาน่ะบ่น้องจะซ่อนฮอด2คนทั้งหลัง
2: เจ้า
1: หรือว่าบางคนนี่เอาใส่ทั้งหน้าผู้นึงคนกลางเป็นคนขับแต่ว่าซ่อนท้ายอีกคนนึงก็เป็น3คือเก่าการขับขี่ที่ว่ามันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าเขาจะบ่ฮู้ระเบียบ
2: มันอันตรายเนาะเฮาเบิ่งแล้วเฮาก็เห็นแล้วว่ามันมีความเสี่ยง
1: เจ้า
2: แล้วก็อีกปัญหานึงก็คือเรื่องของผู้ปกครองที่ว่าครอบครัวใดที่ว่าอยู่แคมป์ทาง
1: เจ้า
2: อาศัยอยู่แคมป์ทางอันนี้ก็เห็นนะอนุรักษ์ที่ว่าเพิ่นได้ปล่อยลูกหลานออกมาขี่รถที่บ่แม่นรถไฟฟ้าแต่เป็นรถถีบที่ว่าเอามาขี่อยู่หนทางเลยรถถีบน้อยๆประมาณ6-7 ปี 5-6 ปี 3-4 ปีก็มีเอามาขี่ลิ่นแล้วเขาเห็นว่ามันมีความเสี่ยงมันเป็นหนทางมันเป็นเฮือนที่แบบบ่มีหัว
1: เจ้า
2: แล้วเขามาขี่แบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความเสี่ยงบางครั้งนี่ลูกหลานเขาอาจจะไปเจิดบอกเลยว่าคนเจิดผู้ที่ขี่ถึกรถถึกระเบียบอาจจะเจิดมาใส่บอกหรือว่าลูกหลานเขาไปเจิดใส่ผู้ที่เขาจะขี่รถมาถึกต้องตามระเบียบการอันนี้มันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มันมีความเสี่ยงที่ว่าพบเห็นตามหนทางบอเฉพาะแต่ละคนลงจันทร์ให้ผู้ฟังทั้งต่างแขวงนี้ไปไกลยิ่งพบหลายเขตออกซานเมืองเดก็พบเห็นคือกันปัญหานี้
1: ถ้าว่าน้อยโพดยังบ่ถึงอายุเกษียณในการขับขี่รถนี่นะอยากให้อยู่ในความดูแลของพ่อแม่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของทานเนาะถ้าว่าขี่รถถีบน้อยก็ต้องมีเฮือนก็ต้องมีหัวมีกำแพง
2: บ่
1: ให้เขาจะออกมาอยู่ตามเส้นทางเพราะว่ามันอันตรายท่านผู้ฟังเนาะบางเทื่อขี่จวดออกมาตัดหน้ารถใหญ่อย่างสินะเขาจะเบรกบ่ทันอันนี้มันเกิดอุบัติเหตุได้เด้บ่เฉพาะแต่อยู่ในนครหลวงเมืองจันทน์ของเฮาเนาะทางตั้งแขวงคือกันเฮือนที่ว่าบ่มีหัวมีหาวเวลาที่เด็กน้อยเขาเจ้าขี่ออกมาเขาเจ้าหยุดบ่ทันนี่นะหรือว่าเขาเจ้าบ่ทันได้เบิ่งรถว่ารถสิสวนมาบ่ก็ขี่ไปแล้วก็เฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุ
2: เจ้าอันนี้ปัญหานี้เฮาก็ฝากไว้แล้วก็อีกปัญหานึงเนาะระยะที่ปิดพักแรงแบบนี
1: ้เฮา
2: เรียนแบบนี้เนาะบ่อยากให้มีห่างเสียงโดยเฉพาะแม่นเรื่องของมีรายการในระยะที่ผ่านมาที่เพิ่นได้โทรมาว่าระยะพักของเฮียนระยะปิดเทอมนี่แม่กลุ่มวัยหนุ่มอนุรักษ์จะอยู่ในระหว่างม.4 ม.5 ม.6 เนี่ยนะเพื่อจะมีการแต่งรถ มีการแต่งรถแต่งท่อรถตัดเบาะรถแล้วก็ขี่รถไว้ๆดังๆเป็นกลุ่มเป็นแก๊งในระยะที่พักเฮียน
1: อ
2: ันนี้เรื่องของผู้ปกครองเนาะจะขอให้ติดตามลูกหลานของเฮาพฤติกรรมติดตามสภาพเทคนิครถแน่รถนี่มันอยู่ในสภาพคือเก่าบ่อยู่ในสภาพที่ออกมาจากบริษัทบ่บางคนนี่พ่อแม่บ่ได้ลำลายเลยหรือว่าเฮาอาจจะบ่มีเวลาในการติดตามลูกหลานเนาะท่อนี่จากที่มันเป็นท่องามๆท่อเสียงปกติไปตัดมันขึ้นไปแต่งมันขึ้นให้มันเป็นท่อที่ว่ามีเสียงดังสร้างความรบกวนเพิ่นอาจจะวัยหนุ่มอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเท่บ่เลยว่ามันม่วนบ่แต่ว่าผู้ใหญ่เฮาเนาะเวลาที่ว่าเฮาได้ยินเสียงแล้วมันก็บ่คักปานใด
1: เจ้าการดัดแปลงสภาพเทคนิครถนี่นะพ่อแม่บ่มีไผส่งเสริมท่านผู้ฟังบางเทื่อเขาเจ้าซื้อให้ลูกงามออกมาแล้วก็ลูกเอาไปดัดแปลงดัดแปลงแล้วบางเทื่อเขาเจ้าบ่ได้เอามาเฮือนได้บุญน้อง
2: เขา
1: เจ้าไปสุกเสื่องไว้เฮือนหมู่อีกหรือว่าสถานที่ใดหนึ่งที่เขาเจ้าว่าปลอดภัยเขาเจ้าเสื่องไว้เขาเจ้าบ่ได้เอามาเฮือน
2: ม
1: าให้พ่อแม่เห็นวันนี้สุดท้ายพ่อแม่มาเห็นคือดัดแปลงเรียบร้อยแล้วบางเทื่อบางคนน่ะพ่อแม่บอกกับบ่ฟังมันบ
2: ่
1: แต่ว่าถ้าว่าไปกับหมู่กับครูนี่โอ้ยเรื่องเอาใจกันนี่เต็มห้อยแหละดังนั้นพฤติกรรมที่ว่ามันโบคักโบเนมันผิดต่อระเบียบแบบนี้ปรับเปลี่ยนขึ้นใหม่ถ้าว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นพบเห็นหรือว่าเพิ่นได้กักรถไว้เพิ่นก็จะมีการถอดออกดัดแปลงตัวใดก็ถอดออกเอาสภาพเก่าคืนมาประกอบให้มันเป็นสภาพเก่าแต่ว่าผู้ที่ยังดัดแปลงอยู่ก็บ่ยังให้เฮ็ดหั่นแหละเน
2: า
1: ะเสียเงินไปแล้วแล้วก็ถ้าว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้ล้ำถึงพ่อแม่ได้ปะเนี่ย
2: แม่แล้ว
1: ได้ห้องกันมาศึกษาอบรมนำกันมานั่งเฮี้ยงกันได้เว้าตั้งแต่สั้นม.ปลายม.ต้นม.ปลายนี่เริ่มละเริ่มมีพฤติกรรมแบบนี้
2: แม่แล้วแล้วก็เสียเวลาอารมณ์เสียเวลาในการไปอบรมต่างๆเสียเงินเสียคำในการถือปั๊บไหมเพราะว่ามันผิดต่อระเบียบจราจร
1: แม
2: ่ผิดต่อระเบียบจราจรท่านผู้ฟังแล้วก็เพื่อนได้ให้เฮามากแล้วก็ให้แปลงรถเข้าสู่สภาพเก่า
1: ประกอบคืน
2: ประกอบคืนเข้าสู่สภาพที่เฮาซื้อมาจากบริษัท
1: ชื
2: ่อเก่าเนาะอันนี้ก็ถือว่าเสียเงินหลายๆต่
1: ออ
2: ือเสียเงินในการซื้อเสียเงินในการประกอบเข้าเสียเงินในการถูกปรับใหม่อีก
1: เจ้าลองเบิ่งรถใหม่ให้นะท่านผู้ฟังเนาะรถใหม่หรือว่ารถเฮานําใช้ไปหลายปีแล้วแต่ว่าเฮายังใช้องค์ประกอบของรถเก่าอยู่
2: เจ้า
1: คือออกมาจากโรงงานแนวใดเฮาใช้แนวนั้นมันก็ยังงามอยู่บ่น้อง
2: แม่แล้ว
1: แต่ว่าวัยหนุ่มเขาจะมีแนวคิดที่ว่า
2: ให้มันแตกต่าง
1: แตกต่างออกไปก็คืองามเฉพาะข่อยนี่แหละบ่ถึงระเบียบกะยาเขาจะคิดแนวนั้นเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าอันนี้เฮาก็ฝากไว้ท่านผู้ฟังสำหรับมิตรรายการทางไหนที่กำลังติดตามเฮาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่ในขณะนี้บ่ว่าท่านจะรับฟังที่ระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือ 94.3 เมกะเฮิรตซ์
1: เจ้า
2: อยากจะมีส่วนร่วมบรรหารอยากจะรายงานเพิ่มเติมเนาะสายหน้าไม้หรือว่าหลังไม้พวกเฮายินดีที่0305787052
1: เจ้าแล้วก็แจ้งมิตรรายการก่อนเนาะก่อนจะฮอดวันที่18มิถุนายนนี้ท่านผู้ฟังให้หิบฮ้อนไปพัวพันเอาค่าทดแทนเฉพาะเจ้าของกรรมสิทธิ์ตอนดินที่ว่าถูกแล้วเส้นทางรถไฟลาวจีนนี่นะเมืองนาไซทนเมืองนาไซทงนี่24บ้านท่านผู้ฟังเนาะก็มีบ้านดงเสียงดีบ้านโพนแก้วบ้านหนองยาวบ้านนาคูนบ้านนาสับบ้านนำเกี้ยงบ้านอีไลใต้บ้านอีไลเหนือบ้านสองขวากลางแสนบ้านแจ้งสว่างบ้านห้วยน้ำเย็นบ้านสงเปื่อยเหนือบ้านสงเปื่อยใต้บ้านโพนคำบ้านโพนม่วงบ้านนางาบ้านนาคาบ้านบัวบ้านหนองสะบ้านศรีวิไลบ้านพ้นไซบ้านพ้นทองบ้านพ้นสีและบ้านนาดี
2: เจ้าอันนั้นแม่นเจ้าสี่เมือง
1: เจ
2: ้าสี่บ้านของเมืองนาไซทองท่านผู้ฟังสำหรับเมืองไซธานีมีทั้งหมด8บ้านมีบ้านหนองพญาบ้านนาทมบ้านสะพังขนงบ้านหนองเวียงคำบ้านดอนหนูนบ้านไซบ้านดงสร้างหินและก็บ้านโคกใหญ
1: ่เจ้าเมืองไซเศรษฐา9บ้านบ้านโซกใหญ่บ้านโซกน้อยบ้านนาเบียนบ้านพ้นทองบ้านดุงบ้านนาไห่บ้านให้คำบ้านนาควายกลางและบ้านนาควายใต้
2: เจ้าและเมืองหาดไซฟองอีก2บ้านบ้านพลบ้านดงพลแฮและก็บ้านดงโพสี
1: เจ้าเฮ็ดฮอนเด้อมีรายการน้องมื้อนี้กับวันที่16แล้ว
2: เจ้า
1: ประมาณวันพฤหัสเนาะเป็นมื้อสุดท้าย
2: แม่นแล้ว
1: 16 17 18มื้อสุดท้ายท่านผู้ฟังแจ้งมาตั้งแต่วันที่18มีนาฮอดวันที่18มิถุนา
2: เจ้าระยะเวลา3เดือนที่เฮาประชาสัมพันธ์ให้ประธานผู้ที่ตอนดินถือตามแล้วทางรถไฟลาวจีนให้เฮียพ่อในการไปติดต่อพัวพันเอา ค่าทดแทนเพิ่นแจ้งมาว่าถ้าครอบครัวใดที่บ่มาขอผ่อนเอาเพิ่นจะได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นทรัพย์สินของรัฐ
1: เห็นบ่มีรายการเนาะได้เฮ็ดฮอดแล้วก็แจ้งกันตื้มผู้ใดที่ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารผ่านไปแล้วมาเบิ่งการเกิดอุบัติเหตุท่านผู้ฟังเนาะพวกเราได้ย้ำก็คืออุบัติเหตุที่ว่ามันเกิดขึ้นมันสร้างความเสียหายอยู่ในกรณีเมื่อวานนี้พวกเราเว้าถึงเรื่องของสายไฟหรือว่าสิ่งเกาะห้อยที่ว่ามันย้อนลงมาแล้วมันก็ไปเกาะเอาคอผู้ขับขี
2: ่
1: ที่ขับขี่ยานพาหนะผ่านเส้นดอนหนุน
2: เจ้า
1: ในอาทิตย์ที่ผ่านมานะก็สร้างความเสียหายเบื้องต้นแม่นเรื่องของทรัพย์สินและยานพาหนะของเขาเจ้าผู้ที่ถูกผลกระทบแล้วก็เรื่องของผู้ที่เกิดเหตุเองกับบ่ฮู้ว่าเจ็บหน่อยเจ็บหลายปานใดแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันยังบ่แม่นเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นเทื่อเดียวมันหลายครั้งผ่านมากลางคืนในกรณีที่พวกเฮาได้สนทนานี้อาจจะแม่นตกลงมาแบบกระทันหันเนาะบ่น้องตกลงมาแล้วก็รถพอดีรถสวนมาก็เลยเกาะเอาอันนี้แหละท่านผู้ฟังเหตุฉุกเฉินเหตุที่บ่มีไผอยากให้มันเกิดแต่ว่ามันเกิดขึ้นทั้งนั้นการขับขี่ให้มีสติถ้าว่ามันกระทันหันแบบนี้มันก็เป็นเหตุสุขวิสัยแหละหลีกบ่ได้
2: เจ้า
1: แต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้ส่งเศร้าด้วยไว
2: เจ้า
1: บางกรณีที่ว่าเห็นปุ๊บปั๊บจังซี่นะพอหลีกได้ก็เอาใครแน่เนาะดังนั้นการเดินทางกลางเว้นกลางคืนให้เมรายการนั้นสังเกตและก็มีสติให้ดี
2: เจ้าเรื่องของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะถ้าว่าเป็นไปได้ก็อยากให้ลงติดตาม
1: โ
2: ดยเฉพาะระยะที่มีฟ้าล้มฝนตกในอนุรักษ์เนาะเพราะว่าแต่ละเขตแต่ละจุดแต่ละบ่อนี่มันจะมีอยู่แล้วลมแห้งฝนตกพายุเข้าสินะอาจจะมีสายไฟสายเคเบิลต่างๆมันจะย้อนลงมาดอก
1: เจ้า
2: น้องฉะนั้นก็ขอให้ลงติดตามเบิ่งท่านผู้ฟังให้ติดตามเรื่อยๆเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกรณีที่มันเกิดขึ้นนี่นะ
1: เจ้า
2: ถึงขั้นหุนแหงและอย่างที่ผ่านมาก็มีเนาะและล่ากรณีเกิดขึ้นบางคนที่ถึงขั้นสาหัสแ
1: ต่อ
2: นุรักษ์เพราะว่าขี่ด้วยความไวแดแล้วก
1: ็
2: หลีกบ่ทันแด
1: แม่น
2: เนาะฉะนั้นพักส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปได้ขอให้ลงติดตามคันว่าพบเห็นก็ขอให้ฮีบเฝ้าในการแก้ไขให้มันเอาขึ้นไปไว้บนที่มันสูงแล้วก็เพชรแนวใดเพชรได้ทีจะบ่ให้มันลงมาอีก
1: เจ้า
2: น้องให้ติดตามอย่างเป็นประจำครับ
1: แม่นแล้วหลายเดือนหลายปีผ่านไปมันก็ยิ่งย้อนลงมาตกลงมาใกล้เข่าใกล้เข่าหรือว่ามีรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่เขาเจ้าต
2: ่
1: อเติมเข้าไปนะมันเกาะอากาศย้อนลงมาเติมหรือว่าภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นก็เฮ็ดให้มันเปลี่ยนแปลงไปน
2: ําเจ้าแล้วก็อีกปัญหานึงอยากฝากมีรายการไว้เติมโดยเฉพาะแม่นเบื้องของการก่อสร้างสอบเปิดเส้นทางเนาะกิโลเมตรที่16กิโลเมตรที่71เม
1: ื่อ
2: พระบาทแขวงบริคำไสปัจจุบันนี้ก็เพิ่นได้คุณเขี้ยวในการก่อสร้างสมแปลงเป็นงานไปเน
1: า
2: ะแต่ละจุดแต่ละบอนเพิ่นจะมีป้ายห้ามป้ายเตือนแล้วก็เป็นจวยสีน้ำบักเกี้ยงที่เพิ่นได้เอาขั้นไว้บางระยะที่ผ่านมาที่เพิ่นแจ้งเข้าสู่รายการนี้แม่นเพิ่นได้ปูเป็นทางอาซาฟานเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: ทางอาซาฟานอยู่เขตกิโลเมตรที่21ไป
1: แม่น
2: เพิ่นปูไปแล้วเพิ่นก็จะมีการคั่นให้ปล่อยให้ไปได้เฉพาะเบื้องเดียว
1: เจ้า
2: แบ่งไปท่านผู้ฟังมันอาจจะยุ่งยากแต่ก็ยังสามารถไปมาได้ผู้ที่ว่าขับขี่ก็ขอให้เกียรติซึ่งกันและกันคั่นว่าเห็นเบื้องที่เพิ่นมาแล้วเฮาก็บ่ฟ้าไปเด้อค่ะมันยังแย่อยู่นะคั่นเฮายังบื่นไปนี่อาจจะไปคาอยู่ในจุดใดจุดนึงยิ่งจะสร้างความยุ่งยากและอาจจะไปอาจจะเสียเวลาดุนเติบ
1: เจ้าต้องเบิ่งตัวจริงแหละมีรายการเนาะว่าไปได้บ่พอไปได้บ่เลยว่าเฮาต้องสละน้อยนึงบ่สละหยับสละหลีกให้ผู้ที่เพิ่นสวนทางมาได้ไป
2: เจ้า
1: ถ้าว่ามีน้ำใจต่อกันมันก็จะสร้างความสะดวกหลายขึ้นถ้าว่าหลายคนแห่งเห็นแก่ตัวแบบนี้มันก็
2: จะ
1: สร้างความแออัดพอสิได้ไปก็บ่ได้ไปบ่น้อง
2: เจ้า
1: พอยามให้กันได้อยู่นะแต่ว่าบางคนก็บ่หยาบจังซี่นะย้อนความฟ้าวความอยากไปจังซี่นี่ก็บ่ได้ท่านผู้ฟังเพื่อเพิ่นเพื่อเฮา
2: เจ้า
1: เพราะว่าการเดินทางมันก็มีหลายคนเด้ถ้าว่าจะเอาใจตัวเองก็บ่ได้ต้องเอาใจคู่ห้อมทางแด
2: แม่นแล้ว
1: คือกับเวลาที่เฮาเข้าขวานนี่แหละเฮาก็สังเกตเบิ่งว่ารถจะสวนมาบ่เวลาที่ว่าขวาในกรณีที่ว่าขวานั้นบ่สามารถสวนทางกันได
2: ้
1: ต้องเบิ่งสังเกตเบิ่งทางหน้านี่ไปได้บ่รถเขาเจ้ามาก่อนก็ต้องหยุดเฮาก็ต้องหยุดอยู่ส่วนขวาเบิ่งนี
2: ่คันว่าได้ไปแล้วก็ต้องได้ถอยหลังได
1: ้แม่น
2: คันมันออกบ่ได้ล่ะ
1: เจ้าๆเพราะว่าเวลาที่ขี่รถสวนกันอยู่ขวาในกรณีที่ว่ามันสวนกันบ่ได้นะมันก็จะไปคาอยู่หั่นแหละ
2: แม่นล่ะ
1: ถ้าว่าบ่มีไผสละต่อกันนี่ผิดกันแท้ๆ
2: แม่นแล้วค่อยมาฮอด ไกลหลายแล้วเขาไม่อยากถอยคืน
1: เ
2: จ้าก็ต้องเมืองตามความเหมาะสมคืออนุรักษ์ว่าวนะคันว่าเฮาเข้าใจแล้วมันก็โบมีอย่างยากเปลี่ยนๆกันไปจะเป็นการดีที่สุดให้ผู้ฟังราคาเบื้องของการก่อสร้างศพ8เส้นทางปัจจุบันนี้กับบ่อสะพอแต่กิโลเมตรที่21เนาะ
1: ครับ
2: กาลัยลาเส้นทางที่พร้อมได้รับการก่อสร้างซ่อมแปลงยกระดับต่าง
1: ๆ
2: การพัฒนาทางด้านพื้นฐานโครงสร้างบ่อสะพอแต่นครหลวงบางจากก็คือในขอบเขตทั่วประเทศฉะนั้นผู้ที่ขับขี่พบเห็นไปเส้นทางใดที่มีการก่อสร้างซ่อมแปลงก็ขอให้ลดพรความไวลงหลักๆนี่มันความไวท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นห่วงผู้ที่ก็จะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบางครั้งนี่อาจจะมีการยางข้ามทางไปมาเพราะว่าบ่แม่นว่าเฮ็ดกับซิเดสโกสร้างศพแปลงอยู่ชุดเดียวนะอาจจะยางข้ามแดไปเอาวัตถุสิ่งของต่างๆผู้ที่ขับขี่ก็ต้องได้ลดพรความไวลงคันเฮาใช้ความไวเกินบางครั้งมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได
1: ้แล้วก็เพิ่มเติมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ขับขี่เนาะว่าโครงการก่อสร้างเส้นทางกิโลเมตรที่16หา71เจ้าของโครงการเพิ่นบ่ได้ปะละได้ทันผู้ฟังเนาะยังสืบต่อเป็นประจำโดยเฉพาะแม่นโครงการปรับปรุงเส้นทางเลขที่13ใต้นับแต่กิโลเมตรที่21นครหลวงเมืองจันทน์หากิโลเมตรที่71ท่าพระบาทแขวงบริคำไซปัจจุบันนี้บริษัทเพิ่นกำลังขุ่นเขี่ยวในการก่อสร้างสมแปลงให้สำเร็จให้ทันตามคาดหมายและทันผู้ฟังเนาะดังที่เพิ่นแจ้งมาว่าให้การลงปูอย่างอัสฟานนี่นะ
2: จ้า
1: ให้แล้วก่อนฝนจะมาท่านผู้ฟังเนาะก็ติดตามน้ำกันเติมแล้วก็โครงการนี้ก็มีเซลสารมีวิศาการจากต่างประเทศที่ว่าเพิ่นได้เข้าร่วมได้บ่เฉพาะแต่อยู่ในประเทศลาวของพวกเฮาเนาะก็มีอินเดียแน่เนปาลกานาดาและประเทศอื่นๆอันนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนมีความมั่นใจ
2: เจ้า
1: ว่าปูแล้วแปลงทางแล้วได้มาตรฐานแน่นอนเนาะส่วนว่าอายุการนำไส้นี่เพิ่นกะจะบำรุงรักษาให้ถึง7ปี
2: เจ้า
1: แต่ว่ารวมกับโครงการก่อสร้าง3ปีเป็น10ปี
2: แน่แล้วแล้วก็พร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีข่าวอีกก็ว่าได
1: ้
2: ที่พวกเราได้แจ้งให้มีรายการได้รับฟังผ่านไปก็คือเบื้องของโครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเล็กซึ่งก็จะมีหลายๆเมืองอนุรักษ์เนาะก็จะมีทางเขตเมืองจันทบุรีแดเขตเมืองจันทบุรีเขตเมืองไซเสถาเขตเมืองไซธานีเมืองสีโคตะบองเมืองนาไซทองเมืองหาดไซฟองและก็เมืองปากเงิมนครหลวงจันท
1: ร์
2: ซึ่งรวมทั้งหมดนี่แม่น15โครงการรวมยาวแม่น93กิโลเมตรที่จะเป็นโครงการก่อสร้างเบตงเสริมเหล็กเจ้านอกจากนั้นก็ยังมี2โครงการในการก่อสร้างป้องกันตาฟังเจือนเข้มของก็คือเขตบ้านอ่างใหญ่เมืองสีโคตะบกนครหลวงเมืองจันทน์และก็เขตบ้านทินเพียบ้านทาแขกเมืองหาดไซฟองนครหลวงเมืองจันทน์รวมทั้งหมดก็คือ4โครงการ
1: เจ้า
2: เป็น15โครงการของการก่อสร้างป้องกันตาฟังเจือนและ4โครงการของโครงการป้องขออภัย15โครงการของเส้นการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเล็กและ4โครงการของการป้องกันตาฟังเจือน
1: เข้
2: มของ
1: เชิงว่ารายละเอียดพวกเฮาได้แจ้งเป็นประจำอยู่
2: แล้ว
1: แต่ว่ามีรายการอยากฮู้ว่ามีเส้นทางใดบ่จังซี่นะอยากฮู้เพิ่มเติมบ่ได้ฟังผ่านมาก็แจ้งพวกเฮามาได้เนาะพวกเฮาจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมว่า15เส้นทางนั้นมีเส้นทางนั้นนั้นนี่พวกเฮาจะลงละเอียดให
2: ้
1: แล้วก็4โครงการต้านตาฟังเจือนนี้มีสายแดบางเทือมีรายการจากฮู้คืออาทิตย์แล้วนี่ได้มาดำเนินรายการกับเวิร์นวัง
2: เจ้าม
1: ีรายการกับส่งมาทางหน้าเพจนี่แหละเพ
2: ื่อ
1: ว่าเส้นทางดงสว่างสั่งเวยมีอยู่ในโครงการบ
2: ่
1: แถวแถวบ้านบุญนองบ่มีมีรายการเนาะยังบ่มีเทือบ่แม่นบ่มีตลอดไปเด้แต่ยานี้ยังบ่มีเทือ แต่ว่าโอกาสหน้านี
2: ่เนาะยังบ่ทันมี
1: โอกาสหน้าเทือมีได้ทันผู้ฟังเน
2: า
1: ะดังนั้นเส้นทางได้ในนครหลวงจันทน์ที่จะได้รับการปรับปรุงในตัวหน้านี้พวกเขาก็ดีใจแล้วเน
2: า
1: ะดีใจนะพ่อแม่ประชาชนจะได้ทางดีทางงามแล้วก็เส้นทางใดที่ยังบ่ได้นอนอยู่ในโครงการเทื่ออย่างนี้นะก็อดใจรอเฮาใช้เส้นทางเก่าไปก่อนเฮาปฏิบัติระเบียบเอาแต่ว่าทางหอมบ้านนี่นะเพิ่นว่าสิเฮ็ดแนวใดทางหอมบ้านเฮาอยากให้บ้านเป็นเจ้าการซะเน
2: า
1: ะบ้านเป็นเจ้าการโดยเฉพาะแม
2: ่นลูกบ้าน
1: เนาะจะเป็นทางหอมใหญ
2: ่
1: หรือว่าเป็นทางแยกออกไปเป็นหอมน้อยๆอย่างซี่นะอยากให้บ้านเป็นเจ้าการซะ
2: แม่นแล้วฉะนั้นพวกเฮาก็ฝากไว้สำหรับโครงการก่อสร้างเปตงเสริมเล็กก็คือที่อนุรักษ์ได้แจ้งไปเนาะค่ะว่าใครที่อยากจะรับฮู้เติ
1: ม
2: ว่าเขตบ้านของท่านได้รับ เขตบ้านของทานจะมีบ่
1: อเจ้า
2: เนาะพวกเฮาก็จะแจ้งให้บริการได้รับฟังในระยะต่อไป
1: เจ้าแล้วก็เส้นทางนึงที่เพิ่นได้ปิดเป็นระบบไฟอำนาจแต่ก่อนมี4แยกก็คือ4แยกไฟอำนาจดอนโหนนท่านผู้ฟังแต่ก่อนนั้นมันเป็น4แยกที่ทุกคนสามารถปฏิบัติระเบียบตามระบบไฟอำนาจได้เนาะระยะผ่านมานี้มันมาเกิดอุบัติเหตุหลายได้ปุ่น้องหลังจากที่ว่าเพิ่นติดตั้งไฟอำนาจให้แล้วไฟอำนาจกับเปเพในระยะหนึ่งยังบ่ได้รับการก่อสร้างซ่อมแปลงหรือว่าบ่ได้รับการแก้ไขแต่ว่าผู้ขับขี่นี่ละเมิดก็คือการบ่ให้เกียรติซึ่งกันและกันบ่ผัดเปลี่ยนกันไปนะมันมักเกิดอุบัติเหตุจุดนั้นหลายวันนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาเป็นต้นมาเพิ่นก็ได้ปิดจุดนั้นเอาแทงสีมังง่ายๆแหละไปเสริมใส่ปิดยาวเหยียดไปเลยก็คือบ่ให้เป็นสี่แยกแล้วถามว่าผู้ใดที่ออกมาจากวัดป่าดอนหนุนมีจุดประสงค์เลี้ยวซ้ายนี่บ่ได้แล้วต้องได้เลี้ยวขวาขึ้นไปพุ่น
2: ไปเลี้ยวกลับคืน
1: ไปเลี้ยวอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนไซสมพร
2: โอ้
1: ก็ขี่กลับคืนมาส่วนผู้ใดที่ออกมาจากบ้านถวยเคยขี่ซื้อมาเด้
2: ก็
1: ได้แล้วต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาถ้าว่ามีจุดประสงค์เข้าในเมืองจะให้เลี้ยวซ้ายอีกเท่านึงอยู่จุดเลี้ยวกลับหน้าสุขทวีฮะ
2: จ้า
1: อันนี้ก็คือการปรับเปลี่ยนขึ้นใหม
2: ่แก้ปัญหาเนาะเพราะว่าจุดนี้นี่มันมีอุบัติเหตุบ
1: ่มีอุบัติเหตุเป็นประจำอยู่เขตนั้นเวลากลางคืนนี่นะมันอันตรายก็คือถึงว่าไฟอำนาจบ่ได้แต่ว่ายังมีไฟเตือนเป็นไฟสีเหลืองอยู่ผู้ขับขี่นี่ก็บ่ให้เกียรติบ่ให้เกียรติกันก็คือใส่ความไว
2: เจ้า
1: เกิดอุบัติเหตุอยู่จุดไฟอำนาจดอนหนุนระยะผ่านมามันก็หลายท่านผู้ฟังวันนี้การปรับเปลี่ยนขึ้นใหม่มาเบิ่งดูว่าผู้ขับขี่จะเข้าใจหน่อยหลายปานใดจะปฏิบัติระเบียบได้บ
2: ่
1: ถ้าว่าบ่ได้ก็คือเฮาจะฮู้รถว่ามันมีเกิดอุบัติเหตุอยู่จุดนั้น
2: เจ้า
1: ดังนั้นถ้าว่าเพิ่นปรับเปลี่ยนก็ให้สังเกตเบิ่งโอ้มันไปบ่ได้แล้วเพิ่นปรับเปลี่ยนขึ้นใหม่เพิ่นให้ไปตามซองนั่นซองนี่เฮาก็สังเกตเอาเพราะว่าเครื่องหมายจราจรเบิ่งอยู่ตามหน้าทางแดท่านผู้ฟังเบิ่งอยู่ตามขอบทางพร้อมแล้วก็อยู่ตามในระดับสูงที่เฮาสามารถแนมเห็นเป็นป้ายบอกสิทธิ์บอกทิศทางต่างๆนี่เฮาก็สามารถสังเกตเบิ่ง
2: แม่นแล้วนี่แหละในระยะที่ผ่านมาที่จุด3แยก4แยกที่บ่มีไฟอำนาจหลายคนส่งข่าวมาว่าอยากให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงไปติดตั้งใส่ติดตั้งใส่แน่จุดแฟบหน้า3แยก4แยกแต่เวลาที่เพิ่นไปติดตั้งใส่แล้ว
1: เจ้า
2: บ่ปฏิบัติ
1: เจ้า
2: อันนี้มันเป็นปัญหาที่ว่าเฮ็ดแนวใดสิให้ผู้ขับขี่นี่นะปฏิบัติแล้วก็เข้าสู่ระเบียบคันว่ามีระบบไฟอำนาจก็บ่ปฏิบัติคันว่าเป็นจุด3แยก4แยกธรรมดาก็ยังบ่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
1: เจ้า
2: อันนี้ผู้ขับขี่ต้องได้เบิ่งคืนว่าพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยมันถูกต้องหรือบ
1: ่
2: เนาะเพราะว่าเฮาเอาไปใส่แล้วเจ้าก็บ่ปฏิบัติม
1: ัน
2: บ่มีก็ยังบ่ปฏิบัติ
1: เจ้าน
2: ี่แหละท่านผู้ฟังผู้ขับขี่ก็บ่ทุกคนเนาะเฮาเว้าเฉพาะผู้ที่ยังมีพฤติกรรมที่มักง่ายยังบ่ปฏิบัติเรื่องของระเบียบจราจร
1: เจ้าเพราะว่าอนุรักษ์นี่เที่ยวเส้นนั้นเศร้าแรงเศร้าแรงทุกมื้อเลยท่านผู้ฟังจึงเห็นว่ามันเป็นสภาพแบบนี
2: ้
1: จึงเว้าสู่มิตรรายการได้รับฟังมิตรรายการก็จะเห็นสภาพน้ำกันนั่นแหละก่อนหลังปี2013ไปยังประธานได้มีไฟอำนาจได้มีรายการแล้วก็หลังจากที่พวกเขาดำเนินรายการขับขี่ปลอดภัยแล้วก็มีรายการส่งข่าวมาเรื่อยๆเหมือนบอกว่ามันเป็นจุดสี่แยกอยากให้ติดตั้งไฟอำนาจใส่แด้อย่างเช่นพวกเขากับพยายามประสานไปถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นลงมาติดตั้งให้แล้ววันนี้ระยะการนำไส้ก็หลายปีได
2: ้ค
1: นน้องแต่ว่าผู้ขับขี่นั้นบ่ปฏิบัติน
2: ี่แหละ
1: ก็เลยว่าระยะนี้หาก็ปิดมาได้เดือนปลายเนาะหากก็ปิดมาได้เดือนปลายมาสังเกตเบิ่งว่าอุบัติเหตุมันสิเกิดบ่หรือว่ามันสิลดหน่อยถอยลงเพราะว่าการปิดหรือว่าการเฮ็ดอันใดให้มันสอดคล้องกับเพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุนี่แหละก็คือเป้าหมายของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นจะแก้ไข
2: เจ้าเพิ่นแนะใส่ตามความเหมาะสม
1: เ
2: บิ่งนํากันเพราะว่ากรณีที่บ่มีไฟอํานาจก็ยังเกิดอุบัติเหตุมีไฟอํานาจก็เกิดอุบัติเหตุแต่เพิ่นเห็นได้ความสําคัญโดยเฉพาะก็คือปรับเปลี่ยนเลย
1: เจ้า
2: ห้ามเลยไปบ่ได้ก็ต้องได้เลี้ยวอย่างเดียวออกมาก็บ่สามารถไปซื้อได
1: ้แม่น
2: ๆเนาะก็หาติดตามนํากันเบิ่ง
1: เจ้าบัดนี้ห่างเสียงคือแล้วใดห่างเสียงก็คือ
2: เอาออก
1: ผู้ที่ออกมาตั้งแต่ดอนหนุนวัดป่าดอนหนุนนั้นเขาเจ้าได้ไปเลี้ยวไกลเขาเจ้าว่าจังซี่บุญน้องเพราะว่าระยะเกี้ยวนี่บ่แม่นเป็นกิโลผลบ่
2: เจ้า
1: จากดอนหนุนออกมาเลี้ยวขวาแล้วไปเลี้ยวอยู่เขตบริเวณหน้าโรงเรียนไซสมพรแล้วจึงคืนมาหั่นน่ะประมาณท่านผู้ฟังประมาณ1กิโลไปแต่ว่าบัดนี้ เฮามาสังเกตว่าหลายคนก็ไปได้ทั้งจมทั้งไปแล้วพุ่นน้องก็ยาเนาะยังให้พรรคสันติเกี่ยวของปรับเปลี่ยนแบบนี้แหละจุดใดที่ว่ามันเสี่ยงมันบ่สอดคล้องกับปรับเปลี่ยนขึ้นใหม
2: ่
1: ก็เพื่อผู้สัญจรถึงว่ามันจะไก่แดงกับบ่เป็นหยังทุกคนสามารถสละได้สละน้ำมันลดประมาณกิโลนึงหรือว่าเสียเวลาประมาณกิโลนึงแล้วบ่พาเกิดให้บ่พาให้เกิดอุบัติเหตุน
2: ี่
1: ก็ไปรถมีรายการ
2: เจ้าแต่ว่าอนุรักษ์ยังบ่สังเกตเห็นว่าผู้ที่ขี่รถผิดช่องทางสวนขึ้นมานี่มีบ
1: ่มีคือกัน
2: ยังมีอยู
1: ่มีเพราะว่ารถจักรนี่ยังหลายอยู่ทางตรงฟังเนาะย้อนความมักง่ายว่าบ่อยากไปเลี้ยวหั่นแหละแต่เห็นเฉพาะกลางเว้นกลางคืนนี่บ่ค่อยเห็นปานใดกลางคืนนี่ถ้าว่าขี่ผิดช่องทางนี่ผู้ขับขี่เพิ่นบ่ได้เบิ่งเห็นคักได้บ่น้องเน
2: า
1: ะมันอันตรายทั้งผู้ที่ขี่ถือแล้วก็ผู้ขี่ผิดพร้อมดังนั้นไปให้ถูกช่องทางแหละท่านผู้ฟังอย่ามักง่ายหลายเกินไปเนาะสังเกตเขตบ้านอนุรักษ์แถวดอนติ้วหั่นก็คือกันดอนติ้วหั่นคือกันเน
2: า
1: ะแม่นฮ้อม2บ้านดอนติ้วหั่นท่านผู้ฟัง
2: อ
1: ันนี้เห็นผู้ที่เลิกเวียกเลิกการไปตอนแรงแล้วเพิ่นสิไปเข้าฮ้อม2เพิ่นบ่ไปเลี้ยวเด
2: ้ออ
1: ันอยู่หน้าปกสเพิ่นบ่ไปบ่น้องนี่แหละข่อยต้องเลี้ยวอยู่หน้าวิทยาคารตำรวจประชาชนแล้วข่อยก็ขี่หลองไปเลยไปเข้าฮ้อม2
2: สลับเป็นประเภทรถจักรกัน
1: บ่รถจักรเลยรถใหญ่บ่เห็นไปดอก
2: เจ้าๆอันนี้ก็ฝากไว้เนาะผู้ฟังแล้วก็สบายดีเติมสำหรับในรายการที่ติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live เนาะมีรายการที่ติดตามจากทางบ่อแก้วสัญญาณเป็นแนวใดแจ้งหรือแจ้งหรือบ่
1: เจ้าร
2: ับฟังผ่านFM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เฮาเด้ได้หรือได้หรือบ่ได้ท่านผู้ฟังเนาะการรายงานมาได้เติมตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนให้ท่านได้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการ
3: เฮ็ดเนาะใด
4: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนาะ
4: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ไสเนาะ
4: ต้องแอป M Service
7: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ไส
4: ก็ต้องแอป M Service
8: โอ้ว้าวคักแท
9: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
7: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โอ้ตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
9: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
10: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
11: เฮาทางป่าแต้เศร้าจนค่ำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเฮาพากันมาจูดเลยเนาะ
12: ยังได้แม่มันพวกเขายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อทีให้เนื้อทีสวนของพวกเขาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
11: จุดแล้วนะมันบ่เป็นอย่างดอก
12: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าหน่อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษหนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนได้ที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
11: เออแม่นได้เนาะพี่กายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจูดป่าแบบซาซายยังคล้ายแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซั่นละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
12: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได
11: ้คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออกรอบให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
12: แม่นๆมันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
11: ดีเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
13: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจูดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
14: ทหาร
3: พนักงาน
14: นักเรียนนักศึกษาน
15: ักธุรกิจ
16: สาวนาก
3: รรมกร
14: พ่อค้าแม่ขาย
17: ปัญญาชน
18: พวกเขาม้าหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม
1: มีรายการหาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่เนาะซึ่งว่าทานมีส่วนร่วมในรายการของเฮาได้หน้าเพจหรือว่าจะเป็นกล่องข้อความสั้นเนาะกล่องข้อความสั้นให้พิมพ์เป็นภาษาลาวและการขับขี่ปลอดภัยหรืออยากโทรมา0305787052ให้ทีมงานประสานหาพันโทเดชหรือสาสัญญาสารห้องแผนกจราจรนครเมืองจันทน์เนาะจะให้เพิ่นเข้าร่วมรายการในปัจจุบันนี้กะเวียกงานของเพิ่นกำลังสืบต่ออยู่เวียกงานที่ติดพันกับการสัญจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ขับขี่นั้นไปมามีความสะดวกยิ่งขึ้นซึ่งว่าผู้ใดที่สัญจรในนครหลวงจันทน์โมงเฮ็ดด่วนนี้ท่านผู้ฟังออกงานแต่เช้าเด้อถ้าว่าออกสวยหน่อยนึงต้องได้ทำใจเนาะต้องได้เผื่อเวลาแดเพราะว่าถ้าฟ้าวแท้ๆนี่นะบางคนบอกว่าค่อยฟ้าวอีหลีนี่ขี่รถจักรกับขี่รถใหญ่นี่เลือกขี่รถจักรเพราะว่ารถจักรพอไปได
2: ้
1: แต่ว่ารถใหญ่นี่
2: ต้องได้ไปตาม
1: ระบบระเบียบ
2: มัน
1: กระโดนท่านผู้ฟังแต่พวกเราบ่ได้แนะนำให้ล่วงเลยไปตามระบบระเบียบก็ต้องใจเย็นเอาเนาะตอนนี้พันโทเดชฤาษาสัญญาสารอยู่ในสายแล้วสบายดี
19: เจ้าสบายดีตอนเช้า
1: เจ้าได้ยินแจ้งนะท่านเนาะ
19: ได้ยินจ
1: ะเจ็ดเจ้าให้พันโทเดชฤาษารายงานเลยเนาะสภาพการสัญจรในนครหลวงเมืองจันทน์ซูมิดรายการได้เฮาฟังเจ้า
19: เจ้าท่านผู้ใหญ่เรื่องเนาะครับพระเจ้าขอตั้งนายเด็กบทจราจรเนาะจะขอรายงานสภาพการจราจรและสภาพการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเลย
1: เจ้า
19: หรือว่ามาบริเวณสภาพการจราจรนับแต่วันที่1ถึง8เดือนขอไป
1: เจ้า
19: แต่ครับที่คือเดือน6ต่อมาช่วงเนาะ
1: เจ้า
19: ว่าในการจราจรในนครเลยจันทน์โดยรวมในปฏิบัติการจราจรกําลังเป็นแม่นและสะดวกมีอยู่พอสมควรเนาะ
1: เจ้า
19: เพราะว่าแบบค่ะดีใจตรงนี้ยังสามารถเนาะ
1: เจ้า
19: ครับเป็นปฐมเจริญมัธยมปากชวนหลายก็ไม่ได้สอบสิ่งประจำปีเนาะหรือว่านักเรียนก็ได้ปากไปชวนหลายแล้วแต่มันการสัญจรแต่ด้วยต่อบางแต่จะมีบางช่วงบางเวลาเนาะก็การละการตะขี่หรือว่ากับท่านอะไรของสมควร
1: เจ้า
19: เป็นต้นแต่เป็นมุ่งเข้ากลางเป็นหลักมุ่งเลิกกัน
1: เจ้า
19: เป็นบางสภาพสุดท้ายเนาะเป็นจนว่าไปอำนาจบางจุดบางจุดเมฆก็การจะติดขัดเนาะการจะดับตายในช่วงระยะหรือว่าอาจจะมีประการพวกมันกับการเกิดเหตุเป็นไปมาตัวเรียบ
1: เจ้า
19: เป็นคนที่ของเขาจุดบางเราก็สะดวกให้มันไปให้นะครับขี่คนไปประมาณ
1: เจ้า
19: เนาะพวกมันยานมันเกิดอุบัติเหตุตามหลังมาเนาะ
1: เจ้านั่นก็คือความเป็นห่วงเป็นใยจากเจ้าหน้าที่เนาะวันนี้อยากให้พันโทเดชฤาษาแจ้งถึงสังคมแดว่าอุบัติเหตุนี้มันเกิดขึ้นน้อยหลายปานใดในนครหลวงเมืองจันทน์ของพวกเรา
19: เดี๋ยวกระบอกอุบัติเหตุที่เกิดในนครหลวงเมืองจันทน์ช่วงนี้อาทิตย์ผ่านมาเนาะหรือว่าในนครหลวงเมืองจันทน์มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดจำนวน21เรื่อง
1: เจ้า
19: เป็นที่แท้ที่ผ่านมาเป็นเรื่องนึง
1: เน
19: าะเรื่องที่เรื่องนึงวันนี้ต้องรับผู้เสียหายเป็นต้นคนบาดเจ็บไปเสียชีวิตนี่หนึ่งยังไงนี่มีคนบาดเจ็บเล็กน้อยคน
1: เจ้า
19: สาหัสสี่สมควร14เสียชีวิต2
1: เจ้า
19: สมเทียบเสตุลีการเสียชีวิตถือว่าลดลงจำนวน5คนแต่ก็ยังมีการสูญเสียบุคคลภัยเครื่องปรารถนาคือการเสียชีวิตเนาะ
1: เจ้า
19: สำหรับเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอแสดงความเสียใจน้ำญาติน้องและครอบครัวผู้ประสบเหตุและเสียชีวิตทางนี้เน
1: า
19: ะ
1: เจ้าเจ้าอยากให้พันโทเดชฤาษาลงรายละเอียดเติมเนาะเกี่ยวกับกรณีที่ว่าเสียชีวิตเจ้า
19: เจ้ากรณีที่ว่าเสียชีวิต2รายคือกรณีที่1มันเกิดเหตุในเวลาประมาณ 2:40 นาที
1: จาก
19: เจ้าของวันที่2เดือน6ของวันที่2เหตุเกิดอยู่ถนนเส้นทางตรงตู่ไปหาหนองบึก
1: เจ้า
19: เกิดเหตุอยู่เขตบ้านนาเสียงเมืองนาไทรทองนครเลยจ้ะก็คือว่าเป็นเหตุทำให้เกิดเมนรถยับตำท้ายรถยนต์ตำท้ายรถยนต์แล้วผู้กรณีไม่ได้ไปยืนร่วมกันที่นอกเส้นทางแล้วมีอีกผู้หนึ่งอาจจะเป็นหน้าที่ที่นอกหรือคนผู้จักผู้กรณีทำผิดนะ
1: เจ้า
19: เล่นมาอยู่ข้างหลังรถยักษ์ไฟฟ้าที่ว่าทำได้ตัวเองเพื่อจะให้ผู้เล่นเป็นหลักฐานแล้วเวลาต่อ ่อมาได้มีรถบรรทุกเนาะเป็นแรงมาผมไว้แล้วได้มาตามคนเนี่ยใส่รถ
1: ใน
19: ตา
1: ผ
19: มโยมที่เกิดเหตุในข้างหน้าเราได้เห็นไอ้ปู่ที่อยู่ใต้ภูมิเสียชีวิตคาจีเน
1: า
19: ะ
1: โอ้เจ้า
19: แต่ก่อนหน้านี้ที่สองเกิดเหตุในมุ้งหนึ่งเช้าเราคิดสองวันที่สามเดือนพบสองวันพบเหตุเกิดที่เส้นทางระวางเส้นทาง13ใต้ครับไปหาหัวเชียง
1: เจ้า
19: เกิดเหตุด้านเมืองแดงเมืองชนบุรีห้องเพียงแล้วก็หลุดไปแก่เป็นเหตุหลุดโยนต่างรถจักรแล้วเหตุในครัวกินรถจักรเสียชีวิตคาจี
1: เจ้า
19: ถือว่าตัวสองเหตุการณ์แล้วนะที่ผู้เสียชีวิตสองคนน้องอีกคนนึงแต่ละทีกับคนเป็นความเสียใจมาก
1: เจ้าถามท่านคืนตื่มเนาะว่าส่งกรณีที่เกิดขึ้นนี่สาเหตุย้อนหยังก็ท่าน
19: สาเหตุอันกรณีที่หนึ่งเนี่ยที่ว่ามันมีสองเราสามคนเนาะที่มันจากประมาณสามสี่คนเนาะ
1: เจ้า
19: แต่ย้อนอันที่หนึ่งเนี่ยมันเกิดจากผู้ขับขี่รถนะที่ใช้อะไรความไวระยะ
1: ความไว
19: ตะบวกปรับเส้นทางปรับอากาศเมื่อนำไปเป็นฝนตกเนี่ย
1: เจ้า
19: อาจจะบริเวณรถยุดจอดเก็บประกาศทั้งสองกรณีมันคือการเลยทั้งรถ
1: ไฟฟ้
19: าทั้งไฟรถยนต์ทั้งรถบรรทุกมาต่ำของคนที่ว่าอะไรพุ่งใช้รถจักรยานยนต์ตื่นผิด
1: เจ้า
19: เหตุการณ์เป็นความไวระบวกปิดปากอากาศตกตกจะบริเวณทางไกล
1: เจ้า
19: ส่วนกรณีที่สองนี้มันเกิดเหตุจากผู้ขับขี่รถจักรขี่รถส่วนข้างก็ถูกต้องตามกฎจราจรนั่นแหละคือว่าข้างนอกที่ประกาศหนึ่งกระเดื่องวันขี่รถย้อนสอน
1: เจ้า
19: เป็นทางแล้วมันเป็นทางก่อสร้างที่มันมีคูกลางทางแบ่งเครื่องทางเป็นผีน้อยแล้ว
1: เจ้า
19: แต่เกิดจากความมักง่ายเนาะทางมันติดในบริเวณไทยผู้ขับขี่รถย้อนก็สามารถเห็นว่ามีรถส่วนทางมันจึงเกิดเหตุความเป็นทางนี้เน
1: า
19: ะ
1: เจ้าในเมื่ออุบัติเหตุมันยังเกิดขึ้นหลายแล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตอยู่พันโทเดชหรือซาอยากฝากอย่างถึงผู้ขับขี่ไปมาแนวใดให้บ่เกิดอุบัติเหตุเลยท่าน
19: ก็ตัวกับปัญหาการขับขี่วันนี้เกิดกับปัญหาการเกิดเหตุมาเบิ่งแล้วดูนักท่องเที่ยวจังในทุกประเทศก็คือว่าปัญหาการเกิดอุบัติเหตุด้วยเห็นเป็นรายวันเนาะ
1: เจ้า
19: ก็จะเป็นก็จะเกิดเป็นรายแข่งมาเบิ่งแล้วก็มีอันตรายให้แห้งเช่นเดียวกัน
1: เจ้า
19: พิสูจน์กับติดตามนั้นเฟซบุ๊กก็เห็นรถปิ่นตกกลางทางรถต่ำกันอยู่ระหว่างกลางตัวต่างๆหรือว่าต่ำใต้รถจักรเห็นกิจกรรมก็เสียชีวิตกันยังมีหลายดังนั้นแต่ของชนะทีพวกเขานี้ในนามของประเทศรถแล้วก็เป็นแกนนอกแต่แต่ว่าเราก็ไม่ได้จะมีจะไปผู้ขับขี
1: ่
19: เนาะเอาใจใส่ปฏิบัติกฎจราจรอย่างเข้มงวดเนาะที่การใช้ความไวการยึดสภาพสินค้าที่ฝ่าต่ำ
1: เจ้า
19: เวลาไหนควรใช้ความไวเวลาไหนควรใช้ความไวเป็นทางเลยถูกควรจะแซงหรือถูกควรจะแซงเนาะแต่ในเรื่องอย่างไรบัตรพี่อย่างไรคิดไรใช่ไหมจะดีเที่ยงปัญหาการเดินที่ระดับถึงเฉียดต่ำมากเห็นว่าเบื้องในปัจจุบันผู้ว่าพี่เฉลี่ยมันพี่ลดต่ำใจ
1: เจ้า
19: สุดท้ายเกิดคุ้มเงินเลยเนาะต้องเกิดเหตุมาแต่คือผู้ทำแบบต้องเฉียดเวลาเฉียดกับสิ่งเฉียดสุขภาพเฉียดที่ดังนั้นบอกว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าทุกคนที่ห่วงเดินทางกับบุญมีให้ปาฏิหาริย์เกิดต้องกำลังบุญให้มันเกิดในชั้นแล้วก็ทุกคนก็ต้องเป็นเจ้าการนำกันปฏิบัติระเบียบกันอย่างสมบูรณ์เออข้อไปข้อมาคือทางเจ้าหน้าที่เอาบอกได้แนะนำมันหาวุฒิอาจจะบุกเกิดหรือเกิดอาจจะบุญแห้งและการชุ่มเชียร์จะบุญหลวงหลาย
1: เจ้า
19: ดังนั้นเจ้าหน้าที่เขาจะขอปากประธานระเบียบชั้นตื่นรอบกันเน
1: า
19: ะ
1: เจ้าๆขอขอบใจพันโทเดชเลือซาสัญญาสารห้องแผนกจราจรนครหลวงเมืองจันทน์หลายๆเนาะที่ได้สละเวลาห่วมรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้ขอขอบใจท่าน
19: เจ
3: ้
19: าขอบใจ
1: ราย
19: การ สํา
1: หรับ
19: ให้เช่นเด
3: ีย
19: วก
3: ัน
1: เจ้าๆๆต้องขอขอบใจอีกท่านนึงเนาะให้การห้องมื้อนี้ดีบ่น้องทุกอาทิตย์เลยซึ่งว่าการรายงานมาแล้วท่านผู้ฟังเนาะอาทิตย์นึงผ่านมาอุบัติเหตุเกิดขึ้น21เรื่องเพิ่มหนึ่งเรื่องมีผู้เสียชีวิตนี่สองคน
3: จ้า
1: ในนครหลวงวิจันทร์ของเฮาเหตุต่ำซ้ำซ้อนก็คืออยู่เส้นทางดงโดกหนองบึกรถเป็นรถจักรไฟฟ้าต่ำท้ายรถใหญ่แต่ว่าผู้ที่เกิดเหตุบ่ได้เสียชีวิตกรณีที่ว่าเกิดเหตุก็คือญาติพี่น้องที่ว่าไปเบิ่งฮั่นแล้วก็มีรถบรรทุกมาต่ำเป็นเหตุต่ำซ้ำซ้อนอยู่จุดเดียว
3: จ้า
1: อันนี้เหตุให้มีผู้เสียชีวิตท่านผู้ฟัง แล้วก็เหตุที่2เขตบ้านโนนทองเมืองไซธานีอันนี้เป็นเหตุที่ว่าขี่สวนทางเฮาหักก็ว่าวนําปุ่นน้องเนาะขี่สวนทางแล้วก็พาให้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตท่านผู้ฟังเนาะเขตนั้นมันเป็นเขตที่ว่าถ้าว่าเขตโนนทองไซสมบูรณ์ไปหาบ้านหัวเสียงนะทางดีได้บุญน้องรถแล่นบ่หลายแต่รถแล่นไว
2: ้
1: เขตนั้นขี่ผิด2ทางนี่ก็หลายก็คือข่อยขี่ไปนี่แหละออกจากเฮือนข่อยมาบ่เลี้ยวเลยไปเลยไปผิด2ทางแหละอันนี้มันก็พาให้เกิดอุบัติเหตุเห็นบ่ท่านผู้ฟังเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิต
2: แม่แล้วท่านผู้ฟังการเดินทางเนี่ยเนาะจุดใดก็ตามเขตที่ว่าท่านคิดว่ามันคิดว่ามันไกลที่จริงมันกับบ่ได้ไกลอนุรักษ์ในระยะทางที่ว่าเพิ่นกั้นไว้บ่มีว่าฮอด5กิโลเมตรจักเทื่อเนาะสูงสุดก็ประมาณ2กิโลเมตรบ
1: ่
2: ในระยะที่ว่าไปเทินเน
1: า
2: ะ
1: ประมาณ
2: บ่ได้ไกลที่ว่าเฮายังสามารถไปเลี้ยวได
1: ้
2: อยากให้ผู้ขับขี่นี่นะคิดถึงชีวิตของเฮานี่นะให้มันหลายให้ท่านคิดว่าขั้นในกรณีที่มันเกิดขึ้นคันว่าบ่ถึงขั้นเสียชีวิตในกรณีที่มันหุนแฮงบาดเจ็บสาหัสหรือต่างๆนานาท่านนี่แหละเป็นผู้รับผิดชอบในค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเฮาเป็นผู้ที่ผิดระเบียบจราจรเด้อถ้าเป็นผู้ที่ละเมิดหรือบ่เฉพาะแต่ในกรณีที่เฮาขี่รถผิด2ทางในกรณีที่เฮาล่วงแฝงอำนาจก็เช่นเดียวกัน
1: เ
2: กิดอุบัติเหตุแม่นผู้ที่ล่วงแฝงอำนาจเป็นผู้รับผิดชอบ
1: เ
2: พราะว่าท่านจะบาดเจ็บสาหัสหยังก็ตาม
1: เจ้ารับผิดชอบทั้งตัวท่านและก็คู่กรณีพร้อมเพราะว่าท่านได้เป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหต
2: ุ
1: ถ้าท่านบ่ขี่ผิดทรงทางมาบ่สวนมาจังซี่มันก็บ่เกิดอุบัติเหต
2: ุเจ
1: ้
2: า
1: อันนี้แหละท่านผู้ฟังต้องได้คิดคํานึงถึงผลเสียหายให้หลายขึ้นเนาะบ่แม่นเอาความสบายแต่ตนเองยากคนอื่นก็ยาบ่ได้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อเฮาได้การเดินทางมันจึงจะสะดวกสบายม
2: ัน
1: จึงจะโรงเรียนแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ระเบียบคิดถึงระเบียบหั่นแหละขอขอบใจไม่ได้การเนาะเพิ่นทักมาที่หน้าเพจของเฮาจากกิสีหาราชเนาะเพิ่นว่าไฟแดงถนนที่ปิดย่านผู้มักง่ายขี่สวนทางขึ้นมาเลี้ยวอยู่หน้าโชคทวีแล้วเกิดอุบัติเหตุอันนี้บางเทื่อนี่มีแท้บนน้องเพราะว่าบางคนที่ว่าเขาเจ้าบ่อยากไปเลี้ยวคือเฮาว่าหั่นนะ
2: เขาเจ้า
1: ก็ขี่มาแบบผิดทรงทางมาเพื่อจะเลี้ยวจุดใดจุดหนึ่งมันก็เสี่ยงหลายท่านผู้ฟังเนาะทั้งลงค่อยมาได้ปะเนี่ยถ้าว่าผู้ที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองต้องได้ลงค่อยมาดังนั้นการรักษาระยะห่างการเบรกของเขาเจ้าเดมันดีบ
2: ่
1: ขี่มาผิดทรงทางแบบนี้มันอันตรายท่านผู้ฟังไปถูกทรงทางหั่นแหละดีที่สุดแล้ว
2: เจ้าเนาะก็ขอให้ทุกคนจัดตั้งประเดี๋ยวมื้อนี้ก็เป็นปัญหาที่พ้นเด่นก็คือเรื่องของการขี่รถผิดช่องทางขี่รถผิดช่องทางส่วนขึ้นมาโดยเฉพาะเป็นประเภทรถจักรเนาะก็มื้ออื่นเฮาจะสืบต่อนําเสนอแล้วก็ฝากเตือนมีรายการคือเก่า
1: เจ้าบ่แม่นพวกเฮาเว้าแล้วล่ะแล้วไปได้มีรายการคือกับสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่นี่แหละเพิ่นก็ยังว่ามีกรณีที่ว่าขี่สวนทางแล้วพาให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต
2: แม่นแล้ว
1: ท่านบ่ท่านผู้ฟังเนาะบ่แม่นเอาเรื่องที่ว่าบ่มีความจริงมาเว้ามันมีความจริงแท้ๆเกิดขึ้นในการสัญจรนี่แหละพาให้เกิดอุบัติเหตุย้อนผู้ขับขี่นั้นมักง่ายเกินไป
2: เจ้าเสื่อว่าไผก็บ่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าหลักๆก่อนที่จะบ่ให้มันเกิดก็คือเริ่มต้นจากตัวเฮานี่แหละต
1: ั
2: วผู้ขับขี่เองนี่ค่ะผู้ฟังสติของเฮาระเบียบวินัยระเบียบจราจรเฮาได้เรียนรู้มาก็ขอให้มานําใช้ในเบื้องของการจะตั้งปฏิบัติตัวจริง
1: เจ้าเพิ่นว่าก่อนจะแก้ไขคนอื่นได้ให้แก้ไขตัวเฮาก่อน
2: แม่นแล้ว
1: เฮาสามารถตื่นตัวจัดตั้งปฏิบัติระเบียบนี่นะให้มันได้ท่านผู้ฟังเนาะส่วนว่าคนอื่นนั้นก็ต้องได้ปรับเปลี่ยนศึกษาแล้วก็คอยไปนํากันนั่นแหละดังนั้นผู้ใดที่เปลี่ยนซาเปลี่ยนไว้ก็ขอให้ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดี
2: เจ้าสําหรับเวลาจะกะสําหรับเวลาจัดรายการครับที่ปลอดภัยมื้อนี้1ชั่วโมงก็ถือว่าเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการต้องขอบใจมีรายการที่ติดตามเฮาชมเฮาฟังผ่านทาง Facebook Live FM 94.3 MHz และ 103.7 MHzมื้อนี้อนุรักษ์ระดาวันและบุญน้องพานผู้วงลาทุกท่านไปเพียงเท่านี
1: ้สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงในระยะผ่านมาสื่อมวลชนมีผลงานพ้นเด่นหลายด้านเป็นต้นการหันเป็นดิจิตอลทางมีบทบาทก้าวสู่การหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมการนำใช้สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์มีความว่องไวขึ้นและเข้าถึงมหาชนได้อย่างกว้างขวางกว่าเก่าในโอกาสประกอบคำเห็นในหัวข้อบทบาทสื่อมวลชนภาย

0: การสิ้นนำอย่างใกล้ชิดของศูนย์กลางพรรคเห็นให้การจัดตั้งและเคลื่อนไหวมีความเป็นเอกภาพกลายเป็นกำลังแห่งสังรวมในการเฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวคิดอย่างจะแจ้งสร้างบาดก้าวหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมเทื่อละเก่าท่านสมสวัสดิ์พงษาไฮฮู้ตื่นวาในระยะผ่านมาสื่อมวลชนยังคงรักษาได้บทบาทการเป็นเวทีของมหาชนและสายใยระหว่างพรรคกับประชาชนซึ่งได้นำนาในการเผยแพร่แนวทางนโยบายมติกองประชุมใหญ่และวาระแห่งชาติต่างๆให้สังคมรับรู้อย่างลึกซึ้งปกป้องแนวคิดและตอบโต้ข้อมูลบิดเบือนในท่ามกลางสภาพการอิทธิกำลังปรปักษ์สืบโตกลอุบายหันเปลี่ยนอย่างสันติเห็นให้สื่อมวลชนกลายเป็นแนวหน้าในการติดตามและตอบโต้การโฆษณาบิดเบือนใส่ห้ายป้ายสีผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างทันการในหลายเหตุการณ์จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
1: ซื้อเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
2: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
2: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
2: ต้องแอป M Service
5: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
2: ่ก็ต้องแอป M Service
6: โอ้ว้าวคักแท
7: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
5: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
7: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยแอปเซอร์วิสรวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
8: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
10: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้นำใส่หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ่
11: โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
9: คันสั้นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
11: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
10: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
12: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้สมและนำไส้ตลอดไป

0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพน้ำพระทัยเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้ออกอากาศนิทานที่ทับฟังเป็นประจำเนาะเวลา 9:00 น. หา 10:00 น.ผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz พบพอกับมิตรรายการเป็นประจำท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้มิตรรายการทานใดที่กำลังนำไส้ยานพาหนะอยู่ขับขี่รถไปนำหับฟังวิทยุไปพร้อมเดินทางไปใส่ไปใกล้หรือว่าไกลก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยพบพ่อกับมิตรรายการในมือนี้กะมือที่2เนาะในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของหลายๆคนมือนี้กะขึ้นสองคำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันอังคารที่16เดือนมิถุนา2026มื้อนี้ครับหน้าที่ดำเนินรายการโดยต้นน้ำส่วนว่าสายฝนเพิ่นติดภารกิจเนาะมื้อนี้ดำเนินรายการผู้เดียวก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆมาฟังมาต้อนเคียงโคกันนั้นก็มีเสียงเพลงแม่มาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมิตรรายการทุกคนที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้หับฟังในพื้นที่ถ่ายมิตรรายการก็สามารถรายงานมาได้ตื่มเด้อสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ได้เป็นอะไรทางเหนือเขาได้ทางใต้แดเป็นอะไรเนาะเพิ่นว่าระยะนี้อากาศก็เอาเนเอานอนบ่ได้บางมื้อนี่ก็ร้อนเนาะอากาศร้อนอบอ้าวแต่ว่าบางมื้อนี่ก็ท้องฟ้าครึ้มคือฝนสิตกบางคนนี่ก็ปรับเปลี่ยนน้ำบ่ทันแต่ว่าอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้มีรายการก็ต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีอากาศร้อนบางคนนี่ก็จะกินหาแต่น้ำเย็นๆเนาะกินเย็นหลายก็บ่ดีได้มีรายการโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าภูมิต้านทานบ่แข็งแรงอากาศปรับเปลี่ยนโอ้ห่างกายก็มีการปรับเปลี่ยนไปนำเป็นวัดแดเป็นไข้แดเป็นไอแดก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีหรือว่าถ้าใดที่มีแผนกะเกี่ยมการเดินทางก็ต้องมีความเกี่ยมพร้อมเนาะบ่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพห่างกายผู้ใดที่ว่าเป็นโซเฟอร์รถยิ่งต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงให้เป็นพิเศษเพราะว่าเดินทางไกลแน่นอนล่ะห่างไกลอาจจะอิดเมื่อยแดถ้าว่าผู้ใดที่ขับขี่รถโดยสารก็ต้องมีความเกี่ยมพร้อมเนาะวางแผนก่อนออกเดินทางให้ดีนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการสีสันเสียงเพลงตอนต้นรายการนี้มิตรรายการก็มีเบอร์โทรที่โทรเข้ามาเป็นสายทำอิดของรายการพวกเฮาเนาะอนุญาตรับสายนะไม้กันก่อนสบายดีแม่จันทราบ่เจ้าโอ้มื้อนี้เป็นสายทำอิดของรายการเลยได้นี
1: ่
0: ข่าวก่อนมูเนาะเจ้าเอามื้อนี้ฟังเพลงอย่างเนาะฮักอยู่ห่างๆเจ้าฮักทางด้านสร้างบ่เนาะเจ้า
1: แม่มันได้ลาผมควรใจคนเด้อ
0: เจ้า
1: ตาแพงนนแก้วผมผู้ควรเพิ่นแหละ
0: เจ้า
1: แม่บ่เพื่อนแม่ทําผิวแม่เฮียงสอน
0: เจ้า
1: น่ะเฮ็ดเพียงน้องเวียงบ่สอนน้องเวียง
0: เจ้า
1: เฟื่องสําเร็จมือเฟื่อง
0: เจ้า
1: ไ
0: ปยังไหวเนาะคู่ขวัญใจของแม่จันทราเด้
1: เบาสมช่วงเบาใส่ส้น
0: เจ้า
1: เบาอดผูกสะอาดเบาอดเป็นบัวนองสา
0: เจ้า
1: เบาลงเพศเจ้าน้ำเพชร
0: เจ้า
1: เบาเล็บมันแห่ในเด้อ
0: เจ้าอ่ะยังเบาได้อีก
1: เสียงสุดท้ายเลยที่ฟังรายการ
0: เจ้า
1: บริเอ้ยชื่อเอ้ยน้ำก
0: ็ฟังความน้ำกันเนาะเจ้า
1: เจ๊ะตัวอื่นต่างเนื้อ
0: เจ้า
1: เจ๊ะอีกคนนึงก็เป็นน้ำเด้อ
0: เจ้าขอบใจหลายๆเด้อ
1: สุขมันเด้อ
0: เจ้าอยู่ดีมีแฮงแม่จันทราสุขดี
1: เจ้า
0: สุขดีสบายดีเนาะเป็นสายทำอิฐของรายการก็ขอบใจเด้อ อทั้งเมจันทนาติดตามรับฟังรายการทุกมื้อทุกมื้อบางมื้อนี่กะหลังไม้แน่น่ะไม้เด้เนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปและน้ำเสียงเพลงกันเข้ามานี่ก็คือหักอยู่ห่างๆฟังให้คู่ควรใจบ่ว่าจะเป็นทั้งสาวแพงแน่ทางเมจันทราเนาะโอ้หลายคู่ได้นี่มื้อนี้ทางเมคำพร้อมและกำบรรดาไอ้บ่าวเนาะทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮาขอฟังให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมิรายการทุกคนบางคนนี่ก็ยังสืบต่อเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ในตอนนี้โดยเฉพาะการประกอบอาชีพแต่ละหน้าที่เวียกงานบางคนนี่ก็เป็นโซเฟอร์รถแดและรถโดยสารบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดเฮือนเวียกซานอยู่เนาะแล้วก็ทางพ่อค้าแม่ค้าชาวขายพวกเฮาหาฟังอยู่นําตลาดแดตามหันค่าต่างๆแดเรียกว่าทางพนักงานรัฐกรเอกชนพวกเฮาหลายคนนี่ก็ติดตามรับฟังปัจจุบันนี้ก็หาฟังสะดวกสบายเนาะบ่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์แน่ทางวิทยุแล้วก็ผ่านทางออนไลน์แน่มีรายการสัญญาณนี้แจ้งสะดวกสบายแต่ว่าหาฟังไปแล้วอยากแนะนําเสียงเพลงใดก็สามารถมีส่วนร่วมได้เนาะโทรกันเข้ามาได้0305787052ตอนนี้ครับตื่มหนึ่งสายสบายดี
2: โดยสบายดีคนตื่นมาคนเดียววะ
0: เจ้าเมื่อนี้มาคนเดียว
2: มาคนเดียวก็อาจจะ
0: เจ้า
2: พิจารณาภารกิจวะ
0: เจ้าใส่ฝุ่นเป็นติดภารกิจ
2: คนเดียวก็กระมวลแต่ยังนึงได้ว่าเกิดเป็นรายการจริงนะกระมวลแต่ดีต้นบุญได้มาเนาะแม่บอ
0: เจ้าเจ้า
2: ดีใจบอที่เราเล่ากับบรรดาแม่ๆทุกคนนะ
0: ดีใจดีใจไป
2: นะกำลังใจเป็นสิ่งที่ดีจากคนรอบข้างเด้อ
0: เจ้าเจ้าก
2: ำลังใจแล้วอันรายการอันสีสันจะเพ่งแก้มวีวันนี้อีกได้แม่นบอ
0: แม่นแม่นแล้ว
2: ชีวิตนี่มีได้เพียงแค่เดียวเหมือนแล้วหมดไปเนาะเพราะฉะนั้นเราควรหาสักสิ่งที่ดีไว้เนาะ
0: เจ้าแม่น
2: วันนี้ขอฟังเพลงเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงเน
2: า
0: ะ
2: โทรหาเด้อ
0: คิดฮอดจึงโทรหา
2: แม่บอคิดฮอดโทรหาสุดๆนานเลย
0: คิดฮอดอยู่บ่เนาะนี
2: ่คิดฮอดทุกเวลาที่เป็นใจเสมอ
0: ขอบใจหลายๆเด้อที่ยังคิดฮอดเจ้า
2: อ
0: ัน
2: นั้นคุณหลวงแห้งเดี๋ยวว่าอันป้อมทางเสือนเข้าไปจะบ่นนั้นบ่นนั้น
0: บ่ได้ยินเสียงเพิ่นโดนล่ะ
2: คือภารกิจเนี่ย
0: อ๋อเดย
2: เพื่อนว่าอันห้อมนั้นห้อมนั้นเด้อมันก็บอก
0: เด้อเดย
2: เดย
0: เดยเดย
2: คือพ่อจึงเจ้าหานี่มอบไปให้อนาไม่จันทราเมื่อกี้พร้อมด้วยผู้คนใจเป็นเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: แม่น่ะน้ำเพชรเกาหลีแล้วแม่วันเมืองเฟือง
0: เจ้า
2: แม่กันมาเรียนพร้อมด้วยผู้คนใจคือพ่อทองละ52เด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: แม่เพลงวังเวียงแม่คำผงแด
0: เจ้า
2: น่ะแม่งอนแม่วอนพร้อมด้วยคู่ขวัญใจอันแม่ไทยแม่เผยแดงแม่บัวเพียนแม่ข้ามผิว
0: เจ้า
2: แม่เต็ม
0: เจ้า
2: จ่าบุญจันทร์เด้อ
0: เจ้า
2: จ่าเซิร์ตจ่าอ้อยตะกี้จ่านางตามอง
0: เจ้า
2: ลุงผู้คำไอ้ผู้นี้มี
0: เจ้า
2: คนใหญ่นี่ยังไม่ปิดลิ้นว่ามันนี่หนักก็ไม่เห็นเข้ามาเนาะ
0: ลุงใหญ่พวกเขากระมิดหลายมือละเด้นี
2: ่ลุงใหญ่ไปใส่ล้อลุงใหญ่จะฟังที่เด่น
0: เจ้าเจ้า
2: ไอ้บ่าวบุญเชื่องไอ้บ่าวลองแผลไอ้บ่าวเทียมดอนลุงเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: ไอ้บ่าวลีโคกแฮไอ้บ่าวลีบ้านหอม
0: เจ้า
2: โดนวังเวียงไอ้บ่าวส่วนนี้ก็เข้ามาละลิ้นเด้อแม่ข
0: อ
2: สอนไอ้บ่าวเทียมดอนลุง
0: เจ้า
2: ดอนอดคนสะอาดเด้อ
0: เจ้า
2: ไอ้บ้าอดมันเวอร์หนองจันนี่ก็บ่ได้เข้ามาได้บ่รายการใหม่นี่
0: แม่
2: นบ่
0: แมนยังบ่เห็นเพิ่นโทรเข้ามาเทื่อ
2: รายการอันซีซั่นเสียงเพลงนี่บ่ได้เข้ามาตอนนี้เข้าแต่ตอนทีแรกเนาะบ่มีรายการนี่น่ะ
0: แม่นล่ะ
2: ไอ้บ้าคําเด็กเมืองเฟืองบ้าตู้เอ็นปีน้องเข็งพ่อเสียงแก้วอุดมใจเด้อ
0: เจ้า
2: ขอให้เมื่อทุกคนได้ฟังรายการน่ะเป็นแฟนเพลงของรายการซีซั่นเสียงเพลงเด้อพร้อมด้วยอันน่ะมีเจ้าของผู้เขียนมันม้วนแก่ทั้งสองสาวเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: ขอให้สองสาวยุคคู่กับเป็นเพลงบรรดาแม่ๆหรือว่าสองสาวไอ้บ่าวตลอดไปนานๆเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: หวังว่าคุณจะมีวันดับเอาเศร้าลงละ
0: เจ้า
2: พี่เต้ท่านนึงอันบ่าวนครหลวงเด้อ
0: เจ้าเจ้าเดี๋ยวมอบให้เด้อ
2: หมดแล้ววันนี้นะ
0: เจ้า
2: จุกๆนี่แหละฟังกันแล้ว
0: เจ้าเจ้าอันแม่มณีลาอันเพลงคิดฮอดจึงโทรหานี่เอาของผู้ใดห้องเนาะมีน้อยมณีส้ม
2: เอาของผู้หญิงน้ำไข่ห้องแดง
0: มีน้อยมานิโซกมีท้องดำมีหลายๆคนห้องบ่แน่ใจว่าแม่มักผู้ใดเนา
2: ะเอาตัวใดเอาตัวใดก็เอาตามอันนึง
0: ตัวใดก็ได้นะ
2: ต
0: ั
2: วน
0: ้
2: ำแล้วตัวน้ำบ้านอย่างไรก็บ้านอย่างนั้นเลยใจกัน
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: เอาตามใจตัวน้ำเด้อ
0: เจ้าจังไหนเปิดให้เด้อ
2: เป็นคนง่ายๆไม่ยากเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าขอบใจแม่มานิลาโชคดี
2: ขอบใจสบายด
0: ีเด้อสบายดีขอบใจเด้อขอบใจแม่มานิลาคนงามเนาะอ้ออ่อนซอนเสียงเพิ่นเด้ฟังแล้วก็อ่อนซอนแล้วก็แต่ละเทื่อนี่ก็จะมีคำขวัญคำเว้าคำวาเนาะฟังแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีกำลังใจดีๆขอบใจเนาะที่อยู่เป็นแห่งใจให้กันและกันตอนนี้เสียงเพลงพวกเฮาพร้อมแล้วหักอยู่ห่างๆจากแม่จันทราได้แนะนำกันเข้ามาตอนต้นรายการตอนนี้เสียงเพลงพวกเฮาก็พร้อมแล้วเนาะหากอยู่ห่างๆแล้วก็จะติดต่อด้วยคิดฮอดจึงโทรหาส่วนว่ามีรายการที่โทรเข้ามาเมื่อกี้นี้ขออนุญาตรับเป็นลังไม้ให้ก็แล้วกันเด้อ

0: ือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: นดี
1: จบกันไปแล้วเนาะกับเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการคิดฮอดจึงโทรหาจากเมย์มานิลาคนงามเนาะได้แนะนำกันเข้ามาเสียงเพลงนี้กับฝากไปทางเมย์จันทราพร้อมด้วยครูขวัญใจทางเมย์วอนพร้อมเด้อทางเมย์เวียงสอนพร้อมเนาะแล้วก็ทางไอ้บ่าวบุญสวงบ่าวเล่บ่าวออดทางบ่าวคำเล็กบ่าวสายสนแล้วก็ทางบ่าวสอนวังเวียงพร้อมเนาะบ่าวสมมิตรพร้อมเด้อพิเศษกับฟังให้ทีมงานและการสีสันเสียงเพลงทุกคนเสียงเพลงคิดฮอดจึงโทรหากับบ่ได้ฟังโดนน่ะเนาะฟังแล้วกับมวนน้องมิตรรายการนอกจากนั้นก็มีเสียงเพลงที่เปิดไปก็คือฮักยูห่างๆ2เสียงเพลงแล้วเนาะที่ต้นน้ำเปิดให้ตามคำขอมิตรรายการยังรับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมโทรกันเข้ามาได้ไหมเนาะ0305787052กับเวลาตามห้องทรงในปัจจุบันนี้9โมงกับ27นาทีมื้อนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากบรรณาธารถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะทางห้องหมอมโหสถเพิ่นเปิดรับลงทะเบียนผ่าตัดซุบเบียงเพดานโวฟีเดอร์มิดรายการโดยบ่ได้เสียค่าใดๆสำหรับท่านใดที่ว่ามีลูกมีหลานเป็นซุบเบียงหรือว่าเพดานโวนี่มิดรายการก็สามารถมาแจ้งเนาะทางหน่วยบริการทางห้องหมอมโหสถได้เพราะว่าทั้งห้องหมอมโหสถร่วมมือกับมูลนิธิพัฒนาแม่หญิงจีนและมูลนิธิพัฒนาล้านสร้างแม่ของก็ขอเชิญชวนพ่อแม่ประชาชนทุกท่านผู้ที่มีปัญหาหรือว่ามีญาติมีญาติพี่น้องผู้ที่มีข้อบกพร่องทางห่างกายเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลเนาะภายใต้โครงการหอยยิ้มของแม่ความหักในลาวเพื่อรับการผ่าตัดสั่งหอยยิ้มใหม่โดยทีมงานแพทย์หมอเซียวซานเฉพาะทางโครงการนี้ท่านผู้ฟังถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับท่านใดที่มีปัญหาหรือว่ามีขอบกพองทางด้านห่างกายท่านผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการซบแบงซบเบียงหรือว่าเพดานโวนี่นะมีรายการการสามารถมาแจ้งมาเสนอตัวได้เนาะที่ห้องหมอมโหสถสถานที่ก็อยู่ที่แผนกผ่าตัดปวดแปงตบแต่งห้องหมอมโหสถเด้อจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆมิตรรายการแต่อย่าลืมเนาะสามารถแจ้งเงื่อนไขก็ได้มิตรรายการที่ห้องหมอมโหสถเพิ่นก็จะได้มีการเปิดลงทะเบียนนับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปจนฮอดเดือนพฤศจิกเนาะฉะนั้นก็ขอแจ้งมิตรรายการทุกคนก็แล้วกัน0305787052มีรายการยังครับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมแนะนำกันเข้ามาได้สบายดี
2: โยเจ้าสบายดีเอ้ยต้นน้ำคนงาม
1: สบายดีบ่าวแสงเพชรคิดว่าสิบ่ได้ยินเสียงแล้วเนาะคิดว่าสิบ่ได้ยินเสียงแล้ว
2: เมื่อวานนี้เอ้ยถ่ายมาค่อยเนาะ
1: เจ้าแมนไปทางใดเนาะ
2: ไปก็อยู่เคยกำลังฟังอยู่แต่ไม่ได้โทรศัพท์วันนี้เคยโทรถึงเจ้าแล้วเหมือนก
1: ันคือใจดำแท้เนาะฟังแล้วก็ยังบ่โทร
2: ไปใจดำไปกับแพงอยู่แล้วเ
1: จ้า
2: ทั้งสองอยู่แล้ว
1: เจ้าขอบใจเด้อมื้อนี้ฟังเพลงอย่างเน
2: าะฟังเพลงอะไรยากน้ำฝนยดน้ำตาเลยขอนาพอเท้าอูแก้วเสียวง
1: เจ้าอย่าน้ำฝนยดน้ำตาเป็นบ่เจ้าเอาฝากไปทั้งไหนบ
2: ่ฝากไว้ให้สนองบ่หวังแล้วก็ถ้าพี่มาจะปื้อแล้วก็สาธุบ่ได้คนงามแล้วก็เจ้าตะกี้แล้วก็บ่าวน้องแพ้แล้วก็บ่าวมุ่นโตแล้วก็บ่าวเล่
1: เจ้า
2: เ
1: จ้า
2: ให้มีผู้ฟังเลยโทรได้แต่สดเพลงมีที่ยกมือละครแล้วก็ดีให้ก็ฝากให้ด้วยต้นยันได้จนน้ำคนงาม
1: เจ้า
2: อันด้วยแอปไฟเอาไปแจกไปหลังไม้ได้บ่เอ่ย
1: อ๋อหลังไม้บ่
2: แมนอยากได้อยากให้เอ้ยทักมาหาค่อยใ
1: หญ่เบอร์ห้องทรงนี่เป็นอย่างบ่เนาะ
2: ว่าอยากทักหาเบอร์เอ้ยนี่แหละ
1: เจ้าขอบใจบ้าแสงเพชรเด
2: ้อเดย
1: ขอบใจโชคดี
2: เด
1: จกดีเนาะขอบใจเด้อมิตรรายการอยู่ทั้งแขวงสวรรค์นะเขตก็คือทางไอ้บ่าวแสงเพชรเนาะเพิ่นก็เป็นมิตรรายการประจำประจำเมื่อใดบ่โทรเข้านี่ต้นน้ำก็เอิ้นหาหลุดได้ก็ขอบใจเด้อที่ยังติดตามรับฟังรายการทุกมื้อถึงว่าสิบ่ได้โทรเข้าหอมรายการก็ยังรับฟังรายการอยู่เนาะอยู่เป็นกำลังแห่งใจให้กันและกันมื้อนี้ดำเนินรายการผู้เดียวเนาะแต่ก็ขอบใจมิตรรายการที่อยู่เป็นแห่งใจให้กันและกันได้สนทนาได้โอ้ลมมิตรรายการก็เป็นความสุขสีสันอีกแบบนึง0305787052สบายดี
0: สบายดี
1: สบายดีเอ้ยแพง
0: แพงบอกอยู่คนนะอยู่ปีบางครั้ง
1: ฮอนคือกันเรื่อย
0: เพิ่นก็ตกอยู่เมื่อวานนี้นั่นก็ฮอนละ
1: เมื่อวานนี้ก็ฟ้าครึ้มๆคือสิฝนแต่ว่าก็บ่ฝนเนาะ
0: บ่ฝนคือก็บ่ฝนคือกัน
1: เจ้าเจ้ารักษาสุขภาพเด้อเอ้ยเด้อ
0: น้องแซงเพชรอันสว่านหนาโอ้ยละมักมวนแต่อายุใน16 17ปีนึงได้หนา
1: โอ้แม่นบ่
0: แม่นกำลังเรียน
1: เนี่ยแต่เพิ่นโทรมาเท่าไหร่ต้อง
0: อันนี้ต้มมาลาหันตลอด
1: เจ้าเจ้าร
0: ายการได้รับประโสเขาเรามักม่วนเพราะเราก็หัวพ่อ
1: เป็นแม่นแม่นละ
0: เราประโสเขาสมลาสุขม
1: ื่อถือว่าติดตามรับฟังรายการทางวิทยุเนาะเกือบว่าทุกรายการเจ้าเจ้า
0: แต่เรียนเด็กแต่อายุแบบ16 17ปีนึงเลยน้อยน
1: ึ
0: งนะ
1: เจ้าเจ้า
0: เดี๋ยวฟังเพลงไปเด้อ
1: ฟังเพลงอย่างน
0: ้อสิได้เอ้ยเอาผัวก่อนมีบ
1: ่เสียดายเอ้ยเอาผัวก่อน
0: มันบ่มีรหัสผัวเฒ่าเด้อ
1: เจ้าเจ้า
0: ดำเนินในการผู้เดียวนอกมื้อนี้เน
1: า
0: ะ
1: แม่น
0: ไ
1: ผ่ต้นบ่อยู่เจ้าเพิ่นติดภารกิจ
0: โดยโทรมอบให้เด้อ
1: เจ้าเจ้าม
0: อบไปลงผมนี้
1: เจ้าม
0: าทำนาเรียนไม่เรียนต่อ
1: เจ้าก
0: ันทลาคู่ควันเพิ่นเด้อ
1: เจ้า
0: ได้คู่ควันเราก็ดีใจนำเด้อกันทล
1: า
0: เด
1: ้
0: อ
1: ต่างคนต่างยินดีน้ำกันได้ดีเนาะ
0: ต่างคนต่างยินคู่คนทุกๆมาโดนมาเด้อ
1: เจ้าเจ้าเจ้า
0: แต่บ้านน้ำตวงเลยเด้อ
1: เจ้า
0: ตกตาแด
1: งเจ้า
0: ตกเสียงตกตาสิเด้น้องสาวลาหน้าใหม่เด้อ
1: เจ้า
0: สาดน้องก็สาดใจแล้วแม่ทุกมือกำลังใจ
1: เจ้า
0: ตอนมองเราเรียนอย่างกับป่ามาแล้วแม
1: ่ขอบใจเด้อที่เป็นกำลังใจให้กันและกัน
0: ขอบใจแล้วน้องเด้อ
1: เจ้า
0: ดูชีวิตเด้อ
1: เจ้าขอบใจไอ้แพง
0: ส
1: ุขดีสุขดีสบายดีเนาะขอบใจทางเอ้ยแพงเด้อที่อยู่เป็นกำลังแห่งใจให้กันและกันเพิ่นก็ได้โทรมาโอ้โลมทักทายเนาะสนทนาว่าวากันไปส่งกำลังแห่งใจฟังความคิดฮอดคิดถึงคือเก่าเด้อและก็ขอบใจมิตรรายการทุกคนที่อยู่เป็นกำลังแห่งใจให้กันและกันถึงว่าตัวยุคไก่บางคนอีกยิ้มแต่เสียงเนาะยังไม่เคยเห็นหน้าแต่ว่าได้โอ้โลมได้สนทนาได้เว้าได้วาน้ำกันก็รู้สึกดีบางคนนี่อาจจะมีความคิดแน่มีความเครียดแน่ก็สามารถแลกเปลี่ยนโอ้ลมเป็นการผ่อนคลายแชร์ความคิดเห็นน้ำกันมิตรรายการเนาะเพื่อว่าอาจจะได้ให้กำลังใจให้กันและกันสบายดี
3: โดยสบายดีคนงาม
1: สบายดีเป็นเท่าไหร่เน
3: า
1: ะ
3: ขอฟังเพลงได้บ
1: ่ได้ฟังเพลงหยัง
3: คนงามมีทั่วไปแล้วคนตึกใจก็มีต้นน้ำนี่แหละ
1: โอ้ยแม่นอยู่บ่เนาะมื้อนี้คือมาแบบใดเนาะฝนสิบ่ตกบ่เนาะ
3: ของมีข่าวเด้อ
1: เจ้าเจ้า
3: ฝากเด้อ
1: เจ้าเซ็นเลย
3: ฝากให้สาววันมึงเครื่องเป็นพิเศษเด้อ
1: เจ้า
3: สาวนี่ล่ะสาวแพงนนแก้วเด้อ
1: เจ้า
3: ไปในพื้นในวอน
1: เจ้า
3: เรียนเลยเด้อ
1: เจ้า
3: ผู้คำอาคำเล็กขอช่วย
1: เจ้า
3: แล้วก็ชาวเพชรมณีเลยเด้อ
1: เจ้าเจ้า
3: พี่เต้ค่ะบ่ได้นั่นเป็นคนหน้าใหม่เด้อ
1: เจ้าขอบใจบ่าวสอนเด้อ
3: สบายดี
1: สุขดีสุขดีสบายดีอันนี้เพิ่นก็มาแต่ทางวังเวียงเนาะแขวงเวียงจันทน์มื้อนี้ก็มาแปลกๆโอ้บ่แม่นฝนสิตกบ่เนาะ แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะจังหน่อยต้นน้ำทยอยทยอยเปิดให้ตามคำขอหลายคนนี่ก็รอท่าติดตามเฮาฟังเสียงเพลงแล้วเนาะแต่ว่าโทรศัพท์นี่ก็หน้าไมค์ก็อยากรับสายให้อยู่จังหน่อยมีรายการกสิน้อยอกน้อยใจขออนุญาตรับเติมหนึ่งสายก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับฟังเสียงเพลงน้ำกันสบายดี
4: สบายด
1: ี
4: ขอฟังเพลงน้ำเลยเด้อ
1: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
4: าะเป็นเพลงใหม่เด้ออ
1: ๋อฮับฟังอยู่ทางใดเน
4: าะอยู่นครหลวง
1: อยู่บ้านใดเจ้า
4: แถวชื่อรถแต่เนี่ยนะแม่วันชื่อรถแต่เน
1: ี่ยอ๋อแม่วันแถวดงนาโซกปางทางอย่างหันหมอ
4: เ
1: น
4: ี่ย
1: อ๋อเจ้าสัญญาณแจ้งดีบ่แม่อยู่พุ่น
4: โอ้แจ้งเลยลูก
1: เจ้าแม่ฟังทุกมื้อบ่หรือหาก็ฟัง
4: ตลอดแต่โทรบ่ติ
1: ดอ๋อเจ้าเจ้าเอามื้อนี
4: ้คนพิเศษเด้อลูก
1: คนพิเศษเนาะเจ้าฝากไปทางใดบ
4: ่ฝากให้เซ็นเซ็นลูกเมื่อคือคนแหละ
1: เจ้า
4: แล้วจากลูกแล้วก็พิเศษหน้าใหม่เด้อบ่ทันรู้ไปเน
1: า
4: ะ
1: เจ้า
4: พิเศษกับหน้าใหม่ล่ะ
1: เจ้า
4: เสียงหวาน
1: ขอบใจขอบใจสวัสดีเนาะขอบใจเด้อทางแม่วันเนาะเป็นมิตรรายการใหม่ติดตามรับฟังอยู่ทางคิวรถสายเหนือแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาค้นพิเศษจังหน่อยต้นน้ำเปิดให้ตามคำขอแต่ว่าตอนนี้เสียงเพลงพวกเราพร้อมแล้วเนาะหยาดน้ำฝนหยดน้ำตาจากทางเบาแสงเพชรแนะนำกันเข้ามาเนาะเสียงเพลงนี้เพิ่นว่าเอาเป็นหยาดน้ำฝนหยดน้ำตาห้องโดยอูแก้วเด้อต้นน้ำเพิ่นว่าโทรมากระจาดให้ตามคำขอเนาะฝากไปทางสวรรค์เขตเด้อเจอเสียงเพลงนี้ก็จะติดต่อด้วยเสียดายเอื้อยเอาผัวก่อนเนาะจากเอื้อแพงได้น้ำกันเข้ามาฝากไปทางลุงใหญ่พวกเฮาเด้อลุงภูมิเนาะและก็ทางแม่จันทราแม่เวียงสอนพร้อมมิตรรายการทุกคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้มันม่วนกับเสียงเพลงกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เน
1: าะว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
0: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
1: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
0: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
1: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
0: ้โอ
1: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
0: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
2: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงฟังเสียงเพลงแล้วก็อ่อนซ้อนไปน้ำเนาะฟังเพลงใดก็มีแต่เพลงมวนขอบใจเด้อมิตรรายการที่ได้แนะนำเสียงเพลงมวนกันเข้ามาสลับสับเปลี่ยนกันไปแน่เพลงซาเพลงไวเพลงเก่าเพลงใหม่เอาใจมิตรรายการทุกเพศทุกวัยเนาะที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พิเศษกับขอบใจเด้อทางพอคำเด็กเมืองเฟืองที่ได้โทรกันเข้ามาทั้งหลังไมค์วังกี้นี่แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาพร้อมเนาะดอกยางห่างต้นเพิ่นว่าโทรเข้าเบอร์ห้องทรงนี้ยากโทรไปเท่าไหร่ก็สายบ่วางแต่ก็สู้สนในการโทรเข้ามาเนาะจนติดขอบใจทั้งพ่อคำเล็กเด้อติดตามหับฟังรายการทุกมือได้บ่ได้โทรเข้าก็ยังหับฟังรายการอยู่ถ้าว่ามีโอกาสเนาะทีมงานพวกเราก็จะได้ส่วนกันไปเยี่ยมไปยามทางเมืองเฟืองเนาะบ่ใกล้บ่ไกลขอบใจมีรายการทุกคนที่ได้แนะนำเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเรากับเวลาต่ำห้องทรงในปัจจุบันนี้ 9:50 น.ทำกลางเวลานี้กับผ่านไปไวไวดำเนินรายการเบิงมงเบิงเวลาบืดเดี๋ยวมีรายการเดินทางมาฮอนระยะสุดท้ายของทั้งรายการกันแล้วอาฮับสายน้ำไม้กันตื่มสบายดี
1: สบายดีฟังเพลงเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างน
1: ้ออันเพลงอันนั้นสาวน้องบอน
0: สาวน้องบอนจากทางใดน้อ
1: โอ
0: ้
1: ทางอ
0: ั
1: ตตป
0: ือ โอ้ทางอัตตปือหากอยากฟังเพลงสาวนองบอนแม่นบ่คิดว่าผู้สาวทั้งนองบอนได้นี
1: ่
0: โอ้สาวอัตตปือเนาะโ
1: อ้
0: แม่เจ้า
1: อ่ะอายุ70ละเด็ก
0: โอ้เสียงแม่ยังสดยังใสอยู่ได้นี่แม่ป่านผู้สาวน้อย
1: แม่ดีใจ
0: โอ้บ่เห็นหน้าก็ฟังแต่เสียงเนาะโอ้เสียงปานผู้สาวน้อยได้แม่เสียงแม่นี่นะเจ้าแม่สาวน้องบอนฝากไปทั้งเด็ดบ่น้อ
1: โอ
0: ้
1: ยฝาก
0: ม
1: าแถวตึกตื้อได้แล้ว
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้าตามไป
0: เจ้าเจ้า
1: แม่เล็กอยู่บ้านเมืองแท้
0: เจ้าน
1: ั่งเปียบ้านเมืองแท้
0: เจ้า
1: แล้วก็แม่แสงมันนี่พอพุทธิ์เองอยู่สนามไฟ
0: เจ้า
1: เออใจได้ลูกเด้อ
0: เจ้าแม่ถามแน่อัตตปือเป็นอะไรเนาะอากาศอยู่พุ่นยังอากาศร้อนอยู่บ่หรือว่ามีฝนตกอยู่บ่
1: โอ้จะร้อนหรือว่าฝนบ่ตก
0: ฝนบ่ตกเน
1: า
0: ะเจ้าเอาแม่รักษาสุขภาพเด้อ
1: บ่ตกกาดิจะได้ไปเ
0: ฮ็ดให้เนาะอากาศก็ร้อนเนาะนครหลวงนี่ก็ร้อนคือกันแม่รักษาสุขภาพเด้อแม่เด
1: ้อ
0: มีโอกาสก็มายามเด้อแม่เด้อ
1: โอ้ยลูกเฒ่าละจะมายามให้ลูกเฒ่าก็บ่มีขึ้นไปจะเป็นร่วงมันท่า
0: โลดโอ้มีโอกาสก็ขอเชิญแม่มาเยี่ยมมายามนี่เด้อนครหลวง
1: โดย
0: ขอบใจแม่ขอบใจยินดีเจ้าสาวน้องบอนเนาะจังหน่อยเปิดให้เด้อขอบใจแม่เจ้าโชคดี
1: สุขกายสุขใจดังเอ้ย
0: เจ้าเซ็นกันแม่ยินดีมีแห้งรักษาสุขภาพเด้อแม่เด้ออยู่ดีมีแห้งขอบใจที่ติดตามฟังรายการโชคดีขอบใจเนาะทั้งแม่ที่ติดตามฟังอยู่ทางอัตตปือมีรายการอยู่ทางดินแดนภาคใต้อากาศก็ยังร้อนหลายเขตหลายพื้นที่ท่านผู้ฟังขอให้ทุกคนบังแยงรักษาสุขภาพน้ำกันเนาะเสียงเพลงคนงามมีทั่วไปคนถูกใจคือเจ้าห้องโดยเมฆขาวเนาะที่มีรายการได้แนะนำกันเข้ามาแล้วก็ยังมีเสียงเพลงคนพิเศษนำทางแม่วันกำลังติดตามฟังรายการอยู่ในตอนนี้ให้มิตรรายการได้ฟังเสียงเพลงกันก่อนคนงามมีทั่วไปคนถึกใจคือเจ้า

คนงามมีทั่วไปคนถึกใจคือเจ้าฟังตอนมิดรายการทุกทานเนาะที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เบิ่งเวลานาทีจากทั้งรายการมีรายการกระเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วเนาะขอบใจเด้อขอบใจแห้งใจอีกเทื่อนึงขอบใจทั้งพ่อท้องที่ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาฮักเอื้อยเพิ่นว่าเมื่อวานนี้แม่คำโทรมามื้อนี้พ่อท้องโทรเข้าแล้วเด้อเพิ่นแบ่งมือกันเนาะมื้อนี้ได้ยินเสียงพ่อท้องมื้ออื่นนี่ได้ยินเสียงแม่คำมื้อใดที่ได้ยินเสียงแม่คำแม่นบ่ได้ยินเสียงพ่อท้องก็เป็นความฮักที่หลายคนโอ้อยากมีเด้ความฮักดีๆแบบนี้ก็ขอให้พ่อแม่โดยเฉพาะก็คือทั้งพ่อท้องแม่คำจันทลังสีเนาะขอให้ฮักเย็นยาวมั่นฮักกันสวนนิรันดรเด้อเสียงเพลงที่แนะนำกันเข้ามาฮักเอื้อยถามว่าต้นน้ำเปิดให้บ่ทวงบ่ทันกายอย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจเด้อพ่อทองเด้อ โดยอิงใส่ตามเวลาห้องทรงเนาะถามว่าบ่ทันมื้อนี้ก็จะยับย้ายเปิดให้ในมื้ออื่น เสียงเพลงนี้ฝากไปทางแม่วันเด้อติดตามรับฟังรายการอยู่คนพิเศษส่วนว่าสาวนองบอนมีรายการอยู่ทางอัตตปือที่เมืองสนามไซถ้าว่าเสียงเพลงเปิดให้บ่ทวงบ่ทันต้นน้ำจะเลือนให้ในมืออื่นจะเปิดให้เนาะสองเสียงเพลงที่ยังติดข้างไว้ส่วนว่ามื้อนี้ขอบใจมีรายการทุกคนแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามามีแต่เพลงม่วนๆฟังเพลงนี้ฟังแล้วก็ได้กำลังใจฟังแล้วก็รู้สึกดีอยู่เป็นกำลังแห่งใจให้กันและกันเนาะมีรายการส่งท้ายด้วยคนพิเศษหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกทานจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพอกับตุ่นน้ำได้ไหมในมื้ออื่นมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ที่5ขององค์คณภาคศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นเมืองบรมนีท่านกีแก้วไข่คำพีทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดได้แนะนำให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวสุดที่5พร้อมด้วยสมาชิกภาคต้องเอาใจใส่คนกลัวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบแผนวิธีการรูปการนำพาซีนำการโฆษณาศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้แก่สมาชิกภาคพนักงานรัฐกรสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้เอาแห่งงานให้มีความตื่นตัวทางด้านการเมืองมีสติต่อการจัดตั้งเสื่อมั่นอุดมการสังคมนิยมเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายของพรรคกฎระเบียบของพรรครัฐธรรมนูญกฎหมายของรัฐกฎหมายกรรมบาลลาวและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
1: คณะบริหารงั้นพรรคชุดใหม่ต้องตอบห่วงและครอบภาคข้าน้ำภาคหรือห่วงหรือน้ำภาคบรรดาสายสมาชิกพรรคมันจะนำคนกว่าปั๊บปุ่มมึกเบียดงานการเมืองเลยศึกษาอบรมกันนั้นจะใส่วิธีการมีแบบแผนวิธีการพูดกันอะไรต้องการน้ำภาคต้องมีการปั๊บปุ่มเปลี่ยนปั๊บปุ่มใหม่เปลี่ยนใหม่ต้องมีการหันเปลี่ยนเนี่ยอันใดดีเนี่ยตัวเก่าต้องนำมาพิจารณาอันใดได้ผลผ่านพิจารณาอันใดที่ยังขาดตุกบกพร่องอันใดที่มันบกสอดคล้องปั๊บหยิบตัดที่ใดปั๊บเห็นคือเก่าว่าคือเก่าบางเรื่องมีบางอันก็ได้มีบางมันหมดในสภาพใหม่ในเงื่อนไขสภาพแบบนี้ใหม่ครับมันบอกมันเก่าสัจจพิจารณาเพื่อยังจุดสูงและเพื่อตั้งปุ่มยกถูกควบตื่นตัวทางการนั้นสติต่อการจัดการสติต่อระเบียบที่ในสติต่อกฎหมายของพนักงานของสมาชิกสภาพนับไปถึงชาวปกครอง
0: ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลเสนอให้คณะบริหารงานภาคสุดใหม่ต้องค้นคว้าทาแหงที่บ่มซ่อนของตนเพื่อสร้างเงินไขพัฒนาเศรษฐกิจล้มมูถูกต้องตามกฎหมายสร้างฐานรายหับให้องค์การจัดตั้งกรรมบาลองค์การจัดตั้งมหาชนอิงใส่เงินไขความอาจสามารถตัวจริงตามทิศเพิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเท่าละก้าวตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
4: ชื่อบุญกองสวีซัมที่บ้านหนองนาหนองสีโคตร
3: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
4: ตาบริเวณหูเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่หน้าตา 4-5 ปีแล้วการตอนนั้นว่าบ่เห็นหยังเนาะได้รู้ไปน้ำฝ่าน้ำเหนียวไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
3: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ่
4: เห็นแจ้งคักแล้ว
3: บ่ต้องได้ใส่เป็นตาแล้วบ
4: ่บ่ได้ใส่เป็นตาอย่
3: างนี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ่
4: ออกแดดก็ปกติ
3: ดีใจบ่พ่อ
4: ดีใจเห็นหุ่งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ่งอย่างนี้ก็เห็นหุ่งดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
3: บริษัทเฮาก็เห
5: ีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พ่อเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นฮุงกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจำวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเนาะไปมาใส่กั

0: สะดวกสบายทำมาหากินกับบ่ได้มีอันของกันค่ะเนาะเดี๋ยวให้พ่อฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
1: ข้าว่าผู้ใดเป็นปัญญาคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตาพอมากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อคุณกล่องหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ

0: ยพรให้ตัวแทนทุกคน
1: อย่าได้วาจาต้านสอนมาให้มันเฮาสอนเตาให้หมดน้ำคำนั่นแม่นบ่ควรสุขสบายดีมีรายการสวัสดีพ่อแม่ปลุงแม่ป้าอาวอาทุกภาคส่วนขอนำเพื่อนมิตรแฟนรายการทางเพจแห่งชาติลาวทางเฟซบุ๊กเบาไทยและกับพ่อแม่นะติดพี่น้องนะเพื่อนมิตรทุกท่านนะเข้าสู่รายการลองลิสเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากทางบริษัทลองลิสการค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์และก็ยังมีอีกแบรนด์สินค้าต่างๆเข้าห่วมก็คือบริษัทโรงงานหรือว่าโรงงานตัดงิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายนะเป็นภาคส่วนที่เข้าห่วมอุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไซแข็งกระดมไซห้านเท่าพันโมบายโฟนจำหน่ายโทรศัพท์หนองแมงดาเมืองไซแข็งกระดมไซแบรนด์เทียนพึ่งน้ำโซ่แบรนด์ขับเปียกแซบสองไอน้องตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทั้ง3ทานก็คือห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางห้านขายยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ห้านแม่กูดจำหน่ายยามองลงลิสตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงนั่นคือผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้นะเคียงข้างสร้างฝันไปน้ำกันมีรายการเฮาเนาะสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมด้วยบทเพลงด้วยข้อมูลอาสาละดีเอามาตอดมาฝากพร้อมทางประสานสมทบกับภาคส่วนที่อยากโทรเข้ามาหน้าใหม่ก็มีเบอร์ให้ที่0305787052 5787052นี่เป็นเบอร์ประจำห้องส่ง FM 103.7 ของพวกเราในปัจจุบันนี้เป็นรายการสดได้มีรายการเฮาเด้อทักทายสบายดีเข้ามาได้สนใจต้องการอยากสอบถามข้อมูลอาหารเสริมประเภทใดแด่เบิ่งแยงสุขภาพแนวใดรับประทานแล้วดีแนวใดกระโทรเข้ามาที่020-9829-4228 9829-4228นี่เป็นเบอร์ทั้งห้องการตั้งอยู่บ้านหนองท่าเหนือเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์เด้ออันนี้มันทั้งห้องการมันตั้งอยู่แคมทางหลวงเลยเด้อมื้อนี้ไล่สดผ่านทางเพจแห่งสารลาคือเก่ากับพิมพ์เข้าไปหน้าเฟซของท่านนะก็จะเด้งขึ้นมาก็จะเห็นแล้วแหละเนาะสถานีของเฮากำลังไล่สดอยู่และก็ทั้งภาคส่วนที่ติดตามทางวิทยุก็หันขึ้นไปที่ห้อย3ก็จะได้ยินนะปัจจุบันนี้กำลังจัดรายการอยู่ออกอากาศไปทั่วประเทศออนไลน์กันไปทั่วโลกติดตามได้ทางออนไลน์นะสนใจอาหารเสริมกับคอมเมนต์เข้ามานะหันเบิ่งแล้วเห็นแล้วอยากได้ก็คอมเมนต์เข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ก็ได้หรือว่าจะโทรเข้าไปทั้งหลังไมค์ทั้งห้องการเลยก็ดีเนาะขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการทุกภาคส่วนขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในแต่ละมื้อและขอบใจพ่อแม่ที่ติดตามรายการเป็นประจำนะบางท่านก็บ่ได้โทรบางท่านก็โทรบางท่านก็ได้ฟังบางท่านก็บ่ได้ฟังก็เป็นช่วงแต่ละระยะระยะไปรายการของเราออกอากาศเวลา 10:00 ถึง 11:00 นะเหลือแต่1 ชั่วโมงแล้วเด้อมีรายการของเมื่อก่อน2เนาะปัจจุบันนี้1 ชั่วโมงนะต่อจากรายการโคศกสาวสวยผ่านมาแล้วก็เข้ามาสู่โหมดของสไตล์เบาไทยจัดกันต่อสาวรวมไซมีรายการมาแล้วนะขึ้นหน้าจอคอมมาแล้วจัดให้สาวพิ้งรัศมีเป็นศิลปินขับห้องม้วนๆกันเพลงนี้เจ้า

0: จึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: สบายดีติพ่อแมวเด้อพี่น้องตำบลดัดตานทั้งแม่เผยแม่ไผพี่น้องทั้งกันนาคันทุงพุ่นแดแล้วแกไปเยี่ยมยำทั้งลูกค้าทั้งบ้านนาควายนาโนงหัวบ่อพุ่นเด้อเป็นดงควายสบายดีอยู่บ่เนาะทั้งสาวงามสาวจึงสาวสีสาวสอนนะได้หลายผักสวยได้ติดตามรายการก็เป็นลูกค้าประจําลูกค้าอาหารเสริมทั้งผักสวนมักความงามกันมีให้นะผักปูบํารุงผิวพรรณอยากผิวงามนะสะลอการเหี่ยวของใบหน้าห้อยตีนไก่ห้อยตีนกานะก็สุดแล้วแต่บางท่านก็ตีนใหญ่ตีนน้อยแต่ก็จะเว้าเรื่องใบหน้าคนเฮามันก็บ่คือกันบางคนนี่ก็อายุดีอายุหลายแต่ว่าก็ยังหนุ่มอยู่บางท่านก็ยังหนุ่มๆอยู่แต่ว่าหน้าเหี่ยวแตกต่างกันคนเฮาก็ได้การดูแลสุขภาพร่างกายผิวพรรณบ่คือกันแต่โดยรวมแล้วบางท่านสุภาพสตรีที่ก็มักงามอยู่แล้วนะมักเติมแต่งแต้มคิ้วทาโลชั่นต่างๆใส่ครีมหรือว่ามีอุปกรณ์เสริมความงามเพิ่นเข้าไปแต่ว่ามันก็เป็นเพียงภายนอกนี่ละการเฮางามตอนแต่งเนาะงามแต่ตอนเฮาแต่งบัดเวลาบ่แต่งนี่ก็เป็นแนวใหม่แต่ว่าผู้ความมั่นใจทางภายในมันต้องเริ่มต้นอยู่ทางภายในก่อนสุขภาพเพราะว่าผิวหนังเฮานี่มันบ่ได้หมายความว่าต้องงามแต่ตอนแต่งต้องงามทางในพร้อมสุขภาพผิวหนังมันเป็นแนวใดการเติมเต็มสารอาหารวิตามินแคลเซียมสมุนไพรต่างๆอายุหลายขึ้นคอลลาเจนในร่างกายก็ลดลงนะตามเปอร์เซ็นต์ของอายุ30 50 80ขึ้นไปก็จ้อยก็พร้อมก็แห้งก็เหี่ยวเป็นตามกาลเวลาห้ามกันบ่ได้แต่ว่าการดูแลสุขภาพมันก็เป็นจุดหนึ่งปัญหาหนึ่งที่พวกเราช่วยให้ผิวพรรณมันดีขึ้นนุ่มขึ้นเป็นสาวขึ้นอายุเป็นเพียงตัวเลขซื่อๆมันส่องแสงแล้วก็ยังลึกถึงปัญหาตัวที่เรากินลงไปว่าสรรพคุณอาหารเสริมอาโรเจนพาร์ทของพวกเรามันเป็นได้ใดเข้ามาสอบถามเบิ่งมีรายการเราอยากได้ไปรับประทานเพราะว่ามันจะไปช่วยบำรุงเล็บตีนเล็บมือเส้นผมคอกระดูกคอต่อต่างๆแขวน้ำอีกเนาะลายแนวผิวหนังระบบเส้นเลือดเส้นประสาทกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆมันช่วยผิวพรรณกระพองใสขึ้นบ่ควรพลาดหาโอกาสเป็นเจ้าของเด้อมีรายการกับอาโรเจนพาร์ทประเภทซองทรงใส่น้ำรับประทานง่ายแซ่บบ่แม่นแคปซูลเด้อมีรายการทรงใส่น้ำธรรมดาบ่แม่นน้ำฮ้อนน้ำบ่ให้เย็นคือธรรมดาน้ำธรรมดาทอกลงไปแล้วก็คนๆจักหน่อยสีสันสดใสนะแซ่บบำรุงเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกาย เสริมความมั่นใจให้ผู้ที่มักสวยมักงามมักนุ่มมักรออายุหลายแล้วก็ให้มันไปแล้วอายุบ่เกี่ยวกันแต่ปัจจุบันนี้ยังดียังงามอยู่ยังฟิตเปี้ยเด้ทั้งอายใหญ่เพิ่นก็ฟิตทั้งอันใดเจ้ใหญ่เพิ่นก็ปู๊บกระปี้กระเป๋ามั่นใจแต่เมื่อรัฐทานลงเฮือนไปงามนี่เสริมแต่งเข้าไปอีกโอ้ 100% มื้อนี้มั่นใจคักละอันนี้ก็คือสิ่งดีๆเอามาตอดมาฝากก็คืออาโรเจนผักนะนั่นก็สินค้าใหม่ของพวกเฮาอันนี้โคสุกก็ได้ยกมาเว้าว่ากันอยู่ตลอดนะบางท่านก็กินแล้วดีแท้โอ้คักผิวเริ่มใสขึ้นกระจ่างขึ้นมาโอ้คักเลยนะส่วนที่ฟังเมื่อกี้เนี่ยมันสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของจีโก้พลัสนะเป็นอาหารเสริมประเภทแคปซูลเด้อมีรายการทางบ้านติดตามเบื้องการไล่สดน่าจะเห็นกล่องเป็นสีทองๆจังหน่อยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวจีใหญ่จีโก้พลัสจีโก้พลัสเนี่ยมีการธรรมดาเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นจีโก้ธรรมดาแต่ว่าปัจจุบันนี้วิวัฒนาการใหม่เสริมเติมขึ้นไปให้มันเข้มข้นกว่าเก่าเป็นพลัสนะคักหลายได้มีการเขาสอบถามข้อมูลติดตามเบิ้งอ่านเบิ่งในเพจพวกเฮาก็ได้นะที่ภาษาอังกฤษที่ LONGRICH สุขภาพดีด้วยมือเฮาเด้อพิมพ์ใส่หน้าเฟซของท่านแล้วก็ไปอ่านเบิ่งสรรพคุณของจีโก้พลัสดีต่อสุขภาพเป็นอาหารเสริมบำรุงแล้วครับจับต้องได้มีรายการบ่ได้เพลงหลายๆท่านก็เพลงบ่อาจารย์โคสุกบ่ยังบ่ได้ถามบ่ต้องขึ้นมาเพลงเดี๋ยวกูทางหลังไมค์พนักงานเพิ่นให้ข้อมูลจับต้องได้สบายอันนี้ถือว่าเป็นอาหารเสริมประเภทแคปซูลดีนะเป็นไขมันบ่จังซี่ดินะบางท่านก็มีปัญหาเรื่องของไขมันนะปัจจุบันนี่ก็โอ้คันสิเว้าเรื่องไขมันก็ยุ่งยากเนาะเวลาเฮาสิกินนั่นกินนี่ก็ได้สิไปเห็นเพิ่นกินซอยจอกซอยจุกินอาหารกินอื่นไปก็ได้คลําคําแคบคือว่าคันเฮาบ่คลําแดก็แม่นมีผลโลดเด้คันเฮาเป็นไขมันแล้วไปกินผิดนี่เนาะต้องได้มีสติในการบริโภคอาหารต่างๆต้องได้เบิ่งอาจสิไปกินแบบทั่วที่ผดแดนคือผู้อื่นมันบ่ได้เลยผักสวนนี่มันต้องมีมีขอบเขตแล้วก็มีการจำกัดในการกินนะยากแห้งกับบ่ได้กินอีหลีนี่แหละเพราะว่ากินไปน้อยนึงก็สิว่าไปเติมเต็มขึ้นอีกมีปฏิกิริยาขึ้นมานึงมาหายใจฟืด2มาเจ็บหัว3มาแล้วเริ่มเป็นวินเป็นอย่างรถนะรู้สึกว่าบ่อยากคักในตู้รถนะมาหามารุดพรไขมันไปนํากันรายการเฮาเด้อจีโก้พาสปรับน้ำตาลในเส้นเลือดให้อยู่ในระบบปกตินะช่วยบำรุงเส้นประสาทและสมองอาการปวดเมื่อยต่างๆนอนบ่หลับบ่จังซี่ก็รับประทานลดนะแล้วก็ผักสวนที่เป็นความดันโลหิตสูงโอ้แห้งอันตรายอันนั้นก็เป็นภัยมืดอีกเนาะนั่งวิซื้อก็ล้มตึงเราได้อันนั้นอ่านหนังสือพิมพ์จะก็ล้มกินข้าวอยู่ก็ล้มลดน็อกนะอันผักสวนเป็นความดันก็ได้เส้นเลือดแตกตีบแตกตันบอกโอ้อันตรายเด้อฝากไว้จะสั่นแหลกเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารเสริมจีโก้พลัสนะพอพันสอบถามได้ทั้งหลังไม้และหน้าไม้กดสั่งซื้อได้เลยที่020-9829-4228สรรพคุณแบบนั้นนะรายละเอียดเติมพนักงานของเราก็จะเพิ่มเติมขึ้นอีกนะสาวเมืองปักสันเพลงนี้ศิลปินลูกไม้เมืองมูลมวนๆกันจ้ะ

0: ไทยพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: จังหวะม่วนๆเนาะมีรายการเมื่อกี้นี้ทางอาจารย์สมสะอาดเปิดซอกมาเปิดม่วนเลยนะสาวเมืองปักสันมีรายการเอาลงไปทางพี่น้องทางพูนทางใต้กันแดนะเมืองปักสันแข่งบริคันไซแขวนคำมวลท่าแขกสวรรค์เขตสารวัตรเซกองอัตปือจำปะซักได้ยินแจ้งดีกับทักทายเข้ามาเด้อที่0305787052เนาะบ่าวไทยเคยอ่านข้อมูลจากบัณฑิตท่านนึงในวัจนานุกรมนะอ่านไปพ่อคำเว้าคำหนึ่งมันบอกว่าถ้าเฮาอยู่กับเศรษฐี5คนเศรษฐี5คนเฮาสิกลายเป็นเศรษฐีคนที่6เด้ต่อไปถ้าเฮาอยู่กับนักอ่าน5คนเฮาก็จะประกายเป็นนักอ่านคนที่6ถ้าเฮาไปอยู่กับคนขี้ข้าน5คนเฮาก็จะกลายเป็นคนขี้ข้านคนที่6ชีวิตคนเฮามันขึ้นอยู่ที่เฮาเองเนาะการเลือกที่จะตัดสินปัญหาต่างๆก็คือยกตัวอย่างหลายๆท่านก็สอบถามเข้ามาว่าอาหารเสริมเพิ่นก็บอกว่าอยากได้อยากรับประทานแต่ว่าบางท่านก็คิดอยากเฮ็ดคิดอยากกินคิดอยากที่จะเป็นเจ้าของแต่ว่ายังบ่ลงมือเถอะมันก็บ่เห็นผลแล้วก็บ่สําเร็จจักเถอะเนาะเลือกที่จะปฏิบัติเลือกที่จะบริหารสุขภาพตัวเองในเรื่องของช่องทางอาหารเสริมก็มาล้มกันในรายการเฮาเด้อเพราะว่าอายุมันผ่านไปเวลาผ่านไปสุขภาพที่เฮาป่วยอยู่ปัจจุบันนี้บ่จะเป็นเรื่องของเบาหวานเป็นไขมันเป็นความดันมากไขหลังต่อมลูกมากใหญ่หรือว่าเป็นประเภทพวกทางเดินหายใจปอดหรือว่าปัญหาเรื่องของภายในลำไส้กระเพาะลิ้นสีดวงสิเนาะหรือปัญหาเรื่องของเลือดจากก็มีหลายๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นบางบุคคลเนาะแต่ว่าก็บ่ได้ควบรวมผู้ที่เป็นอย่างแดในปัจจุบันนี้เฮาไปกวดละเอียดที่แท้แล้วก็ต้องได้ไปกวดเบิ่งกวดพบแล้วฮู้แล้วแล้วเขาก็กลับมาเฮือนมาสารติดตามข่าวสารติดตามทุกช่องทางเพื่อให้ได้สิ่งดีๆมาหับประทานลองเล็ดของเฮาก็คือดังมีรายการได้ฮู้ๆกันเพราะว่าพวกเฮาเปิดบริษัทมาใน15ปีนี้เนาะเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดจำหน่ายอาหารเสริมทุกช่องทางเนาะทางโทรภาพทางวิทยุหลายๆคลื่นที่ผ่านมาหลายโคศกนะหลายพิธีกรก็เคยได้เว้าได้ว่าก็เคยได้ออกอากาศให้สู่ท่านได้ยินนะจุดประสงค์ของโคศกก็อยากให้มีรายการได้มีโอกาสเข้ามาสอบถามเบิ่งนะว่าอาหารเสริมเฮามันมีอย่างแดและก็มีสรรพคุณแนวใดเฮามาเริ่มต้นกับการดูแลสุขภาพล้มกันเบิ่งบางท่านก็สิโชคดีบางท่านก็โชคร้ายเพราะว่าหยังมันบ่ถูกจุดมันบ่ถูกบอนรับประทานบ่ถูกประเภทสรรพคุณบ่ถึงก็จังซั่นเนาะก็เสียไปซื่อๆแต่โคสุกบ่ได้ฮาร์ดเซลบ่ได้การันตีว่าต้องโอเคเพอร์เฟคทุกอย่างกับอาหารเสริมของเฮาแต่โคสุกอยากให้เข้าถึงเหตุและผลความต้องการของร่างกายเพราะว่าอาหารเสริมนี่มันเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นการเติมเต็มวิตามินแคลเซียมต่างๆสารอาหารที่มิตรรายการบ่ได้บริโภคเต็มหมวดในแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนเพราะว่าขาดเคลื่อนไปบ่หรือว่าเขากินหลายเกินไปบ่เฮ็ดให้ร่างกายเขามีปัญหาเจ็บป่วยหรือว่าทำลายตัวเองด้วยวิธีทางใดๆดื่มแอลกอฮอล์บ่พักผ่อนบ่หรือว่าแนวใดมันจึงค่อยเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาเมื่อมันเป็นแล้วเฮ ฮาก็ต้องได้ตัดสินใจและก็บ่าวาความตัดสินใจนํากันว่าจะเลือกอาหารเสริมของไผเท่านั้นเนาะโรงเรียนพวกเฮายินดีมีรายการยินดีปรึกษาปัญหาสุขภาพอาหารเสริมหลากหลายนะบางท่านก็ติดตามรายการแล้วก็โทรมาทางหลังไหมครับถามเรื่องต้มลูกหมากถามเรื่องปัญหาเรื่องของไขมันถามเรื่องเบาหวานถามเรื่องของกระดูกถามเรื่องของฤทธิ์สีดวงหลายๆแนวนะผู้ป่วยผู้เจ็บผู้ป่วยในปัจจุบันนี้ก็หลายท่านก็กดเข้ามาได้มีรายการเฮาที่020 9829 4228 9829 4228มาเริ่มรักษาสุขภาพกันอย่าปล่อยให้มันเวลาผ่านไปละล่ะอันนี้ก็คือความเป็นห่วงเป็นใยความหักความแพงที่ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพให้พ่อแม่เอาแต่แนวดีๆมาตอนยังให้หายเจ็บหายปวดอยากให้มีแต่ความสุขในชีวิตก็โทรเข้ามาเออมีรายการเฮาไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮานะเพลงนี้แหละแม่นคิดฮอดสาวอัตตปือศิลปินน้อยมณีสูแก้วสีอันนี้ก็เป็นลูกไทพุ่นนี่นะทางแขวงสารวันก็สีฮู้ฮู้กันเจ้าของบทเพลงอุ้มลูกตามหาเมียเด้เพลงเพิ่นหมอลำนะโด่งดังในหลายปีก่อนมาฟังกันเพลงนี้คิดฮอดสาวอัตตปือ

0: ดีข่าวดี
1: เพื่อตอบสนองความไม่ห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรบองนครหลวงเวียงจันทร
2: ์สบายดีทั้งเบาผู้เวียงยอดแก้วมณีสบายดีอีตาโคสกขอเพียงอย่าลืมสัญญาเด้อขอบใจทั้งน้องสายผู้เวียงยอดแก้วมณีติดตามทางเพจแห่งชาติลาวสบายดีอุดรไซสุวรรณทองก็ติดตามและจัดให้เด้อบทเพลงที่ขอมาก่อนไปฟังเพลงกันมาเว้ามาว่ากันเติมกับศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งในยามนี้เพิ่นก็มีนโยบายพิเศษให้ก็เดินทางไปพิเศษแนวใดก็คือการผ่าตัดเพิ่นบ่เอาเงินนำเด้อเพิ่นผ่าตัดให้ฟรีพักส่วนจากผ่าตัดต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินต้อลมต่างๆพยาธิทางดวงตาไปเซ็กไปกวดน้ำเพิ่นนะเพิ่นว่าคันบ่เป็นตาพาเพิ่นก็บ่พาก็ว่าเป็นตาพาเพิ่นก็พาให้เพิ่นก็ได้วางความตัดสินใจบางท่านก็เป็นมาดลบางท่านก็ยังบ่เป็นยังก็ดีนะคันผู้เป็นแล้วก็ฮีบฮ้อนไปพาเสียเงินแต่ซื้อยากับเลนแก้วตาเท่านั้นดอกบ่ได้มาเข้ามาบ่ถือเงินไปจะกีบได้อันผ่าตัดอันฟรีเพิ่นตัดออกนะบ่ไล่เขาในบินส่วนเสียเงินเนี่ยซื้อเลนกับแก้วตาเลนแก้วตากับยาไปกินอันนั้นก็ถือว่าจุดดีข้อดีเวลาทองโอกาสทองหีบฮ้อนเด้อมีรายการยามเพิ่นมีนโยบายแบบนี้เพิ่นก็ดนจังคอยเฮ็ดเทื่อนึงได้แบบนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิทั้งดวงตาทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีเครื่องมือทันสมัยเข้าสู่กระบวนการการปิ่นปั่วโอ้คักมีเบอร์โทรศัพท์ให้020-5755-4111 5755-4111จดเต็มๆไว้กับมาโลดผู้ที่มาแล้วก็กำลังปิ่นปั่วอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมได้ยินข้อมูลแล้วก็โทรมาเล่นมายามโคศกน้ำแดดเอ้ยพ่อแม่เฮาก็แจ้งดีๆสิ่งดีๆมอบให้นอกกับเบอร์โทรศัพท์นั่นแหละเป็นบอนที่จะนำทางทานไปฮอดบ้านหนองบัวทองเหนือสี่โคตรบองนครหลวงเวียงจันทน์นะเมื่อกี้นี้สายทั้งหลังใหม่สบายดีตู้ภูมิวัสดปัจจุบันนี้พอนอนเอามือกายหน้าผากอยู่ฟังเพลงฟังข่าวฟังอันเบาอุทัยเว้าอยู่วัสดพิกไปพิกมานอนสะแคงไปสะแคงมาฝนตกวัสดทพุนเอารักษาสุขภาพเด้อตู้ภูมิแล้วเพิ่นก็ขอเพลงว่าเมียหาเงินเก่งวัสดโอ้ก็ดีแล้วเนาะเมียหาเงินเก่งมันหาอยู่ไสล่ะบัดนี้หาอยู่ทงส่งผัวบ่เลยว่าหาไปซอกขาค้าขายบ่มันก็มี2ประเด็นบางท่านนี่ก็หาอยู่ทงส่งผัวบางท่านนี่ก็ไปค้าไปขายไปเรียกไปการอันนี้ก็คนละแนว จัดเพลงได้พ่อภูมิเด้อสบายดีตู้จอยเวียงสมแน่สบายดีสบายดีทั้งนะ FC แฟนรายการทั้ง Facebook ทั้งสาวตีบอุดมไซนางกุมภาเข้าเบิ่งการไลฟ์สดทางเพจเฮาก็มีหลายท่านเบิ่งแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ขอเพลงก็มีแต่ว่าเพลงอย่าลืมสัญญาแต่เพลงต่อไปมื้อนี้เบาไทยมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพนะมี7วิธีในการเบิ่งแยงสุขภาพด้วยตัวเองอยู่เฮือนอยู่ศาลเด้เฮาก็ต้องมาเฮ็ดกิจกรรมกันแด่ล่ะเนาะมีแต่กินกับนอนรู้สึกว่าเจ็บว่าป่วยเข้ามาละยามนี้บ่เป็นอันนึงก็คือเป็นอันนึงอยู่ตลอดต้องเข้ามาสู่แบบวิธีการเบิ่งแยงสุขภาพกันก่อนเพราะว่าร่างกายเฮานี่คันเจ็บเพิ่นป่วยมาละก็ยากอะไรก็ได้7วิธีในการดูแลสุขภาพแบบสบายสบายอยู่เฮือนอยู่ศาลอีพ่ออีแม่เฮานะอันที่1น่ะมันเฮาแน่นอนแล้วเรื่องของการกินเนาะเฮาต้องกินให้มันได้อรรถรสกินให้มันได้คุณประโยชน์ซอกแต่แนวมันแซ่บๆมากินนะก ินอาหารที่ดีต่อสุขภาพแบบใดนั่นบอกอันนี้มันจะมีย้อนหน้ามันอีกโดนเติบอยู่กันจิลมแต่ว่าเอาเป็นลักๆไว้นะอาหารนี่แหละเอาไปเลือกมาซอกกินนะแซ่บๆเด้อรายการเฮาเด้ออาหารทุกประเภทแนวใดที่มันดีต่อร่างกายก็ซื้อแล้วก็จกได้จกได้เงินนะคันบ่จกบ่ได้กินอันแซ่บกูมื้อนี้ราคามันก็ต่างกันเด้กันสิกินแต่ผักทุกมื้อมันก็สิบ่แม่นติร่างกายคนเฮามันก็ต้องรับทั้งเนื้อรับทั้งแป้งรับทั้งไขมันรับทั้งมากไม้มากอย่างไปซะเด้มันจะค่อยที่สุขภาพแข็งแรงนะ1มันอาหารเด้อเลือกเฟ้นดีๆสองมาแล้วมันออกกำลังกายโอ้คักเลยอันนี้เป็นยาวิเศษเลยออกกำลังกายได้ยังโอ้ได้แน่นอนเลยได้สุขภาพนี่แหละกล้ามเนื้อก็แข็งแรงกระดูกก็แข็งแรงเลือดล้มก็แล่นสะดวกเหงื่อไข้ก็ออกสารพิษก็ออกเวลาเฮาแล่นได้เหงื่อมานี่สังเกตเบิ่งรถเนาะแล่นเหงื่อออกสดๆนี่ปู้มันเผาผลาญออกมาเป็นธรรมดากินเหล้ากินเบียร์ขี้เกลื่อมขี้ไข่ออกมาเบิดนี่แหละคือข้อดีได้ทั้งสมองบำรุงเส้นสมองเส้นประสาทต่างๆมีการเน่งเตียงกล้ามเนื้อมีการเน่งเตียงกล้ามก็ใหญ่ขึ้นกล้ามกกขาก็ใหญ่ขึ้นเด็กบ่มีแข้งก็แข็งขึ้นกล้ามอึกกล้ามแขนหัวใจก็คือว่าหายใจนี่โล่งขึ้นเด็กออกกำลังกายเริ่มมือหนึ่งมือสองมือที่สามมือสี่ทิศทำอิดนี่ก็บ่อยากไหวไปใดนะทิศ2ทิศ3ทิศ4ไปเลยมันเริ่มแล่นไกลเข้าไกลเข้าเลยเด้นะเพราะว่าร่างกายเริ่มฟิตเด้นะเริ่มแข็งแรงแล้วก็เฮ็ดเป็นประจำออกกำลังกายเด้ออย่าพากันนอนตื่นสวยไหลพ่อไอ้แม่ก็ได้เฮ้อันนี้พ่ออันนั้นลุกพุ่น 8-9 โมงตอนสวยแต่บางท่านนี่ก็ลุกดึกอีหลีลุกแต่เช้าออกกำลังกายอันนี้ก็เห็นดีนำนะอันที่3มาแล้วมันกินน้ำซะแล้วบาดนี่ก็ได้บางท่านนี่ก็บ่มักกินน้ำเด้กินน้ำน้อยกินน้ำน้อยนี่เลือดขุ่นเลือดแคบเด้อบ่เห็นบ่ไปเวลาไปห้องหมอเนี่ยท่านหมอมันเจาะเลือดออกมาโอ้เลือดเจ้าขุ่นแห้งอีหลีบ่เจ้าบ่มากินน้ำแม่นบ่เอาแม่นแล้วซั่นเด้มันเป็นนั่นเด้การกินน้ำนี่มันดีดีหลายนะดื่มน้ำได้พาพากันกินน้ำนี่เด้ออันเมตุเมตาอยู่กันอยู่ศาลกับบ่มีเวียกหยังคั่นว่านั่นก็ดื่มน้ำซาต้มน้ำกินกินน้ำธรรมดาเพื่อสุขภาพกินแล้วก็ไปทายเบามันออกตามผิวหนังมันดีต่อสุขภาพได้ดื่มให้มันเพียงพอน้ำต่อร่างกายเฮาต่อไปบัดมันก็ต้องได้นอนได้เนาะแม่เนาะมันได้พักผ่อนแด้อันนี้วิธีการดูสุขนอนให้มันเพียงพอแต่ละมื้อ 9:00 นนี่คือมันบ่นอกบ่นานี่ก็มันหลับแล้วบ่จักปานเนาะบ่ว่าอยู่หัวให้ไปนาทั้งเขตนอกเพิ่นบ่มีเทคมีบาบ่มีอันนั้นดนตอกดนตีอย่างดอกเนาะอาจิเว้าแล้วก็ได้คํามากันแม่นเข้าแต่บ่นอนกลางมุ้งนอนเด้มิดเนาะเด้เห็นบ่เงียบได้ยินแต่เสียงนกเสียงหนูพักผ่อนเต็มทีมันบ่คืออยู่ในตัวเมืองใหญ่ตัวเมืองใหญ่นี่โธ่กันเฮือนอยู่แคมทางนี่มันบ่ได้นอนกันง่ายเนาะอันนั้นก็คือเขตมันแตกต่างกันนะแต่ว่าก็ต้องได้หาวิธีนอนให้มันได้เนาะคันว่าเฮือนอยู่แคมทางก็ต้องได้เก็บเสียงแดใส่ระบบแก้วใส่อันนั้นเก็บเสียงดีๆใส่แพดอกแพดานเนี่ยซันนอนบ่ได้อยู่แคมทางเนี่ยมันนอนบ่หลับมันเสียงลดเด้เนาะก็ต้องได้พักผ่อนให้มันได้แต่ 9:00 นจนฮอด4:00 นหรือว่า 7:00 นมันนอนเต็มทีนะสุขภาพที่ดีเด้อพักผ่อนพักกันหลับกันนอนเด้อบ่แม่นสิแจ้งอยู่ตลอดบ่ได้เด้ก็บางครั้งบางทีก็ฮะคันบ่มีเงินดอกเงินดีบ่ก็ก็อบอุ่นก็อยู่เนาะก็อยู่คืนนึงคืนนึงก็พอละรักษาสุขภาพต่อไปบัดเฮาต้องได้มาวางแผนกับแนวคิดสิจิตใจเฮานําเด้นะคิดหลายก็บ่ดีอีกเซาบ่คิดเลยพ่อแม่เฮาคิดหลายเจ้าสิป่วยคิดหลายเจ้าสิเจ็บบ่ให้คิดหลายเนาะซอกหาแนวมันดีๆมากินฟังเพลงม่วนๆอยู่กับหมู่กับกองผ่อนคลายสมองหลีกเลี่ยงบ่ให้มีสภาพแนวคิดเพราะว่าคนมีแนวคิดนี่สุขภาพจิตใจบ่ค่อยดีปานใดมันนอนบ่หลับเดี๋ยวมันคิดหลายเด้คิดย้อนเมียปะนี่ต้องมาคิดย้อนผู้สาวทิ่มบ่หรือว่าคิดนําเรียกนํางานคิดนํารถเพบ่คิดนําบ่มีเงินมีทองก็คิดไปเนาะนอนบ่หลับเอามือกายหน้าผากก็ไปมาก็ป่วยครอบตาดําเข้าปานตานกเข้าแต่ละคืนมันบ่ได้มันต้องได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่เพื่อสุขภาพเด้ออยู่เฮือนอยู่ศาลก็เปลี่ยนใหม่ บ่ให้คิดลูกกําเต้าหลายอีพอก็ได้ต่อไปบัดนี้เพิ่มความสามัคคีในครอบครัวสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีโอล้มกันแล้วได้สิหังสิมีแล้วได้สิมีอยู่มีกินให้มันมีแนวคิดบวกและแนวคิดสร้างสรรค์ซอกแต่เนี่ยมันดีๆเข้ามาบ่ให้คิดลบเนาะอันสิเฮ็ดหยังก็ย่านบ่สิไปเป็นอันนั้นนั้นไปเฮียนสร้างไฟย่านไฟช็อตสิไปขับรถก็ว่าย่านรถปิ้นอันใดก็คือไปเลยแล้วก็เลยบ่ได้เฮ็ดหยังเนาะมันบ่แม่นเฮาต้องได้คิดแต่มันดีๆคิดบวกครับสร้างเอามันจะสิ่งดีๆเข้ามาเนาะให้มันมีแนวให้จิตใจเฮามีความกระตือรือร้นและอันสุดท้ายมาห่างกายมันต้องได้เข้ากระบวนการเซ็กกวดกากวดครบทุกอย่างในแต่ละมื้อแต่ละเดือนแต่ละอาทิตย์นะประสานสมทบกับการรับประทานอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพประเภทใดแนวใดก็ถือว่าเซ็กเบิ่งข้อมูลสรรพคุณมันดีเอามากินเอามาดื่มแล้วดีกินแล้วผ่อนคลายกินแล้วลดพอดอากาศต่างๆอันนี้แม่นแนะนำนั่นแหละคือ7ประการไง7หัวข้อในการดำรงชีวิตดูแลสุขภาพอยู่เฮือนอยู่สารแบบง่ายๆเด้ออันนี้ก็คือปฏิบัติให้มันได้ที่ก็ถือว่าแข็งแรงแล้วเนาะรายการพวกเฮาก็ถือว่าเป็นรายการจัดจําหน่ายอาหารเสริมสมทบกับอาหารเสริมเติมเต็มสารอาหารที่ขาดหายไปด้วยอาหารเสริมทั้ง6ประเภทโทรมาได้เนาะ Gigo Plus 2แมนโคลินบำรุงสายตา3โมตินาปักขาวทอง4อาโรเจนพาส5ดับเบิลคลิกพยาธิยิงและอันสุดท้ายฟิกเซซี่เฉพาะภาคส่วนที่ทายยากเนาะอันนี้ก็ถือว่าทั้ง6ประเภทของเราจัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้นะส่งฟรีทั่วประเทศเด้อโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ทั้งห้องการที่020-9829-4228นะพอดีพองาม1ชั่วโมงมีรายการเฮามื้อนี้นะเฮาก็โอลมกันแดมีบางมื้อก็เอาตามสเต็ปปล่อยเพลงให้ฟังแต่มื้อนี้ก็ยกเอาปัญหาสุขภาพมาเว้ากันหลายเติบเนาะเพราะว่าให้มีการเข้าใจในเนื้อหาต่างๆของรายการพวกเฮานะบทเพลงที่ขอมาอาจจะบ่ได้ฟังเต็มห้อยนะบางท่านก็ได้ฟังก็บ่เป็นหยังแต่ว่าปิดท้ายบทเพลงนี้เลยอย่าลืมสัญญาศิลปินเตซินขันแก้วเด้อเอาตามคำขอจากทั้ง FC แฟนรายการทั้งเพจแห่งชาติลาวนะแล้วก็จะจากไปข้าพเจ้าต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการก็คือทั้งบริษัทลองลิสต์การค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยขอบใจหงหมอเวียงจันทน์ปักกิ่งหรือว่าศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งนั่นแหละเนอขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขอบใจห้านเท่าพันบอบายฟูนขอบใจแปนกระเปียกแซบขอบใจเทียนพึ่งน้ำสุกขอบใจตัวแทนก็คือห้านขายานั่นเองดาราหลวงเฮาบางเด้อตลาดดาราขอบใจแม่ยกบ้านทาราชเมืองแก้วอุดมขอบใจแม่นแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้บ่ได้ออกอากาศให้เด้อไว้มื้ออื่นจะออกอากาศให้เนาะว่าทานใดแดอยู่แขวงใดบ้านใดอาหารเสริมประเภทใดมื้อนี้ก็สะสมไว้หลายมื้อพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของออเดอร์ที่มีรายการสั่งซื้อในสมุทรโคสุกจัดเนาะเดี๋ยวมื้ออื่นจะอธิบายให้เด้อเกี่ยวกับว่าผู้ใดแดซื้อหยังแดหรือว่าพบกันมื้อวันจันทร์ผู้ก็ได้นะอันนี้ก็ถือว่าเวลาพวกเฮามาฮอดนี้ก็แม่นปิดท้ายเพลงนี้วันนี้ขอบใจทางสวนสะอาดนะที่ว่าคุ้มเครื่องเสียงและปล่อยเพลงในแต่ละมือนะขอให้ความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ทานผู้ชมและทานผู้ฟังทุกทุกท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงรับประทานอาหารเสริมของลองลิศพวกเฮาวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวในระยะผ่านมาขณะโคจามหมศูนย์กลางผักได้เพิ่มทวีการพัวพันพัวมือกับบรรดาองค์การที่เหตุเวียกงานโคจามหมการเมืองแนวคิดของประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์บรรดาประเทศในภาคพื้นและสากลในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโคจามหมขององค์คณะผักคณะโคจามหมศูนย์กลางผักระยะหาปีผ่านมาต่อกองประชุมใหญ่สามสิบผักครั้งที่ห้าองค์คณะผักคณะโคจามหมศูนย์กลางผักที่จัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีทานคำมอนจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางผักให้ฮู้ว่าในระยะผ่านมาคณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางผักได้เพิ่มทวีการพัวพันแบบพิเศษและการหัวมือหอบด้านกับเวียดนาม

0: และคณะโฆษณาศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างเป็นปกติได้เพิ่มทวีการพบวันร้องมือแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านการค้นคว้าทฤษฎีและพฤติกรรมร่วมกับสภาพทฤษฎีศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามพรรคคอมมิวนิสต์จีนและพรรคคอมมิวนิสต์คูบาอย่างเป็นปกติอันนั้นแม่นการจัดตั้งปฏิบัติ7แผนงาน30โครงการเนาะสมัครสังเกตคือนักข่าวได้คือได้น่ะผลดีที่พวกเราได้ทําการจัดตั้งปฏิบัติ
1: ท่านคำมนจันทจิตให้ฮู้ตื่มว่าในระยะผ่านมาคณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางพรรคได้สุ่มใส่การนำใส่สื่อและกำลังแห่งสังรวมเข้าในเวียกงานโฆษณาหุ้มและการก่อสร้างพนักงานโฆษณาหุ้มเพื่อให้แนวทางนโยบายของพรรครัฐไปฮอดไปถึงเป้าหมายต่างๆอย่างกว้างขวางคนคว้าเขียนบทออกรายการวิทยุเข้าใจมติ11ของพรรคปฏิบัติให้เป็นจริงเคลื่อนไหวโฆษณาเคลื่อนที่นำเอาสารคดีมือเสื้อของชาติของพรรคของผู้นำการปลูกการเลี้ยงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไปสายให้ประชาชนเขตทางไกลสกลีกเพื่อปลุกระดมความตื่นตัวเป็นเจ้าการปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรครัฐโดยมีมวลชนเข้าร่วมรับชมเป็นจำนวนหลายสมภวันมาวงไซอ่าน
2: รายการออค MOIC สื่อสาร
3: รายการออค MOIC สื่อสาร

0: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่าน
1: อย่างสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้อนรับพี่ทักเป็นเพียงรายการทุกท่านเข้าสู่รายการอุตสาหกรรมการค้าสื่อสาร
0: หรือว่า MOIC สื่อสารหรือเอิ้นสั้นๆย่อๆล่ะว่าโอโคสื่อสารพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์อังคารและก็วันพุธเวลาก่อนอาหารเที่ยง 11:00 น. 12:00 น.ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz และก็ออกอากาศผ่านทางออนไลน์เพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวควบคู่กับเพจของMOIC สื่อสาร
1: จ้ามาพบกันในมื้อนี้เช่นเคยเป็นรายการออกอากาศสดแล้วก็ท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังผ่านทางออนไลน์ก็จะเห็นว่าอู้มื้อนี้มี
0: มี
1: แ
0: ข
1: กเชิญเข้าพบในรายการ3สาวหน้าตาก็สิคุ้นเคยผู้ประพันธ์มาทั้งบ่มาเลยคําเพิ่นก็มาร่วมสัมภาษณ์แต่ว่ามาร่วมสัมภาษณ์ในเรื่องของลงลึกนั่นก็คือเรื่องของ SME
0: เจ้า
1: อันนั้นแม่นผ่านรายการพอพูดเรื่อง SME
0: แ
1: ต่
0: ละ
1: วันนี้ก็ยังจะมาเว้าเรียกนี่แหละแต่ว่าจะมาในนามของ
0: กลุ่ม
1: กลุ่ม
0: มื้อนี้เป็นโอกาสที่พิเศษที่พวกเขาจะได้สนทนาท่านห้องหัวหน้ากลุ่ม
1: เจ้าเอิ้นว่าเป็นการเปลี่ยนตัวกันทันๆก็ได้จะได้บ่สิว่าโอ้อนุญาตแจ้งเติมเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางโคโซเองก็ได้โปรโมทไปแล้วว่าจะแม่นทั้งหัวหน้ากลุ่มเพิ่นมาร่วมสนทนาตัวจริงแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นติดภารกิจด่วน
0: เจ้า
1: ด่วนอีหลีก็เลยว่าคือซั่นก็บ่เป็นหยังท่านห้องมาแต่ว่าท่านห้องมากับข้อมูลนี่มันบ่ได้เป็นห้องเลยบอกยังคงอัดอยู่เก่าย
0: ังข้อมูลแน่นแล้วก็จะใช้เวลา1ชั่วโมงนี้ในการฟังเพลงฟังข้อมูลสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะมื้อนี้พวกเฮา2คนก็คือรายการ MOIC สื่อสารได้รับเกียรติจากทางท่านห้องหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางปริญญาเอกนางมาลัยคำพีระวงศ์เนาะที่จะมาสนทนาในรายการของพวกเฮาพีระพรเปลี่ยนนามสกุลให้ละมาดูคุณเคยแต่ซื้อลิ้นกันแต่ซื้อลิ้นกันมื้อนี้ก็เลยเปลี่ยนนามสกุลให้เลย
1: ขออนุญาตเอาทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังยังเป็นทางการอีกครั้งนึง
2: เจ้าสบายดีเนาะคือได้พังงาว่าวแล้ววันนี้หันเปลี่ยนตัวกับท่านหันนิดนึงแต่ว่าทางกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเขาตั้งใจเพื่อว่ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลมาเผยแพร่แล้วก็มาแนะนำ
0: เจ้า
2: ต่างๆที่เกี่ยวกับกลุ่มแล้วก็กองทุนส่งเสริม MSME ครับ
1: จ้า
0: ส่วนใหญ่จะพบกันในบรรยากาศตอนเลง มื้อนี้เปลี่ยนบรรยากาศตอนเที่ยง
1: มื้อนี้มาในบรรยากาศตอนเที่ยง
0: เจ้า
1: แต่ก็เสื้อในว่าตอนนี้ยังได้อยู่เนาะยังบ่ทันหิวข้าวหลายติ
2: อย่าง
0: ๆเอาข้อมูลมาเล่าก่อนไปกินข้าว
1: เอาพอยิกพอหยอกก่อนเข้ารายการเนาะ
0: เจ้าม
1: ื้อนี้เฮามาร่วมสนทนาแม่นภายใต้หัวข้อนโยบายการช่วยเหลือและการเข้าถึงแหล่งทุนฉะนั้นเอาเพื่อเป็นการเฮ็ดให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมมาฟังตอนนี้นี่เป็นบางท่านนี่อาจจะโน้ตข้อมูลไว้ก่อนแล้วได้เพราะว่าอาจจะอยากถามในเมื่อวานนี้ทางโฆษกก็ได้แจ้งไปแล้วเนาะว่าจะมาเว้าเกี่ยวกับหยังเนาะก่อนอื่นบ่ดีให้ท่านปอมาเลยคํานี่ได้นําเสนอเนาะเกี่ยวกับเรียกรวมเนาะว่าในปัจจุบันนี้รัฐบาลแล้วก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมการค้านี่ได้มีนโยบายหรือว่ามียุทธศาสตร์ลักษณะอันใดในการที่จะช่วยแล้วก็ซุกยู่การเติบโตของ SME ในลาวเฮาโดยเฉพาะก็แม่นในระยะเศรษฐกิจที่มีความท้าทายอยู่ในปัจจุบันนี้ท้าทายหลายอย่างอีหลีเด้ปัจจุบันนี้นะเนาะ
2: เจ้าคันว่าเรื่องเศรษฐกิจมานี่มันคู่สึกว่าทุกอย่างกระสีมานลงที่กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วกันค่ะเพราะว่าเมื่อกี้นี่ได้เว้าหยอกกับเอ้ยพังงาอยู่เนาะว่าปัจจุบันภายหลังที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเฮาได้โฮมกับกระทรวงอันพลังงานและบ่อแ
1: ฮ่
2: ก็คือว่าถ้าว่านับเป็นนั้นทางด้านนั้นผู้ประกอบกิจการนั้นก็คือว่าตัวอย่างเนาะตั้งแต่ผู้เดียวเลยหรือแม่ค้าปิ้งกล้วยจนไปฮอดการส่งออกบ่อแฮ่การส่งออกไฟฟ้าการส่งออกใหญ่ๆคือทุกอย่างเลยนับตั้งแต่จุลวิสาหกิจจนไปฮอดวิสาหกิจขนาดใหญ
1: ่จะมารวมอยู่นี
2: ่มารวมอยู่น้ำกระทรวง
1: เป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นเนี่ยเพิ่มๆอีกเนาะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเน
2: ี่ยในความรู้สึกก็รู้สึกว่าความรับผิดชอบหลายขึ้นแต่ก็รู้สึกว่าพวกเขามีส่วนประกอบมีการประกอบส่วนให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฉะนั้นเมื่อตอบคำถามเนาะสิ่งท้าทายต่างๆหั่นแน่นอนก็คือว่าประเทศเฮาในปัจจุบันหั่นถ้าว่าเป็นน้ำมันเฮาก็ยังนำเข้าเป็นหลักแต่ว่าสิเป็นน้ำมันบ่ว่าสิเป็นวัตถุดิบอย่างต่างๆที่มานำใช้ในการผลิตเป็นสินค้าหันฉะนั้นเมื่อเวลาที่ราคาน้ำมันขึ้นเมื่อเวลาที่เงินเฟ้อมีการเหน่งติงและอื่นๆนั้นยังบ่พอยังไปเจอตัวอัตราภาษีอีกเน
0: า
2: ะคิดว่าหลายๆคนก็สิทราบน้ำกันจึงว่าเฮ็ดให้ ผู้ประกอบกิจการในบ้านเฮาหันประสบกับสิ่งท้าทายหลายพร้อมนั้นประชาชนเองก็พบกับสิ่งท้าทายคือกันเพราะว่าอย่างราคาสินค้าสูงขึ้น
0: เ
2: ฮ็ดให้การส้มไส้ของเฮามันหลุดลงหรือว่าเฮ็ดให้อนาการขับเคลื่อนอีหยังต่างๆมันเกิดมีการสะดุดเล็กๆน้อย
0: ๆเจ้า
1: เพราะว่ามันก็เป็นตรงโซ่ไปน้ํากัน
2: ทําเฮ็ดน้องแม่นและฉะนั้นในเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพวกเขาแม่นเฮ็ดเวียกนักหลายขอยอมรับเลยบ่ว่าสิเป็นกรมใดหรือว่าเป็นสถาบันหรือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ
1: เจ้า
2: โดยอิงตามภาระบทบาทและหน้าที่ที่ว่าทั้งพวกเขาได้รับมาก็คือว่าสุ่มใส่เฮ็ดแนวใดให้มีอนาการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องถูกจุดและฉะนั้นในท้ายปีผ่านมาหันพวกเขาได้สุ่มใส่ในการสร้างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้า5ปี2026ค่ะ2030หันก็คือว่าได้สุ่มใส่3เสาค้ำหลักเพื่อว่าเฮ็ดแนวใดจะช่วยให้จุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือว่าจนกนะ
0: เจ้า
2: ให้สามารถปรับตัวได้มีความยืดหยุ่นและก็ห้อมกันนั่นก็ต้องเข้มแข็งนำจะอ่อนแอบ่ได้เนาะในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้และในแผนพัฒนาหันคือได้กำหนด3เสาค้ำหันก็คืออันที่1เนาะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม อันที่2เป็นการเพิ่มทวีการค้าและการเข้าถึงตลาดแล้วอันที่3เป็นการยกระดับการพัฒนารัฐวิสาหกิจหรือว่าภาคเอกชนรวมอยู่ในการหันเฮ็ดแนวใดให้กับเจ้ามีความเข้มแข็งและพัฒนาได
0: ้
2: ซึ่งว่าสำหรับกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขอว่าย้อนกลุ่มส่งเสริมจนกเฮาเนาะคือว่าได้นำเอาแผนพัฒนาใหญ่ของกระทรวงหันมาผันขยายเป็นแผนพัฒนา5ปีของกลุ่ม
0: เจ้า
2: เอิ้นว่าแผนพัฒนาอนาจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง2026ค่ะ2030พวกเขาได้ผันขยายอนา3เสาค้ำหันมาเป็นอนาแผนโดยกำหนดมี6นโยบายอยู่ในหันแต่ว่าสำหรับอนาการผันขยาย3เสาค้ำหันจะขอว่าตึมหน่อยนึงเน
1: า
2: ะคือว่าจะมีนโยบายส่งเสริมการผลิตหันเฮ็ดแนวใดให้มีการผลิตเป็นสินค้าและทดแทนการนำเข้าและพร้อมนั้นเฮ็ดแนวใดให้มีการผันขยายอนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและก็เศรษฐกิจสอจเคยได้ยินบ่
0: สอจ
2: สอจเคยได้ยินในเอฟังงาเราสิเต็มไปยัง
1: ถ้าว่าตรงนี้นี่มันบางท่านอาจจะฮู้แล้วแต่บางหรือว่าหลายคนอาจจะยังบ่ทันฮู
0: ้ยังบ่คุ้นเคย
1: ยังบ่ทันคุ้นเคยเส้นกับเส้นเดียวก็อนุรักษ์เป็นว่าย
0: ังบ่คุ้นเคยเลย
1: สอจบ่แม่นเสียใจได้เนาะตัวนี้เป็นเศรษฐกิจเอกราชเองเป็นเจ้าตัวนี
0: ้
1: ว่าเฮ็ดจังไหนเฮาจะเว้าถึงว่าเศรษฐกิจเอกราชมันเอกราชอยู่บนใดและคําว่าเป็นเจ้าตนเองนี่เป็นเจ้าตนเองคือเด้อใดตัวนี้จะต้องได้มาขยายความตื่มอีก
0: เจ้า
2: ขอฝากให้เบื้องของการเนาะให้ท่านพบวันเพิ่นมาช่วยขยายตื่ม
1: เจ้า
2: แต่ในเบื้องของพวกเขาเห็นนั้นเฮาสิคํานึงใส่ตัวนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและก็อนาแผนพัฒนาอนาอุตสาหกรรมและการค้าหัน
0: เจ้า
2: เพื่อว่าเฮ็ดแนวใดก็เฮ็ดสร้างความเข้มแข็งให้จนกเฮาให้มีการผลิตออกมาหลายขึ้นให้มีการอนาทดแทนสินค้านำเข้าแล้วพร้อมกันนั้นให้มีความเสถียรทางด้านการผลิตตัวอย่างเนาะให้มีฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ฟาร์มป่าเพื่อว่าให้เฮาพวกเขากุ้มตัวเองได้แล้วพร้อมนั้นก็คือให้มีการแปรรูปเช่นไม่ทูไม่จิ้มแคลบอลหรือว่าพวกน้ำดื่มอีหยังต่างๆใช่มั้ยลดพรการนำเข้าได
1: ้แม่นอันเป็นพื้นฐานได้ๆตัวนี้ว่าเฮาจะเฮ็ดเอาได้ให้มันมีความเข้มแข็งที่สุดภายในเน
2: า
1: ะก็คือต้องกุ้มตนเองซะก่อน
2: น
1: ะแน่นอนคันถามว่าเฮากุ้มตนเองไปแล้วเหลือจากหันก็จะเป็น
0: สินค้า
2: ถูกต้องเลยถูกต้องอีหลีแล้วบัดนี้เมื่อกุ้มตัวเองแล้วเป็นสินค้าแล้วเฮาต้องได้ยกระดับมาตรฐานของสินค้านั้นมันจังก้าวเข้ามาถึงการพันขยายตัวเสาค้ำที่2หันก็คือว่าการเพิ่มทวีการค้าและการเข้าถึงตลาดเพราะว่าถ้าเฮาสามารถขยายฐานการตลาดภายในแล้วเนาะ เฮาต้องก้าวไปถึงการส่งออกเพราะว่าอย่างเฮาบ่ต้องคิดว่าเฮาสิขายให้กับ7ล้านคนประชากรสปป.ลาวเฮาต้องคิดไกลไปกว่าหั่น
0: ต้องคิดใหญ่กว่าหั่นละ
2: แม่นไปอาเซียนบ่ไปภูมิภาคบ่หรือว่าไปสากลฉะนั้นสิเฮ็ดแบบนั้นได้ต้องเฮ็ดแนวใดคือต้องได้ยกมาตรฐานของสินค้าสินค้าต้องมีคุณภาพมีความหลากหลายแล้วในเรื่องของการออกแบบอีหยังต่างๆหั่นต้องเป็นที่ยอมรับ
0: เจ้า
2: ตัวนี้มันสําคัญแล้วอีกมาหัวใจนึงก็คือว่าต้องเบิ่งเมกาเทรนด์เทรนด์มันกําลังไปทางใดเฮาอย่าไปสวนกระแสแต่ก็บ่ได้หมายถึงว่าต้องตามกระแสทุกอย่างเพราะบางกระแสมาแล้วก็ไป
0: มาไว
2: ้แต่แม่นต้องเบิ่งว่า
1: ตรงในจุดนี้ก็ต้องได้เบิ่งคือกันว่าเว้าง่ายๆเนาะว่าตลาดมีความต้องการอันใด
2: ถูกต้อง
1: เนาะแต่ว่าถ้าว่าเฮาผลิตหลายแต่ว่าตลาดบ่ได้ต้องการมันก็จะกลายเป็นการล้นเด
0: ้ล้นตลาด
1: เออเพราะว่าความต้องการบ่มีเด้แต่ว่าในขณะเดียวกันที่ว่าความต้องการของตลาดนี่มันมีในจุดใดถ้าเฮาต้องตอบสนองให้ได้แม่นบ่
2: เจ้าถูกต้องที่สุดตอนนี้อันจึงว่าเป็นหน้าที่ของกรมที่ว่าเฮ็ดแนวใดก็ได้คือว่าต้อง1ส่งเสริมการผลิตภายใน2ต้องส่งเสริมสินค้าเหล่านั้นต้องมีมาตรฐานแต่การได้คุณภาพมีความหลากหลายทางด้านการออกแบบแล้วอันที่3หั่นก็คือว่าปัจจุบันนี้การเข้าถึงตลาดเฮาบ่เน้นหน้าห้างอย่างเดียวแม่นแล้วฉะนั้นการที่เฮาจะก้าวไปถึงตลาดภูมิภาคหรือสากลได้เฮาต้องหั่นเข้ามาเป็นการตลาดออนไลน
0: ์
2: หรือว่าอีคอมเมิร์ซแล้วก็หั่นมานําไส้ดิจิตอลในการมาซวยเฮ็ดเนาะใดสินค้าหั่นจะถูกโปรโมทและเป็นที่เบิ่งเห็นทั่วไปในทั่วโลกนั่นแหละเพราะว่าเชื่อมั่นว่าคันเป็นสินค้าลาวสมมุติเนาะเป็นพวกหัตถกรรมคนลาวเฮาอยู่หลายๆประเทศในทั่วโลกนี่ก็สามารถซื้อได้แล้วพร้อมนั้นชุมชนคนอาเซียนเฮาบ่หรือว่าต่างประเทศที่ว่าเพิ่นสนใจก็สามารถซื้อได้เจ้า
0: เจ้า
2: บัดนี้เฮามาถึงอันเสาค่ําที่3เนาะที่ว่าทางพวกเขาจะผันขยายสองข้ามที่3เป็นการพัฒนาภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจในตัวนี้หันก็คือว่าพวกเขาได้เล็งใส่เพชรแนวใดสำหรับการพัฒนาภาคเอกชนหันเป็นสร้างความเข้มแข็งสร้างความเข้าใจและเฮ็ดให้กับเจ้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในการกำหนดมาตรการส่งเสริมเพราะว่าบางเทื่อเฮาเองบ่แม่นผู้ประกอบกิจการเนาะเฮาไปกำหนดแทนเพิ่นบางเทื่ออาจจะบ่ทันตอบโจทย์เท่าที่ควร
0: เจ้า
2: ฉะนั้นเฮาได้เฮ็ดแนวใดก็เฮ็ดเพื่อว่าวางนโยบายออกมาแล้วเฮ็ดให้เพิ่นมีส่วนร่วมในการประกอบคำเห็นประกอบส่วนว่านโยบายตัวนี้แท้เหมาะกับสภาพการเป็นอยู
0: ่
2: แท้ๆนโยบายตัวนี้ควรจะต้องได้รับการปรับปรุงเพราะว่ามันด่นแล้วมันอาจจะบ่แท้เหมาะกับสภาพความเป็น
0: จริง
2: แม่น
1: ตัวจริงยุคปัจจุบันนี้มันไปไว
0: หล
1: ายมันไปไวหลายสังคมทุกมื้อนี้แล้วบ่เรื่องว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆก็ไปไวฉะนั้นโลกไปแล้วทางเฮาผู้ไปมันบ่ได้เด้เนาะเฮาจะต้องมีการปรับตัวให้มันทันกับสภาพการ
2: เจ้าและในเบื้องรัฐวิสาหกิจคือการพวกเขาก็ได้ประกอบส่วนเช่นว่าเป็นการประกอบส่วนทางด้านคำคิดคำเห็นหรือว่าเป็นการประกอบส่วนเวลาที่ว่าเพิ่นมีการเฮ็ดกิจกรรมอันใดต่างๆที่ติดพันกับกองทุนบ่หรือติดพันกับกรมหรือติดพันกับการส่งเสริม MSME แม่นพวกเขาสุดความสามารถประกอบส่วนทุกๆอย่างเท่าที่จะเฮ็ดได
1: ้ต้องเป็นการจับมือกันร่วมมือกันกับทุกภาคส่วนอินอ้อม
0: เจ้าถ้าฉันอยากขออนุญาตถามตัวตึมเลยเนาะเมื่อกี้ในเฮาเว้าในเบื้องของกลุ่มนะวันนี้อยากถามเข้าไปเรื่องของกองทุนนั่นที่ว่าเฮาเคยได้สนทนากันในรายการอ
1: ยากลงไปลึกขึ้นอีก
0: อยากลงไปเพราะว่าหลายๆผู้ประกอบการที่เข้าถึงทุนนี่แน่นอนจะผ่านมาทางกองทุนเนาะโดยผ่านครูหอมมือเว้าเรื่องของการเข้าหาแหล่งทุนฉะนั้นอยากถามทางท่านฮองหัวหน้าห้องกลุ่มเนาะห้องหัวหน้ากลุ่มในระยะที่ผ่านมาเรื่องของการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมเมื่อก่อนท่านใจคุ้นเคยว่า2กองทุนส่งเสริม SME แต่ปัจจุบันนี้จะเพิ่มมาเป็นกองทุนส่งเสริม MSME
1: หรือว่าเพิ่มจุนเข้าไป
0: เจ้าอยากถามว่ากองทุนส่งเสริม MSME นี่ได้รับมักผลขึ้นเท่าใดเนาะในการจัดตั้งระยะที่ผ่านมาและก็มีจำนวนธุรกิจที่ว่าเพิ่นได้รับผลประโยชน์หน่อยหลายส่ำใดเจ้า
2: อันที่จริงหันกองทุนส่งเสริม MSME หันมันสร้างตั้งขึ้นในปีท้ายปี2011เนาะแล้วเริ่มแต่แท้แม่นนั่น2012ในระยะผ่านมาหันกองทุนแม่นเฮ็ดเวียกหนักหลายเริ่มจากเป็นกองทุนที่มีเพียง1แผนกหรือ2แผนกเท่านั้นแล้วปัจจุบันนี้ได้แตกออกมาเป็น3แผนกก็คือว่า1แม่นแผนกคุ้มครองการสนองสินเชื่อ
0: เจ้า
2: 2มาแม่นแผนกคุ้มครองโครงการวิสาหกิจ3มาแม่นแผนกบริหารการเงิน แล้วกองทุนส่งเสริม MSME ในปัจจุบันนี้แม่นตั้งแต่มื้อนั้นจนฮอดมื้อนี้เนาะสามารถสนองสินเชื่อหรือสามารถปล่อยกู้ให้กับอนาหัวหน่วยธุรกิจนั้นได้ทั้งหมด 3,895 หัวหน่วยถ้าเป็นสัญญาหันก็คือ 5,582 สัญญาแล้วถ้าเป็นมูลค่าหันแม่น 2,200 กว่าตื้อ
3: หลายอยู่ในนู้น
2: หลายแห้งแต่ว่าในที่นี้เขามีหลายๆวงทุนก็คือวงทุนที่ว่าเป็นทีนิยมแล้วก็เป็นทีเว้าถึงทั้งหลายๆด้านเนาะ
1: คุ้นหูที่สุดคุ้นหูที่สุดแล้วก็ให้ความสนใจหลายที่สุด
2: เจ้าก็คือว่าเป็นวงทุนดอกเบี้ย 3% ต่อปี
1: น
2: ั้
1: น
2: ซึ่งว่าเป็นการช่วยเหลือของรัฐบาลเพื่อเฮ็ดเนาะใดอยากให้MSME หรือว่าจนกหันสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกองทุนเฮานี่แม่นบ่ได้เฮ็ดในการปล่อยกู้เองเฮาได้ร่วมมือกับธนาคารธุรกิจและก็สถาบันการเงินจุลภาคโดย
1: มีตามระบบมา
2: แม่นแล้วโดยมีเป้าหมาย1ก็คือว่าเฮาบ่แม่นเซียวซานในการปล่อยกู้แน
0: ่
2: 2แม่นเป้าหมายเฮาอยากส่งเสริมให้ภาคธุรกิจตัวอย่างว่าสถาบันการเงินให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม MSME เช่นว่าการเข้าถึงแหล่งทุน
0: เจ้า
2: เฮาได้เน้นอยู่หาแขนงการเนาะเพื่อว่ากระตุ้นในการผลิตเป็นสินค้าและก็กระตุ้นแขนงบริมสิทธิ์ที่ว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมหั่นก็คือว่าทั้งแขนงกสิกรรมหั่นแม่นเขาสามารถปล่อยกู้ให้กับเจ้าได้ถึง 48.52% สำหรับแขนงบริการนั้นห้องลงมาเนาะก็คือว่าความเอา 21.18% ส่วนห้องลงมาอีกแม่นแขนงหัตถกรรมประมาณ 10 กว่าเปอร์เซ็นต
0: ์
2: แล้วสำหรับแขนงอุตสาหกรรมแม่นความ 4.6% และสุดท้ายแม่นแขนงบริการแม่นความเอา 14.8% ซึ่งว่าถ้าติดพันกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าของกระทรวงหันพังพวกเขาสิได้สุ่มใส่แขนงอุตสาหกรรมมันเพิ่มเติมขึ้นอีกเพื่อว่าเฮ็ดแนวใดอยากเล็งใส่การผลิตเป็นสินค้าเนาะอยากเล็งช่วยเหลือให้กับเจ้าว่าถ้าว่าเน้นใส่การส่งเสริมการแปรรูปสินค้าการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมแบบพื้นฐานคือเฮาได้เว้ามาเมื่อกี้นี
1: ่
2: แล้วการได้รับมาตรฐาน GMP บ่ ISO บ่ Halal บ่สมมุติว่าอยากส่งผลิตภัณฑ์ป่าหรือไก่หรือเป็ดแล้วมันจะมีคนมุสลิมสมมุติว่าเพิ่นอยากซื้อผลิตภัณฑ์เฮาเฮา
1: ก็ต้อง
2: แม่นหรือว่าอย.บ่สิอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าพวกเขาเล็งใส่เนาะ
1: เจ้า
2: ฉะนั้นนอกจากนั้นหั่นก็คือว่าทางกองทุนเองมันได้สนองโครงการวิสาการโครงการวิสาการนี้ก็เป็นมากพอใจหนึ่งของกองทุนเหตุผลก็ย้อนว่าเฮ็ดเนาะใดเจ้าเนาะก่อที่ยืมเงินไปแล้วหรือได้สินเชื่อไปแล้วจะมีความรู้ในการบริหารเงินแล้วสามารถส่งคืนทางต้นทุนและดอกเบี้ยฉะนั้นโครงการวิสาการนี้ก็คือว่าจะไปช่วยเพิ่นหนึ่งมันสร้างความเข้าใจผ่านการฝึกอบรมผ่านการเข้าร่วมของประชุมสัมมนาอย่างต่างๆส่งมาแม่นสนองทุนเนาะสนองทุนที่ว่าเอาให้เลยนี่แหละก็เอิ้นว่าทุนส่งเสริมด้านวิสาการหั่นก็คือว่า100ล้านกีบต่อ1โครงการฉะนั้นบ่ว่าสิเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME หรือว่าMSME เองก็สามารถขอโครงการตัวนี้มาได
1: ้
2: เพื่อเฮ็ดเนาะใดเอาเงินหรืองบประมาณดังกล่าวไปพันขยายธุรกิจของตัวเองและสำหรับโครงการวิสาการหันผ่านมาก็คือว่าเฮาสามารถสนองได้ทั้งหมดเป็น236โครงการในทั่วประเทศและก็เป็นมูลค่า20กว่าตึกในการสร้างความ
1: เข้มแข็งในว่ามาฮอดปัจจุบันนี้เป็นผู้ประกอบการฮู้จักโครงการตัวนี้หลายขึ้น
2: หลายขึ้นหลายช่องทางแต่ว่าก็ต้องขอบใจทั้งช่องทางของเงินฮอดผู้เรื่อง MSME น้ำที่ว่าช่วยเผยแพร่ข้อมูลตัวนี้
1: เจ้าก็ผ่านมาเนาะบรรดาผู้ประกอบการเองส่วนใหญ่แล้วเฮาเห็นจากข้อมูลหรือว่าจากคำถามที่ส่งเข้ามาผ่านทางรายการก็คือส่งมาทั้งส่วนตัวทั้งโฆษกเองเนาะก็คือส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการยังบ่ทันมีความเข้าใจลึกซึ้งตัวนี้เนาะเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งทุนและก็การนำไส้เงินนี่เป้าหมายแม่นแนวใดแล้วบางคนนี่พูดแต่ว่าอยากได้เงินแต่บ่ฮู้ว่า
0: วิธีเอาเงิน
1: วิธีเอาเงินน่ะเอาแบบใดแล้วมันมีเงื่อนไขแนวใดแล้วมันซวยกับเจ้าคือแนวใดก็คือซวยกับเจ้ามีความรับรู้หลายขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ เพราะมันจะโตยอดไปฮอดว่าเขาเจ้าจะสามารถขยายธุรกิจไปได้แล้วมันก็มีความยิ่งยงขึ้น
0: แ
1: ล้วในจุดนี้ถามท่านอีกหนึ่งคำถามจันทร์ก่อนที่เราจะพักฟังเพลงเพราะว่าจันทร์มาจีบว่าประสบการณ์ล้มยาวแท้เมื่อยและได้ล้มหลายกระไดเนาะในระยะที่ผ่านมานอกจากว่าจะมีนโยบายทางด้านการเงินแล้วนี่หลักเองนี่ได้มีนโยบายในการช่วยเหลือทางอ้อมขึ้นใดให้กับบรรดาผู้ประกอบการซินมาทางด้านมาตรการทางด้านภาษีทาง
0: อาก
1: รหรือว่าการลดพรขั้นตอนของการดำเนินเอกสารต่างๆนี่ท่าน
2: เจ้าคืออันที่จริงแล้วในแผนพัฒนาอนา MSME 5ปีของพวกเขาหันในอัน5ปีนี้มันเขากำหนดอยู่6นโยบายคือนโยบายอันสำคัญและอันหลักๆเขาก็หางเอาไว้เนาะนโยบายส่งเสริมการเข้าถึงแรงทุนแล้วอันตัวนี้อยากขอเสริมอีกหน่อยนึงในปัจจุบันหันกลมได้มีอยู่2กองทุนกับ1บริษัทค้ำประกันสินเชื่อกองทุนตัวที่1ก็เป็นกองทุนที่หากับว่าผ่านมาก็คือกองทุนส่งเสริม MSME เนาะเจ้ามีการปล่อยสินเชื่อให้กับอนา5คะแนนการบริมสิทธิ์และก็ MSME ในคะแนนการอื่นๆนํามีการสนองโครงการวิสาการที่ว่าเป็น soft skill และก็มีอันตัวทุนสมทบ
0: น
2: ะที่ว่าเพิ่นอันช่วยในการปรับปรุงเทคโนโลยีหรือว่าการนำใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยหั่นแล้วอีกอันนึงแมนเฮาได้สร้างตั้งกองทุนส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าตัวนี้มันลักๆเลยมันเน้นใจอนาคตเกษตรกรรม
0: เจ้า
2: 1แมนเฮ็ดจังได๋ให้มีสินค้าเกษตรกรรมเป็นพักเป็นกลุ่มผู้ผลิตพักกลุ่มผู้ผลิตหมากไม้หรือว่ากลุ่มผู้ผลิตป่าวอเอียงเป็นฟาร์มอีหยังต่างๆกันให้พวกเพิ่นได้สามารถเข้าถึงแรงทุนแล้วก็ให้พวกเพิ่นสามารถนําไส้ทุนนั้นไปขยายฟาร์มของพวกเพิ่นเฮ็ดให้มีสินค้าสามารถรอเลี้ยงอนาประชาชนลาวเฮาได
0: ้เจ้า
2: และพร้อมกันนั้นกองทุนนี้ก็ยังช่วยสินค้าเกษตรกรรมแปลงรูปน้ํา
1: ตัวที่เอ่ยไปเป็นกองทุนใหม่บ่หรือว่า
2: แม่นล่ะกองทุนตัวนี้หากสร้างตั้งขึ้นเป็นกองทุนส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้า
1: โดยเฉพาะเลย
2: โดยเฉพาะ
1: เริ่มจะตั้งปฏิบัติมาดูมาได้หร
2: ือในเรื่องของการค้นคว้ามัน 2-3 ปีแต่ว่าเริ่มจะตั้งปฏิบัติมันเดือนนี้แหละ
0: โอ้ข่าวดีข่าวใหม่
2: สิได้ให้อันสิได้ให้ท่านอันห้องพออ๋อเพิ่นมาให้ข้อมูล
1: เพราะว่าทางโคสุกเองเป็นยัง
0: จึงสนใจ
1: แล้ว
0: กองทุนมานี่มาได้ใส่
1: นี่มาใหม่บ่อยู่บ่ได้ใดหรือว่าทางโคสุกเองตกข่าวบ่เนาะโอ้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยเป็นข่าวดีอีหลีเนาะสําหรับตัวนี้เนาะในบ่วงของกองทุนส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าม
0: ันเกี่ยวข้องกับการค้ําประกัน
1: เลย
0: ความเพียงพอทางด้านเสบียงอาหารเลย
1: อีหลี
0: เจ้า
2: แล้วอันต่อมาเนาะในเบื้องของทุนจะขอว่าเติมหน่อยนึงก็คือว่าเฮามีอันบริษัทค้ําประกันสินเชื
1: ่อ
2: ตัวนี้ก็เปิดให้บริการแล้วฉะนั้นในการเข้าถึงสินเชื่อหั่นเดี๋ยวสิเว้าเติมในระยะต่อไปว่าทั้งงานบริษัทค้ำประกันสินเชื่อหันเพิ่นสวยๆแบบใดเนาะวันนี้นโยบายที่2ที่ว่าทางรัฐบาลเองหรือทางกรมได้พยายามจะตั้งปฏิบัติหันก็คือว่านโยบายส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันการเพิ่มผลิตภาพก็คือได้กล่าวมาเมื่อกี้หันมาตรฐานอันใดที่เป็นของสากลเขาต้องมีเพราะว่าเขาไม่ได้คิดว่าเขาสิขายให้แต่คนลาว
0: เขา
2: คือตะวันเขาต้องขายไปทั่วภูมิภาคหรือว่าทั่วโลกฉะนั้นมาตรฐานเพิ่นว่าเพิ่นกำหนดตัวนั้นตัวนี้ทางกรมเองจะได้ค้นคว้าและเอามานำเสน
0: อ
2: และซอกหาวิธีช่วยเหลือ MSME ผู้ที่มีความคิดอยากส่งออกสินค้านั้นให้ได้มาตรฐานนั้นสมมติว่าเนาะแล้วถ้าเป็นภายในเนาะภายในก็คือว่าพวกเขาก็พยายามยกมาตรฐานของสินค้า ODOP เพราะว่าอย่างสินค้า ODOP 1เมือง1ผลิตภัณฑ์มันเพิ่นคิดค้นมาแล้วว่าเมืองนี้สินค้านี้เด่นฉะนั้นเฮ็ดแนวใดเพื่อยกมาตรฐานเพื่อยกการดีไซน์เพื่อกับเพื่อสร้างค่านิยมว่าคนลาวต้องใส่ของลาวกับพยายามวันนี้ข้าพเจ้ากับพยายามนุ่งเสื้อแพ้ฝ่ายลาวมา
1: มันสำคัญแล้วเป็นว่าอันที่หนึ่งเนาะมันผู้ซุ้มไส้เองก็จะต้องเปิดใจ
0: เปิดใจซุ้มไส
1: ้แล้วอันลักๆเลยเป็นว่ากระตุ้นสินค้าเองก็ต้องให้มันได้คุณภาพ
0: มีความโดดเด่น
1: ต้องมีคุณภาพต้องมีความโดดเด่นเห็นแล้วคันว่าง่ายๆคันว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไส้เห็นแล้วก็ต้องอยากไส้แต่ว่าไส้แล้วนี่ต้องเบิ่งว่าคุณภาพได้คันคุณภาพทานดีไส้แล้วลูกค้าต้องอยากไส้อีก
0: กลับมาซื้อซ้ำ
1: กลับซื้อซ้ำแล้วต้องไปต่อได
0: ้เจ้า
1: เพราะเฮาจะบ่เบิ่งถึงว่าแม่นว่าบ่เบิ่งซัพพอร์ตแต่ว่าเบิ่งให้เพื่อความสวยงามซื่อๆแต่ว่าไส้ไปแล้วถ้าคุณภาพบ่ดีก็แน่นอนลูกค้าก็จะบ่อยากไส้ละ ผู้สมไส้ก็จะบ่อยากไส้ดังนั้นผู้ประกอบการเองก็ต้องได้คิดเห็นจุดนี้ให้หลาย
2: เจ้าก็มีต้องได้ซวยกันเนาะผู้ประกอบการก็ต้องบืนโตให้มาตรฐานหรือคุณภาพดีแท้ๆ
1: เจ้าผู้สมไส้ก็ต้องเปิดใจ
2: แม่นเปิดใจ
0: ลองไส
2: ้ลองไส้เพื่อสนับสนุนกับเจ้าให้กับเจ้าก้าวหน้าและเข้มแข็งขึ้น
0: เจ้า
2: วันนี้นโยบายต่อมาเป็นนโยบายการเข้าถึงตลาดภายในและต่างประเทศนั้นคือว่าเฮ็ดแนวใดให้มีการร่วมมือกันหลายขึ้นเฮ็ดแนวใดให้อนาขั้นตอนในการส่งออกหรือว่าขั้นตอนในการเข้าถึงตลาดนั้นลดหน่อยลงหรือว่าถ้ามีอุปสรรคตัวใดหรือว่าถ้ามีอันใดเกิดขึ้นแมนเฮาจะพยายามส่งต่อข้อมูลให้ไวขึ้นตัวอย่างว่าการส่งสินค้าไปอเมริกาปัจจุบันนี้อัตราภาษีมันสูงขึ้น
1: แม่น
2: ล่ะแล้วมาตรการอย่างต่างๆก็หลายขึ้น
1: เข้มงวดขึ้น
2: เข้มงวดขึ้นฉะนั้นในเบื้องของรัฐบาลเองเพิ่นก็พยายามเจรจาอยู่ในเบื้องของกลุ่มเฮายังเฮ็ดหยังได้บ่ได้หลายเฮาก็ส่งต่อข้อมูลแล้วก็พยายามศึกษาเบิ่งว่ามันนอกจากส่งไปประเทศนี้แล้วมันยังมีประเทศอื่นบ่คือพยายามหันเปลี่ยนทิศทาง
1: ก็คือก็สรุปง่ายๆก็คือต้องช่วยกันหลายทางบ่ได้ทางนึงก็ต้องเอาอีกทางนึง
2: แม่นแล้วเจ้าการหันมาอันช่วยกับเจ้าเรื่องอีคอมเมิร์ซหันก็คือในการใช้ซื้อออนไลน์ในการโปรโมทสินค้าของกระเจ้าฮั่น
0: เจ้า
2: ส่วนนโยบายที่4เป็นนโยบายพัฒนาผู้ประกอบกิจการและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องตัวนี้เห็นเป็นอันอีกอันนึงที่สําคัญก็คือว่าการที่จะเป็นผู้ประกอบกิจการฮั่นสําคัญแล้วต้องได้มี mindset ในการเป็นผู้ประกอบกิจการบ่แม่นว่าอยากเฮ็ดธุรกิจและเฮ็ดโลดบางเทื่อการเฮ็ดธุรกิจตัวอย่างเนาะการเฮ็ดธุรกิจท่านเสริมสวยเขาต้องมี mindset แบบใดมี mindset ในการเป็นผู้บริการที่ดีหรือว่าการเฮ็ดธุรกิจตัวอย่างเราเป็นโรงงานเขาต้องมี mindset แบบใดถ้าเราเป็นโรงงานผลิตก็คือว่าสินค้าของเขาต้องผลิตให้ได้คุณภาพให้ได้มาตรฐานอันนี้ก็คือเป็นนานาเขาเอิ้นว่าการสร้างผู้ประกอบกิจการที่ว่ามี mindset เป็นผู้ประกอบกิจการแท้ๆแล้วพร้อมนั้นพวกเขาเองก็ยังเล็งสร้างศูนย์นวัตกรรมสำหรับ MSME และ startupซึ่งว่าคาดคะเนว่าจะเปิดไวๆนี
1: ้ศูนย์นวัตกรรม
2: สำหรับ MSME และสตาร์ทอัพสำหรับศูนย์นวัตกรรมนี้จะเป็นอีกบอนนึงที่ว่าช่วยแก้ไขปัญหาสมมุติว่า MSME บ่สามารถตอบแชทได้ตลอดเวลาเริ่มนำไส้การตลาดออนไลน์เข้ามาแล้วสิเฮ็ดแนวใดคือว่าอันในอาทิตย์ผ่านมาเนาะทีมที่ว่าได้รับรางวัลที่1
0: อ่าเจ้า
2: เพิ่นก็มาห่วงเพิ่นก็คิดตัวนี
1: ้2ทีมล่ะ
0: เจ้าเพิ่นก็จะเว้านี่ระบบตัวนี้แหละ AI เข้ามาช่วย
1: เข้ามาช่วยทีม3
2: เจ้าซึ่งว่าพวกเขาเองสนับสนุนสตาร์ทอัพในที่นี้บ่แม่นสตาร์ทอัพที่ว่าเริ่มธุรกิจใหม่เป็นสตาร์ทอัพที่นําใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อว่าให้กระเจ้าเป็นผู้คิดค้นโซลูชั่นหรือว่าคิดค้นอนาคตจังได๋วิธีแก้ไขปัญหาตัวอย่างผู้ประกอบกิจการมีปัญหานี่มาปรึกษาแล้วก็เจ้าสิซอกวิธีแบบใดหรือว่ากระเจ้าเองที่ว่าไปเห็นแล้วมีความคิดว่าอยากแก้ไขปัญหาซวยเศรษฐกิจสังคมจะเฮ็ดเนาะใดอันนี้ก็คือว่าเป็นอันน่ะเป็นศูนย์ที่ว่าทั้งเป็นบอนทดลองแล้วก็ทั้งเป็นบอนให้ข้อมูลแล้วก็ทั้งเป็นบอนสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมา
0: เจ้า
2: แล้วนอกจากนั้นเฮากำลังสร้างศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะตัวนี้มันศูนย์บ่มเพาะที่ว่าอยากช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการรายน้อย
0: เจ้า
2: เช่นว่าจุนละวิสาหกิจบ่หรือว่าวิสาหกิจรายน้อยหั่นเพื่อว่าเฮ็ดแนวใดกระเจ้าอยากทดลองอันใดนึงกระเจ้าอยากคิดค้นอันใดนึงหรือว่าแม้กระทั่งว่ากระเจ้าเองอยากมาขอคำปรึกษาเพราะว่าเป็นรายน้อยแฮงบางเทื่อมีความบ่กล้าบ่หรือว่าบางเทื่อย่างเข้าไปสถานที่ใหญ
0: ่
2: ๆแล้วอันน่ะเพิ่นอาจจะถูกอันน่ะสถานที่นั่นเฮ็ดให้เพิ่นย่านบ่ใหญ่โพดบ่หรือว่าก ังวลบ่เข้าถึงข้อมูลบ่ได้บ
0: ่หมายว่าจะไปบ่มเพาะตัวเองก่อน
1: แนวใดสูตรนี้ก่อนส่วนใหญ่แล้วนี่ก็แม่นจะฮู้ว่าใช้คําว่าบ่ฮู้บ่แน่ใจว่าสิไปเริ่มต้นด้วยวิธีใดเนาะจะเข้าไปหาสถานที่ใดจะไปขอข้อมูลน้ำไผจะขอคำปรึกษาน้ำไผกับเกิดความเป็นห่วงตัวนี
2: ้
1: แล้วก็เฮ็ดให้แบบบ่กล้าบัดนี้
0: เจ้าเจ้า
2: ดังนั้นทางศูนย์บ่มเพาะหั่นก็คือว่าจะพยายามช่วยผู้ประกอบกิจการรายน้อยนี้ให้เฮ็ดแนวใดก็คือ1
1: ทั้ง2ศูนย์นี่สิอยู่ไสนี่ท่าน
2: ศูนย์ตัวที่1หั่นแม่นอยู่ชั้น5ของตึกอานาก
0: ลมเลย
1: ตกลมมาเลย
2: ศูนย์ตัวที่2นี้ในเบื้องต้นเนาะที่ว่าได้เหตุการณ์ศึกษาหั่นแม่นจะอัน ถ้าโบเอาไว้ในใกล้สถาบันการศึกษาก็แม่นว่าเป็นสถานที่ทางภาคเอกชนที่ว่าสามารถเข้าถึงง่
0: าย
2: เช้าส
0: ี่
2: โมงเช้าสี่โมงต่อ7มื้อโลดแต่ว่าศูนย์ตัวที่1หั่นแม่นเฮาจะเน้นให้เฉพาะอนาสตาร์ทอัพที่ว่าผ่านการแข่งขันที่ว่ากลุ่มเป็นคนจัดบอหรือว่ากลุ่มไปร่วมเป็นคู่จัดกับอนาภาคส่วนอื่น
0: ๆ
2: เพื่อว่าเอามาบ่มเพาะกับเจ้าให้1หั่นไอเดียกับเจ้าเป็นธุรกิจได้แท้ๆและ2มาเติบใหญ่แต่ว่าศูนย์บ่มเพาะตัวที่2นี่มันสวยขนาดน้
1: อ
2: ยให้มีความเข้มแข็งให้หัน
1: จะเริ่มต้นแท้
2: เจ้าบัดนี้นโยบายอันตัวที่5เนาะเป็นนโยบายพัฒนาโครงรางทางด้านเทคนิควิชาการในการส่งเสริมจอนกอตัวนี้หันก็คือว่าพวกเขาเฮ็ดแนวใดกับเฮ็ดเขาจะพยายามสนับสนุนเอิ้นว่าต้องโซ่การผลิตต้องโซ่การสนองสินค้าจนไปถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าต้องโซ่การผลิตแนวใดสมมุติว่ามี MSME จะผลิตอนาไม่ถูกกระเจ้าก็ต้องได้ไปซอกไม้ไผ่วัตถุดิบยังบ่พอก็จะต้องมีเครื่องจักรยังบ่พอก็จะต้องมีโรงงานแรงงานฉะนั้นต้องโซ่พวกนี้เฮาพยายามสร้างพื้นฐานขึ้นมาคอนเนคกระเจ้าเข้าหากันหรือว่าเฮ็ดสร้างให้เกิดเวทีนึงได้มีการเชื่อมจอดกันได้มีการแลกเปลี่ยนไปเอาอยู่บนหั่นแพงบ่หรืออยู่บนนี้ชื่อหรือว่าเครื่องจักรที่เอามานำใส่หั่นอันนี้ล่าสมัยแล้วอันนี้ใส่บ่ได
0: ้เจ้า
2: ต่างหั่นท่านก็เลยว่าพยายามสร้างตัวนี้หนึ่งก็คือว่าให้เกิดมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
0: เจ้า
2: ส่วนสุดท้ายเนาะเป็นนโยบายปรับปรุงระเบียบการเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจก็คือว่ากรมได้เป็นจุดศูนย์กลางในการประสานกับกระทรวงการเงินตัวอย่างกรมภาษีกรมอากรต่างๆหรือว่ากรมเป็นจุดศูนย์กลางในการประสานกับคมนาคมบอหรือว่ากระทรวงกสิกรรมบอเช่นว่าบางเทื่อเพิ่นมีมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมหั่นเนาะเฮ็ดให้อันโครงจักโครงงานอีกต่างๆหั่นบ่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้หรือว่าบ่ได้มาตรฐานเพราะว่าการปล่อยน้ำเสียอีกต่างๆบ่ได้อันตามเกณฑ์กำหนดของกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นว่าออกสมมติว่าเน
0: า
2: ะและฉะนั้นทางกรมก็พยายามเรื่องระเบียบการแม่นเฮาพยายามเป็นขวดต
0: ่
2: อถ้าอันใดที่เกิดขึ้นในกระทรวงเฮาแม่นอันนั้นเป็นเฮาบ่ย่านเพราะว่าเฮาสามารถค้นคว้าและรายงานกับคณะนำกระทรวงแต่หากอันใดที่ว่ามันเกี่ยวข้องกับกระทรวงอื่นๆเฮาขอเป็นขอตอในการเชื่อมไปหาภาคส่วนต่างๆแก้ไขปัญหาสวย MSME ฉะนั้นขอสรุปว่าแผนพัฒนาอนา MSME 5ปีข้างหน้านี้มันเฮาจะเน้นอยู่2จุดประสงค์หลัก
1: 2อันหลัก
2: อันที่1แม่นเฮ็ดเนาะได้ให้หัน SME จากเป็นผู้ประกอบกิจการที่ว่าแบบinformal นะให้กลายมาเป็น formalization ก็คือว่าบ่มีทะเบียนวิสาหกิจให้หันมาถือทะเบียนวิสาหกิจ
0: อ
2: ันที่2เป้าหมายหลักๆที่ว่าต้องเฮ็ดให้ได้ก็คือว่าต้อง scale up ส่วนจากกระเจ้าเป็น MSME เนาะคือจากกระเจ้าเป็นจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางก็ให้หันมาเป็น SME ก็คือว่าจากเป็นจุลก็เป็นน้อย
1: ต้องยับขึ้นมา
2: แม่นจากน้อยก็เป็นกลาง
1: ไต่ระดับขึ้นมาเรื่อย
2: ๆแล้วถ้าว่าเป็นกลางอยู่แล้วเส้นแนวใดก็มี2ทางนึงจะต้องเติบใหญ่หรือ2จะต้องบ่ขายอยู่แล้วล่ะต้องไปขายอยู่สากลหรือว่าต้องมีตลาดที่เพิ่มขึ้น
0: เจ้าเอาก็เป็นการซวยซวยให้กับภาค
1: เอสบีเนาะเป็นการ5ปีลักๆเลยมี2จุดประสงค์คือท่านได้เว้าแล้วนะเอาสําหรับอันผู้ฟังท่านใดที่ฟังตอนนี้แล้วโอ๊ยมีข้อคำถามได้ใจอยากจะถามพิมพ์เขามาถามเลยเนาะพิมพ์เขามาผ่านทั้ง
0: เมื่อกี้นี
1: ้เพจ Facebook
0: เมื่อกี้นี้มีคอมเมนต์เพิ่นติดตามรายการเพิ่นว่าอยากเข้าถึงแรงทุนเพราะว่าพอเฮาเว้าเรื่องของการอันน่ะเอิ้นว่าส่งช่วยเหลือแล้วก็เว้าถึงเรื่องของการเข้าถึงแรงทุนคําสั้นติดตามรายการของพวกเฮาไว้ได้เพราะว่าระยะต่อไปพวกเฮายังจะลุ้มกันเรื่องว่าเวลาเฮาจะเข้าถึงธนาคารเนาะมันจะมีอันนึงที่แบบว่าโอ้ติดขัดๆเงินไขอื่นผ่านหมดเหลือเงินไขนี
1: ้
0: สิเฮ็ดแนวใดหลักทรัพย์ค้ำประกันบ่เพียงพอหรือว่าขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันเน
1: า
0: ะ
1: เอาจักหน่อยมาฟังตื่นตอนนี้เฮาจะพักครับฟังเสียงเพลงม้วนๆจากทางรายการก่อนจักนึงเสียงเพลงแล้วจักหน่อยกลับมาครับฟังการสนทนาตื่นอีกยังมีอีกหลายข้อมูลอยากจะมาเว้ามาบอกเลยว่าตอนนี้กำลังเข้มข้นอีหลี

0: เข้ามาสนทนากันต่อท่านผู้ฟังที่อยากแพงกับรายการ MOIC สื่อสาร
1: เจ้ากำลังจะพูดเลยสำหรับการให้ข้อมูลเนาะเพราะบางทีนี่ก็ได้ล้มกับทางเรื่องของผมอะไรคำเติมเนาะเกี่ยวกับเรื่องของอันนี้จะบอกถึงมุมมองเนาะมุมมองของทั้งกลุ่มปัจจัยหรือว่าอุปสรรคใหญ่ที่ไทย SME ในลาวนี่ส่วนใหญ่ที่บ่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนโดยเฉพาะก็เป็นผ่านระบบธนาคารนี้ได้เนี่ยเป็นแนวใดครับ
2: ที่จริงหันปัจจัยที่ว่าเป็นอุปสรรคหลักมาโดยตลอดตั้งแต่ประวัติศาสตร์จนมาถึงปัจจุบันนี้
1: อันยังยาวนานอยู่เนาะ
2: อันทำยึดเลยกันเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
0: เจ้า
2: แล้วอันที่สองมาก็จะเป็นความรู้ทางด้านการบัญชีการเงินของ MSME เองแล้วอันที่สามหันกับซีเมนว่าประวัติในการจดทับจดจ่ายธุรกิจบ่มีก็คือเขาเจ้าบูฮู้เลยว่ารายหับมาจากแสนแน่รายหับมีเท่าใดแน่ในแต่ละเดือนแต่ละปี
1: แ
2: ม่นเพราะฉะนั้น3อันนี้คือจะว่าเป็นท็อป3ที่ว่าเป็นอุปสรรคแล้ว
0: จ้าก็ซึ่งเห็นให้ว่าหลายๆธนาคารนี่เวลาอยากจะเข้าถึงอันน่ะภาคธุรกิจเนาะเวลาจะเข้าถึงแหล่งทุนธนาคารนี่โอ้ยครบเมื่อไหร่ทุกเงินใครพอไปติดอยู่ปัญหาใหญ่ๆคือท่านห้องหัวหน้ากลุ่มเว้ามากับแม่นหลักทรัพย์ค้ำประกันเนาะเพราะฉะนั้นอยากถามทั้งท่านห้องหัวหน้ากลุ่มเติมอีกว่าสำหรับผู้ประกอบการที่เพิ่นขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ว่ามีแผนธุรกิจดีคือเว้ามานี่แหละว่าเฮาจะเฮ็ดหยังเพิ่นมีสเต็ปเมิดมีแผนธุรกิจไว้แล้วแต่ว่าบ่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันทั้งกลุ่มเฮามีกลไกหรือว่ามีโครงการค้ำประกันสินเชื่อได้ยินว่ามีบริษัทค้ำประกันสินเชื่อแล้วฉะนั้นอยากให้ทางท่านของหัวหน้ากลุ่มได้ให้ข้อมูลส่วนนี้เติม
1: อาจารย์แนะนำเติมมาโอ้คันถามว่าถึงว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเอ้าอยู่ลาวมีระบบแล้วมีแล้วเพิ่น
0: ผ่านทางอันใดแน
1: ่เพิ่นเฮ็ดอันใดแน่
2: เจ้าอันที่จริงนี่แม่นการค้นคว้าสร้างบริษัทค้ำประกันสินเชื่อแม่นเฮาค้นคว้าใช้เวลาดลแฮง 3-4 ปีเหตุผลของดลบ่ได้หมายถึงว่ามันยากแต่มันหมายถึงว่าคนคว้าแนวใดที่จะแท้เหมาะกับสภาพบ้านเฮาตัวอย่างว่าบ้านเฮาแม่นส่วนหลายแม่นกระเป๋าตัวเองปนกันกระเป๋าธุรกิจเป็นกระเป๋าเดียวเลย
0: คือว่าเป็นเงินอันเดียวกัน
2: แม่นอันที่สองมาคือว่าบ่มีพนักงานบัญชีบ่มีอันระบบในการจดทับจดจ่ายต่างๆฉะนั้นการคนคว้าออกมาหันก็คือว่าการค้ำประกันนี้เฮาจะค้ำประกันหลายซำใดตัวนี้เป็นมากหัวใจของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อ
0: เจ้า
2: จริงเฮ็ดให้อนาบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่ได้รับการค้นคว้ามา 3-4 ปีได้ถูกสร้างตั้งขึ้นและเปิดใช้บริการในเดือนที่ผ่านมาของปี2026นี
0: ้
2: น่าจะเป็นเดือน4เนาะ
0: เดือ
2: นเมษาที่ผ่านมาก็คือว่ากลไกในการเฮ็ดเวียกของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อหั่นก็คือว่าสื่อก็บอกแล้วว่ามาซวยค้ำประกันสินเชื่อ
0: เจ้า
2: ก็คือ MSME ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันบ่เพียงพอตัวอย่างเนาะMSME อยากเข้าถึงธนาคารธุรกิจแล้วอยากกู้ยืมเงิน1ตื้อกีบแต่ว่ามาเบิ่งแล้วหลักทรัพย์ค้ำประกันเพียงพอแต่500ล้านแล้วสิเฮ็ดแนวใดฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของธนาคารในการประเมินว่า MSME รายนี้มีความสามารถจ่ายคืนใน1ตื้อกีบได้บ่เมื่อมีความสามารถจ่ายคืนได้ก็เฮ็ดหนังสือส่งมาหาบริษัทค้ำประกันสินเชื่
0: อ
2: เพื่อว่าผ่านการประเมินของธนาคารแล้วให้บริษัทอาจจะประเมินคืนบ่พิจารณา
0: เมื่อ
2: บริษัทค้ำประกันสินเชื่อเห็นดีว่าการประเมินของธนาคารถูกต้องแล้วก็มีการเซ็นสัญญาและค้ำประกัน500ล้านที่เหลือให้กับ MSME
1: หมายความว่าจะเป็นการเฮ็ดเวียกร่วมกันเราระหว่างธนาคารกับเบื้องของบริษัทค้ำประกันสินเชื
2: ่
1: อบ่หมายก็ว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อจะลงไปหาผู้ประกอบการโดยกงบ่แม่น
2: เขาจะบ่เฮ็ดเวียกซ้ำซ้อนกับธนาคาร
0: เจ้า
2: หนึ่งมันสร้างความเชื่อมั่นให้กับธนาคารว่าเขาเชื่อมั่นใน
1: การ
0: บริการ
1: พิจารณาทางเบื้องของธนาคารแหละเพราะว่าทางเบื้องธนาคารเองเพิ่นก็จะพิจารณาในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าด้วยพลังบทบาทด้วยหน้าที่ของเพิ่นจิ๋วเพิ่นเฮ็ดแท้ๆเนี่ยมันอาจจะโบเมนโดยโกงว่า
0: ไปลงกับลูกค้าหรือภาคธุรกิจ
1: อันนั้นเพราะมันจะเบิ่งในนอกว่าอันนี้มันสามารถค้ำรักษาค้ำประกันของทั้งอันนั้นลูกค้านี่มันมีประมาณซ้ำนี
0: ้
1: แต่ว่าคันสิมันจะไปในเงื่อนไขที่ว่าเพิ่นพิจารณาแล้วก็ธนาคารเองอาจจะบ่ให้ได้เกินเงื่อนไขตัวนี้แต่ว่าจะเกิดมาเป็นบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเนี่ยเข้ามาช่วยเติมอีก
2: เจ้าแล้วก็อาจจะมีแบ่งความรับผิดชอบกันระหว่างธนาคารกับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉะนั้นรายละเอียดในอนาคตอาจจะเป็นบริษัทค้ำประกันสินเชื่อจะมา
1: อาจจะไม่ข้อมูล
2: เพิ่มเติมแต่ว่าที่สำคัญข่าวดีอีกอันนึงก็คือว่า บบนี้คันสมมติว่า MSME หันได้ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันของตัวเองทั้งหมดแล้วเพื่อว่าไปเอาอันนะเงินกู้จากธนาคารมาขยายธุรกิจแล้วมีความเป็นไปได้สูงที่ว่าธุรกิจที่เพิ่นกำลังขยายหันมีการเติบโตเพิ่นจะเข้าถึงแรงทุนอีกเป็นเศษเจ้าไหนตัวนี้มันจะเป็นดุลพินิจของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่จะเบิ่งว่ารายรับของเพิ่นและรายจ่ายของเพิ่นสมคู่กันแบบใดมีความสามารถในการกู้ยืมเงินเพิ่มและจ่ายเพิ่มดอกเบี้ยที่เหลือหันได้บ
0: ่
2: และฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่ว่าทั้งธุรกิจที่ว่ามีการเฮ็ดแท้ทำจริง มีการจดทับจดจ่ายบัญชีมีการบันทึกว่ารายรับประจำเดือนอย่างต่างๆหันของตัวเองปันใดแล้วก็เข้ามาหาบริษัทค้ำประกันสินเชื่ออยู่ตึกสั้นซีของกรมส่งเสริม MSME พวกเข
0: า
2: ปัจจุบันนี้เพิ่นได้ร่วมมือกับอัน6ธนาคารธุรกิจเนาะก็จะมีธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมีธนาคารส่งเสริมกสิกรรมธนาคารมาลูฮันเจแปนลาวมีธนาคาร BIC ธนาคารแคนาดาและธนาคาร RSB
0: เจ้าซึ่งทั้ง6ธนาคารนี้ถ้าว่าหากท่านเป็นผู้ประกอบการที่จะไปเป็นลูกค้าใน6ธนาคารนี้แล้วต้องการอยากให้ช่วยในการค้ำประกันสินเชื่อให้ก็แม่นสามารถพัวพันได้แล้วเนาะ
2: เจ้า
0: ไปได
2: ้ข้อมูลเพิ่มเติมเนาะก่อนจะไปคำถามอื่นก็คือว่า สามารถเข้าไปเว็บไซต์ของเพิ่นได้ก็คือว่า www.lcgc.com.la เนาะเพิ่นจะมีอันข้อมูลต่างๆเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของเพิ่น
0: เจ้าผู้ใดที่ว่ากำลังต้องการผู้ช่วยในการค้ำประกันสินเชื่อกะเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของเงื่อนไขหรือว่ารายละเอียดต่างๆเน
1: า
0: ะวันนี้ขออนุญาตถามต่อเลยเพราะว่าย่านเวลาเฮาบ่พอละ อยากถามให้เอิ้นว่าควบคุมขึ้นเติมอีกวันนี้ในเบื้องของทางกลมมีการร่วมมือใดๆกับทางธนาคารธุรกิจหรือว่าสถาบันการเงินเนาะเพื่อว่าเฮ็ดให้เงื่อนไขในการปล่อยกู้เช่นว่าอัตราดอกเบี้ยเนาะที่พวกเขาลุ้มกันเรื่อยๆว่าหลายคนก็จะสนใจอัตราดอกเบี้ยที่
1: 3% 3%
0: แต่รูปแบบที่เหมาะสมเนาะแล้วก็เรื่องระยะเวลาของการชำระเด้มีการพ่นพันหรือว่าเทศเหมาะกับสภาพของ MSME ในลาวหลายขึ้นคือแนวใด
2: เจ้าอันนี้มันกลุ่มบ่ได้ปล่อยปละละเลยเนาะกลุ่มเองพยายามโดยเฉพาะกองทุนพยายามเฮ็ดเวียกความกันกับสถาบันการเงินคำว่าสถาบันการเงินในที่นี้หันจะมีอยู่3ภาคส่วน
0: เจ้า
2: ภาคส่วนอันหลักๆเลยก็แม่นอันเขาเอิ้นว่าสมาคมเนาะสมาคมการเงินจุลภาคหรือว่าสมาคมการเงินหั้นอันที่2แม่นธนาคารธุรกิจอันที่3มาแม่นสถาบันการเงินจุลภาคที่ว่าเพิ่นปล่อยกู
0: ้
2: ฉะนั้นพวกเขาจะมีอันการเฮ็ดเวียกนําพวกเพิ่นเป็นประจําประเมินคืนการปล่อยกู้ในระยะผ่านมาว่ามันข้างค้าอยู่บนใดมันยุ่งยากอยู่บนใดมันมีอุปสรรคอย่างเพื่อร่วมกันแก้ไข
0: อ
2: ันที่สองมาอันทางกรมเองก็คำนึงถึงการเฮ็ดเวียกของธนาคารเนาะเพราะว่าอย่างในต้นทุนของเพิ่นที่ว่าไปประเมิน MSME เพราะว่าถ้าเป็น MSME ในแขนงกสิกรรมก็เจ้าสิบ่ได้เฮ็ดธุรกิจอยู่ในเมืองเด
0: ้
2: กสิกรรมสลายก็เจ้าสิเฮ
0: ็ด
2: นอกไป
0: พื้นที่ตัวจริงเจ้า
2: ดังนั้นพวกเพิ่นก็ต้องได้ใช้บุคลากรแล้วก็มีต้นทุนในการไปประเมินอย่างต่างๆหั่นพวกเขาเองก็เลยว่าเฮ็ดแนวใดเพื่อว่าเมื่อไปแล้วการประเมินหั่นจะได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลเขาก็เลยคิดกลไกนึงว่าเขาต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับอนาพนักงานสินเชื่อบ่หรือว่าพนักงานประเมินสินเชื่อของธนาคารหั่น
0: เจ้าม
2: ีการฝึกอบรมมีการแลกเปลี่ยนมีการอนาเอิ้นเซียวซานมาแนะนําอีหยังต่างๆหั่นเฮาก็ช่วยเหลือทางด้านตัวนี้เนาะ
1: เจ้า
2: แล้วอนาในเบื้องของ MSME บัดนี้เฮาสิเฮ็ดแนวใดเฮาก็คือว่าช่วยกับเจ้าเช่นเดียวกันว่า1ต้องได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้าใจคือพวกเขาฮู้แหละคันกลัวพวกเขาสิอ่านได้เขียนเป็นก็ต้องได้เฮียน 3-4 5ปีจนจบประถมเนาะเพราะฉะนั้นการฝึกอบรมตัวนี้ก็ต้องใช
0: ้ใช้
2: เวลาต่อเนื่องแล้วอันที่3มาเนาะก็คือว่าพยายามคิดกลไกใหม่ว่าเป็นการประเมินโดยบ่อิงใส่หลักทรัพย์ค้ำประกันได้บ่อาจจะเป็นแบงค์สเตทเมนต์บ่รายรับของกระเจ้ามีเท่าใดแต่ละเดือนกระเจ้าจ่ายหยังตัวอย่างคันคืออยู่ประเทศออสเตรเลียหั่นกระเจ้าจะเบิ่งความมีวินัยในการจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าบ้านบ่อยู่พุ่นคนสลายมันเซาเหือน
0: เจ้า
2: อันจ่ายตรงเดือนบ่หรือว่าเจ้าจ่ายกลายเดือนจ่ายตรงวันที่บ่ตัวนั้นมันจงบ่งบอกถึงนิสัยการใช้เงินการบริหารเงินของผู้ประกอบกิจการเจ้า
1: เป็นข้อมูลที่ดีหลายเนาะเพิ่งจากเวลาแล้วเห็นทีจะต้องไปจากลาแล้วได้นี่นะเวลาไหลหลังพอสมควรเอาเป็นมาท้ายนี้ท่านมีอย่างอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเติมอีกค่ะ
2: เจ้าอยากขอฝากเนาะเอาการเข้าถึงแรงทุนอีกก่อนก็คือว่าทั้งกลุ่มเองหรือทั้งกระทรวงหรือรัฐบาลแม่นพยายามสุดความสามารถหรือพยายามซอกหากลไกและวิธีการให้ MSME หรือหัวหน่วยธุรกิจสามารถเข้าถึงแรงทุนได้และทั้งนี้ทั้งนั้นเองก็ฝากไว้ให้กับอนาผู้ประกอบกิจการนำว่าเหตุแนวใดหนึ่งหลักๆเลยอยากให้มีการจดทับจดจ่ายเพราะอันนั้นจะเป็นหลักฐานสำคัญในการเข้าถึงแรงทุนอันที่สองถ้ามีความกังวลเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกันเฮามีบริษัทค้ำประกันสินเชื่อมันสวยแล้วฉะนั้นสามารถซอกหาข้อมูลหรือเข้าไปปรึกษาเพิ่นก็ได้แล้วอันที่3เนาะสำหรับผู้ประกอบกิจการทั่วไปหั่นรวมทั้งสตาร์ทอัพทั้งพวกเขาเองแม่นอยากแนะนำอยู่3จุดแลกเปลี่ยนน้ำกันแนะนำกันก็คืออันที่1อยากให้บ่ให้แข่งขันกันทางด้านราคา
0: เจ้า
2: บ่ให้ตัดราคากันเพราะว่าอย่างแต่ละคนมีต้นทุนที่ต่างกันเนาะฉะนั้นจะแข่งขันกันแบบใดอยากให้แข่งขันกันอันที่1เข้าถึงข้อมูลข่าวสารพวกเขามีการสนับสนุนมีการช่วยเหลือหลายๆด้านหลายๆทางอันที่2ผลิตภัณฑ์ของพวกทานอยากให้ผลิตเป็นลักษณะวานมีเรื่องราวมีการบรรยายความสำคัญของผลิตภัณฑ์นี่นะมันเป็นอย่างผลิตมีเรื่องราวผลิตออกมาเพื่ออย่างแล้วอันที่3มาก็คือว่าอยากให้คำนึงว่านะคุณภาพมาตรฐานของสินค้าปัจจุบันนี้เทรนด์ที่กำลังมาแฮงกันคือว่าเฮารักษาสุขภาพเน
0: า
2: ะฉะนั้นต้องมีอ่อนย่อบอผลิตมีส่วนประกอบแนวใดก็ต้องได้แจ้ง
0: ต่าง
2: ๆส่วนสุดท้ายเนาะในการเข้าถึงตลาดท่านเข้าใจว่าถ้าว่าปัจจุบันพวกทานบ่เข้าถึงการตลาดออนไลน
0: ์
2: แม่นพวกทานซ่าหลายแฮงละสิบ่ทันหมู
1: ่
2: ฉะนั้นให้หันเข้ามาสู่การตลาดออนไลน์แล้วก็ให้หันมาศึกษาการนำไซต์ AI เข้ามาช่วย
1: เจ้าตัวนี้จะช่วยได้หลายตื่มอีกเนาะเอ้าถือโอกาสหน้าจะได้เฮียนเชิญทานมาร่วมสัมภาษณ์ตื่มอีกเพราะมื้อนี้ข้อมูลนี่ฮู้ว่ายังมีหลายอันอยู่ที่ยังอยากถามแล้วก็ข้อมูลที่ยังอยากได้ตื่มอีกเนาะมื้อนี้ขอขอบใจกับทางผอ.มาลัยคำพิลาพรห้องพนักกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดด้อยรายการจากท่านก็ส่งเสริมรายการค่ะมาห่วมสุนทนาและบางว่าโอกาสหน้าจะได้รับเกียรติจากท่านมาห่วมสุนทนาเติมอีกมื้อนี
0: ้
1: ก่อนจากการขอขอบใจกับผู้ใหญ่ใจดีที่การสนับสนุนรายการพวกเขามาโดยตลอดนั่นก็คือทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค่ะ
0: ขอบใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาแสดงความคิดความเห็นเดี๋ยวคุณซุกจะอ่านทุกคอมเมนต์แต่ว่ามื้อนี้เวลาหมดก่อนนะมื้ออื่นก็เข้ามาติดตามพวกเขาไปได้มื้ออื่นพวกเขายังมีหัวข้อที่น่าสนใจน้องที่จะมาสนทนาแลกเปลี่ยนในรายการของพวกเขามื้อนี้เวลาหมดขอให้ทุกท่านนั้นกินข้าวเที่ยงหรือว่ารับประทานอาหารเที่ยงแซ่บๆทั้ง3คนพวกเขาสิได้ถือโอกาสลากันไปก่อน
1: เจ้าขอขอบใจท่านหลายๆนะ
0: ขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆพวกเขาทั้ง3คนขอลาไปก่อนสบายดี
1: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานส่วนกลางในลาวสั่งซาดเน้นหนักให้คณะบริหารงานส่วนกลางสหพันธ์กรรมบัตรลาวสุดใหม่เอาใจใส่เพิ่มทวีการก่อสร้างผักให้เติบใหญ่เข้มแข็งทางด้านปริมาณและคุณภาพใน5ปีต่อหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคจะเสนอ9แผนงาน42โครงการในการพัฒนาเวียกงานโฆษณาอุปโภคไปสู่คุณภาพใหม่เมืองสังทองนครหลวงจันทน์ถือเอาเวียกงานการท่องเที่ยวเป็นกำลังแห่งเหตุให้เศรษฐกิจของเมืองมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจทั่วโลกจะเติบใหญ่เพียง 2.5 ส่วนห้อยในปีนี้ออสเตรเลียพัฒนา AIกวดหามานำและหูป่าสลามหลักรอบขนส่งผ่านสนามบินและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: วันที่11มิถุนายนนี้ท่านทองลุ้นศรีสุริเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศได้เข้าร่วมพิธีประกาศสั่งตั้งตาแสงตะเวนออกลอยเมฆที่บ้านเสียงหลวงเมืองดักจึงแขวงเสกองมีท่านเพชรพรมพิพักกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางภาคพร้อมคณะด้วยการต้อนรับมีทานบุญหลายบุตริกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสกองพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
2: ทานบุญหลายบุตริได้กล่าวรายงานสภาพร่วมกัน

0: ใต้วิสัยทัศน์ของการนำผักหลัดตาแสงตะวันออกร้อยเมตรแม่นนอนใน4ตาแสงของเมืองดักจึงซึ่งมีสำนักงานองค์การปกครองตั้งอยู่บ้านเสียงหลวงแคมเส้นทางหลวงเลขที่16เบห่างจากเทศบาลเมืองดักจึง38กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด 43,700 กว่าเฮกตาร์ความเอา13บ้านมีพลเมืองทั้งหมด 5,900 กว่าคนยิ่ง 3,123 คนมี102กว่าเฮือนมี 1,368 ครอบครัวและมี968หลังคาเฮือนประชาชนส่วนหลายมีอาชีพทำการผลิตกสิกรรมความเอา88ส่วนห้อยในนี้ตาแสงตะวันออกร้อยเมตรยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและนอนในเส้นทางยุทธศาสตร์ตามแนวทางเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกจารุณีมงคลนาคาวิทยุกระจายเสียงแขวงซีกองรายงาน
1: ประธานศูนย์กลางแนวรสั่งซาดเน้นหนักให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวสุดใหม่ต้องได้เอาใจใส่เพิ่มทวีการก่อสร้างผักให้เติบใหญ่ขยายตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพยกสูงความอาจสามารถการนำผักของคณะผักให้สูงขึ้นกว่าเก่าในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกผักครั้งที่5ขององค์คณะผักศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านกิแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานศูนย์กลางแนวรสั่งซาดได้เน้นหนักให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวสุดที่5พร้อมด้วยสมาชิกผักต้องเอาใจใส่ค้นคว้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบแผนวิธีการรูปการนำภาษีนำการโฆษณาศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้อำนวยงานให้มีความตื่นตัวทางด้านการเมืองมีสติต่อการจัดตั้งเสื่อมั่นอุดมการสังคมนิยมเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายของพรรคกฎระเบียบของพรรครัฐธรรมนูญกฎหมายของรัฐกฎหมายกรรมบาลลาวและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
2: คณะบริหารงานผักชุดใหม่มันต่อห่วงและครอบผ้าค่าน้ำผ้าห่วงหรือน้ำผ้าบรรดาสายสมาชิกผักผมมึดแค่หน้าคนว่าปั๊บผู้มึดเบียดงานการเมืองเลยที่ศึกษาอุทุมกันนั้นจะใส่วิธีการมีแบบแบบแผนในวิธีการหู้การอะไรต้องการน้ำผ้าต้องมีการปั๊บผู้เปลี่ยนปั๊บผู้ใหม่เปลี่ยนใหม่ต้องมีการหันเปลี่ยนเนี่ยอันใดดีเนี่ยตัวเก่าต้องนำมาพิจารณาอันใดได้ผลผ่านพิจารณาอันใดที่ยังขาดตุกบกพร่องอันใดที่มันบกสอดคอปากหิตักที่เด่นตักเห็ดคือเก่าว่าคือเก่าบางเดี๋ยวนี้บางอันกระดาษนี้บางมันหมดในฉบับใหม่ในเงื่อนไขฉบับแบบหลอนใหม่ครับมันบอกมันเก่าสัจจพิจารณาเพื่อยังจุดสูงนั้นเพื่อตักปุ่งยกถูกควบตื่นตัวทางการสติต่อการจัดการสติสติต่อระเบียบที่ในสติต่อกฎหมายของพนักงานของสมาชิกสามคนนับไปถึงชาวปกแห่ง
1: ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลเสนอให้คณะบริหารงานผักสุดใหม่ต้องค้นคว้าทาแหงที่บ่มซ่อนของตนเพื่อสร้างเงินไขพัฒนาเศรษฐกิจรั้วโมถูกต้องตามกฎหมายสร้างฐานรายรับให้องค์การจัดตั้งกรรมบาลองค์การจัดตั้งมหาชนยิงใส่เงินไขความอาจสามารถตัวจริงตามทิศเพิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเทละก้าวตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
3: ในโอกาสรายงานบทสรุปรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโยธาธิการและขนส่งประจำปี2025และวางทิศทางปี2026ต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาขั้นแห่งการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026-2030ฐานงานประสงค์เมืองมณีห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งไหฮู้ว่าสำหรับเวียกงานทางรถไฟได้เอาใจใส่สร้างนิติกรรมเพื่อคุ้มครองเวียกงานทางรถไฟสำเร็จการเซ็นบทบันทึกการหัวมือว่าด้วยการสร้างศูนย์กวดกามาตรฐานเทคนิคการรถไฟของเราระวางกรมทางรถไฟกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและสถาบันเทคนิคความปลอดภัยด้านคมนาคมมหาวิทยาลัยคมนาคมตะวันตกเฉียงใต้เสิงตูแขวงเสส่วนของจีนสำเร็จการยั่งยืนหับห้องผลการสำรวจออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้นก่อนการสำรวจออกแบบละเอียดของโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟแต่เมืองทาแขกแขวงขมวนหาสายแดนลาวเวียดนามยาว147กิโลเมตรอื่น
4: เวียกงานทางรถไฟแล้วจะใส่ในการสร้างนิติกรรมเพื่อคุ้มครองเวียกงานการรถไฟและสำเร็จสั่งดำรัสจำนวน3ฉบับในบรรดาบทแนะนำและคู่มือ1ฉบับสำเร็จการเซ็นบทบันทึกความมือว่าโดยการสั่งสูตรกฎกรรมฐานเทคนิคการรถไฟระหว่างกรมทางรถไฟและสถาบันเทคนิคความปลอดภัยทางด้านคมนาคมมหาวิทยาลัยคมนาคมตะวันออกเฉียงใต้เชิงตู

0: การสปจีนสำเร็จกันอย่างยื่นทำห้องผลการสำรวจออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้นโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟแต่ทาแคทแข่งขบวนอาเซียนลาวเวียดนามความยาว147กิโลเมตรคือช่วงที่1
1: ท่านงามประสงค์เมืองมณีให้ฮู้ตื่นว่าปัจจุบันกำลังกวดกะคืนบทศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจเทคนิคและศึกษาสำรวจออกแบบละเอียดโครงการก่อสร้างความมิตรภาพลาวไทยนครหลวงจันทน์หนองคายแห่งที่2เพื่อสานต่อระบบทางรถไฟลาวและไทยรวมทั้งได้กวดกะโครงการซ่อมแปลงเปลี่ยนรางรถไฟระบบไฟสัญญาณและเครื่องมือหับไซการบำรุงหักษาทางรถไฟลาวไทยลวงยาว246เมตรกว่าสำเร็จการเสนอเอาโครงการเข้าแผนการลงทุนของรัฐและอยู่ในขั้นตอนการประมูลเอาบริษัทมาจัดตั้งปฏิบัติโครงการ
2: แผนพัฒนาเวียกงานโฆษณามหม5ปีต่อหน้าคือแต่ปี2026หา2030คณะโฆษณามหมศูนย์กลางผักจะพร้อมกันเสนอ9แผนงาน42โครงการในการพัฒนาเวียกงานโฆษณามหมเพื่อให้เวียกงานโฆษณามหมไปสู่คุณภาพใหม่ในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาหมขององค์คณะผักคณะโฆษณาหมศูนย์กลางผักระยะ5ปีผ่านมาต่อกองประชุมใหญ่สมาชิกผักครั้งที่5องค์คณะผักคณะโฆษณาหมศูนย์กลางผักจัดขึ้นเมื่อบุรุษมานี่ท่านคำหมอนจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาหมศูนย์กลางผักให้ฮู้ว่าสำหรับแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาหม5ปีต่อหน้าคณะโฆษณาหมศูนย์กลางผักจะโฆษณาเผยแพร่ศึกษาหมโครงการการเมืองฉบับที่3เนื่องในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ของรัฐขัดจ้อนเนื่องในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเผยแพร่ผ่านพาหนะสื่อมวลชนด้วยหลายรูปแบบสร้างแผนจัดพิมพ์และแจกจ่ายโครงการการเมืองฉบับที่3บทสรุป40ปีเปลี่ยนแปลงใหม่เอกสารมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ของรัฐในทั่วประเทศจัดตั้งคุณค่าเสื่อมซึมและพันขยายพร้อมทั้งติดตามกวดกาสุกโยสรุปรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งเสื่อมซึมและพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคของบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่น
3: สร้างแผนจัดพิมพ์และแจกจ่ายโครงการการเมืองฉบับที่3สรุป40ปีเปลี่ยนแปลงใหม่เอกสารมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของกันและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ของรัฐในตัวประเทศจัดตั้งกลุ่มซ้ำซึมและพันขยายของทั้งที่ตามกฎกาสุมอยู่สรุปรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งซ้ำซึมและพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของรัฐบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่นสร้างและปรับปรุงเอกสารรับใช้เวียดนามโฆษณาผมโครงการที่หนึ่งสร้างและปรับปรุงเอกสารโฆษณาพัฒนาคาถาเกี่ยวกับวันสำคัญของศาสตร์ของพรรคของผู้นำของพรรคที่เป็นประชาชนโครงการที่สองสร้างและปรับปรุงเอกสารสุชาติความผูกเกี่ยวกับทฤษฎีมาร์กเลนินแนวคิดไกรสอนพุทธิหารแนวทางแผนนโยบายของพรรคกฎหมายนโยบายของรัฐสำหรับต่อไปต่างโครงการที่สามสร้างเอกสารดำเนินชีวิตการเมืองเพื่อปรับปรุงและก่อสร้างพรรคแม่นาวางสองของประชุมใหญ่ของพรรคและการเตรียมความประสุขสามขั้นของพรรคโครงการที่4สร้างและปรับปรุงเอกสารผู้ร่วมเวียกงานโฆษณาผู้มีจุดเป้าหมาย
2: ท่านคำมอนจันทจิตในหูตื่นว่าแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาหม5ปีต่อหน้าจะสุ่มใส่ก่อสร้างฝึกอบรมให้พนักงานเทศเวียกโฆษณาหมทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นและจัดสัมมนาในหัวข้อต่างๆจัดตั้งฝึกอบรมแนวทางของพรรคให้พนักงานนำพาคุ้มครองสมาชิกพรรคประชาชนเป้าหมายต่างๆตามการมอบหมายของศูนย์กลางพรรคนำส่งพนักงานไปยกระดับวิชาเฉพาะทฤษฎีจัดฝึกอบรมความรู้ทางด้านทฤษฎีแนวทางเวียกงานวิชาเฉพาะทางด้านเวียกงานโฆษณาเวียกงานอบรมเวียกสังรวมห่างเสียงสังคมเวียกงานไอทีเวียกงานสื่อมวลชนไปทัศนศึกษาระยะสั้นและระยะยาวอยู่ศูนย์กลางในท้องถิ่นทางภายในและต่างประเทศและคุ้มครองนำใช้ปฏิบัตินโยบายสอบคัดเลือกบรรจุซับซ้อนเข้าใส่ตำแหน่งงานให้เพียงพอตามพลบุตรบาท
1: ในตอนบ่ายของวันที่15มิถุนายนที่กระทรวงการต่างประเทศท่านอนุภาพวงศ์หนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับและพบปะกับท่านดาเซียนซีโอโรสที่ปรึกษาประธานาธิบดีอดีตนายกรัฐมนตรีโรมาเนียพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามเหตุเวียกอยู่ลาวในวันที่14หา16มิถุนายนในโอกาสดังกล่าวท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่น ต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามและเหตุเวียดอยู่ลาวของทานดาเซียนซีโอโรสในครั้งนี้พร้อมทางได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือที่ดีระหว่างลาวและรูมานีในตลอดระยะผ่านมาทั้งในขอบการหัวมือสองฝ่ายหลายฝ่ายก็คือการหัวมือในของเขตเวียกงานฟรังโกโฟนีพร้อมเดียวกันนี้ท่านอนุภาพวงหนอแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยังได้แจ้งให้ทางฝ่ายรูมานีทราบเกี่ยวกับผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติซึ่งรัฐบาลลาวให้บุริมสิทธิ์แก่การพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเพื่อการเสริมยงเสริมจอดการพัฒนาส่วนบทเพื่อลดพรความทุกข์ยากของประชาชนการเติบโตสีเขียวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการหันเป็นดิจิตอลเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรอบด้านไปสู่คุณภาพใหม่ความหมายมั่นเพื่อนำพาประเทศชาติออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาอิงตามการเสนอแนะนำขององค์การสหประชาชาตินอกนี้ท่านหองรัฐมนตรียังได้ตีราคาสูงต่อการพบปะและปรึกษาหารือระหว่างสองฝ่ายในครั้งนี้เพื่อสืบต่อแลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือแนะใสเพื่อเสริมขยายการหัวมือระหว่างลาวและรูมานีในซุมปีต่อหน้ารวมทั้งการหัวมือในขอบเวียกงานฟรังโกโฟนีในโอกาสเดียวกันนี้ท่านดาเซียนซีโอโรสได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือที่ดีระหว่างรูมานีและลาวในระยะผ่านมาพร้อมทั้งให้ความหมายมั่นว่าจะสืบต่อสุขโยเพื่อให้มีการเสริมขยายการหัวมือในคงเขตเวียกงานต่างๆระหว่างสองประเทศในต่อหน้าให้กว้างขวางกว่าเก่าพร้อมทั้งการหัวมือในขอบเวียกงานฟรังโกโฟนีในวันเดียวกันทานที่ปรึกษาประธานาธิบดีรูมานียังได้พบปะกับคณะบริหารสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการหัวมือในคงเขตการค้าและการลงทุนในต่อหน้าลาวและรูมานีได้สร้างสายพัวพันทั้งการทูตร่วมกันในวันที่25พฤศจิกายน1962ทั้งสองประเทศยังแม่นสมาชิกองค์การฟรังโกโฟนีสากลหรือ OIF หรือองค์การจัดตั้งสากลสำหรับบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่ง
2: ระยะผ่านมาเมืองสังทองนครหลวงจันทน์ได้ถือเอาเวียกงานการท่องเที่ยวเป็นเวียกงานหนึ่งที่เป็นท่าแหงและเห็นให้เศรษฐกิจของเมืองมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่านสังวรพิมมาสอนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อให้สภาพการท่องเที่ยวมีจุดเด่นและสีสันเพื่อดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศไปเที่ยวชมหลายขึ้นผ่านมาองค์การปกครองเมืองสังทองเดี่ยวใจใส่จัดบรรดากิจกรรมที่สำคัญคือกิจกรรมบุญกองข้าวใหญ่ติดพันกับงานตลาดนัดวางแสดงสินค้าเล่นอื่นพร้อมทั้งรักษาฮิตของประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าภายในเมืองนับมือเพิ่มขึ้น
4: จะเพื่อดึงดูดให้แขกคนภายในและคนหลวงและต่างแขกมาเที่ยวชมกิจกรรมทางด้านฮิตของประเพณีและซื้อขายสินค้าอันนี้ก็เขาได้ยัดทุกๆปีถือว่ามีผู้มาเที่ยวชมกันหลายสมควรแล้วแหละเนาะสามารถสร้างรายได้ให้ชาวกสิกรที่เอาสินค้ามาจับจ่ายซื้อขายอยู่ในตลาดจำนวนหลายนอกนั้นติดพันกับการพัฒนาเรื่องท่องเที่ยวว่าการขยายตัวทางด้านพื้นที่ของครับจนกระทั่งงานอาหารเงินพักก็เพิ่มขึ้นหลายสามารถของครับและบริการนักท่องเที่ยวได้เพียงพออยู่ในปัจจุบันถือว่าเพียงพอการชุมนุมติดตามเวียดนามทั้งเก้าของคะแนนการเกี่ยวข้องในระยะผ่านมาถือว่าสามารถเก็บกับข้อมูลตัวเลขนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศหรือว่าเข้ามาเยี่ยมยามแล้วก็เที่ยวชมเมืองสังทอง
2: ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองให้สัมภาษณ์เติมว่าปัจจุบันทั่วเมืองสังทองมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด4แห่งสิ้นแหล่งท่องเที่ยวฤดูกาลมีหาดทรายขาวฟาร์มผาเจริญบ้านอ่างน้อยฟาร์มมาบ้านเพียลาดและน้ำตกตาดห้วยตินทันบ้านวังมามีนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวเฉลี่ย 5,000 คนต่อปีและสามารถสั่งรายรับให้ประชาชนภายในเมืองเฉลี่ย4ตื้อ55ตื้อกีบต่อปี
1: ต่อไปเสริญทานฟังงานข่าวจากท้องถิ่น
2: เมื่อบุรุษมณีที่สโมสรเมืองคงเซโดนแขวงสละวันจัดพิธีเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีและวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีโด ดยการเข้าร่วมของทานวิไลศีลาดวงใจเลขาคณะบริหารพรรคเมืองและพรรคส่วนเกี่ยวข้อง
5: ทานวิไลศีลาดวงใจเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองในผ่านซานอวยพรบันเด็กน้อยสากลของนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการจัดงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ในห่วงใยของภาครัฐก็คือทั่วสังคมที่มีต่อกับการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลเคียงคู่ไปกับการส่งเสริมปกป้องและเบิ่งแยงดูแลดุลลูกคุณหลานภายใต้คำขวัญเด็กในมื้อนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กคืออนาคตของประเทศชาติเพื่อจะตั้งปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์เวียกงานป่าไม้หอดปี2035ของภาครัฐบาลด้วยนินใส่การเพิ่มอัตราการปกคุมของป่าไม้ให้กวม70ส่วนห้อยในปี2016นี้เมืองคงเสดอนได้วางขาดไม้สู่ส่วนปลูกต้นไม้ให้ได้ 22,000 กว่าเปียในทั่วเมืองได้จะสืบต่อปลูกจนกว่าจะสำเร็จตามแผนการที่วางไว้ในต้นไทยก็ได้มอบของขวัญรางวัลให้แกนของนักเขียนที่แสดงศิลปะพร้อมทั้งมีการแจกจ่ายขนมและหยอดยาป้องกันพยาธิให้แก่เด็กน้อย
6: เวียงละครได้สเกสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
2: เมื่อบุรุษมณีอยู่สมุทรส่วนใหญ่ของเมืองเสียงเงินได้จัดกองประชุมเสื่อมซึมนิติกรรมการสั่งตั้งตาแสงโดยการเป็นประธานของทานผู้เงินอุตสาหะประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหัวหน้าห้องหัวหน้าโครงการกองบัญชาการพร้อมด้วยคณะผู้สอบเข้าห่วม
7: ทานแสงเดือนหองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้ขึ้นผ่านกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นปี2025จนันทานจตุบุตรกองทองหัวหน้าห้องว่าการเมืองได้ผ่านคำแนะนำของคณะจัดตั้งส่วนกลางภาคเกี่ยวกับการสร้างต่างๆแสงและทานสายังเมงทาหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองได้ขึ้นผ่านมติของสภาประชาชนไข้พบางว่าด้วยการหับหงเอาการสร้างต่างๆแสงจำนวนตาแสงและพันข้อกำหนดของคณะประจำสภาประชาชนแขวงเกี่ยวกับการสร้างต่างๆแสงณทั่วไข้พบางเจ้าหน้าทานบุญเพชรผลผลหงเลขาพักเมืองใดผ่านแจ้งการข้องขณะสีหนามสร้างต่างตาแซงคันแควงโดยอนุมัติสร้างต่างตาแซงจูเมืองเสงินจำนวนสี่ตาแซงคือตาแซงปักแฝดตาแซงส้นหลวงตาแซงตัดกระจำและตาแซงกิ่วกระจำส่วนมือปากกาตาแซงนั้นคาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนตุลาปี2026นาตอนท้ายประธานใดมีคำเห็นโอหลมโดยทานใดเน้นหนักว่าการสร้างต่างตาแซงนี้แมนเวียกมาอาจจะมีความยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติแต่ทุกภาคส่วนตอนจะพร้อมกันเอาจาซาปฏิบัติทามีพ้นสำเร็จและผู้ที่จะไปประจำจุดตาแซงต้องได้คนควาหำเหียนเพื่อฝึกฝนล้อมตนเองเพื่อให้ท่าเวียกันได้หับเวียกันทีดีขึ้นกว่าเก่าโดยสพแมนการนำผ่าประชาชนสร้างซาพัฒนาท้องถิ่นถ้ามีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากล้วงพะบาง
2: ต้นเดือนมิถุนายนอยู่ที่แผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบริคำไซกองกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มเวียกวดกาสัตว์น้ำสัตว์ป่าได้จัดพิธีทำลายสัตว์ป่าสิ้นส่วนสัตว์ป่าที่เจ้าหน้าที่ยึดได้ให้เกียรติเข้าร่วมมีทานพันลอนแก้ววิเศษห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงมีบรรดาคณะกองกวดกาป่าไม้และหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วม
8: ในพิธีทานผู้ประเสริฐอินทรีย์เสียงใหม่หัวหน้ากลุ่มกฎกาสัตว์น้ำสัตว์ป่าได้รายงานย่อเกี่ยวกับการติดตามกฎกาตัวจริงของเจ้าหน้าที่กองกฎกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งวันที่5พฤษภาคม2026และครั้งวันที่18พฤษภาคม2026อยู่เขตเมืองบริคันและเมืองปักกดิ่งสามารถยึดสัตว์น้ำสัตว์ป่าคือเมืองปักกดิ่งยึดแลนยังมีชีวิตจำนวน3ตัวน้ำหนัก 5.8 กก.ยึดสิ้นแลนแห้งน้ำหนัก 2.1 กิโลยึดสินส่วนแลนน้ำหนัก 5.3 กิโลเมืองบริคันยึดแลนยังมีชีวิตจำนวน2ตัวน้ำหนัก 2.5 กิโลยึดเต่ายังมีชีวิตจำนวน2ตัวน้ำหนัก 1.6 กิโลยึดกระหอกตายจำนวน13ตัวน้ำหนัก 3.5 กิโลยึดสินส่วนหมู่ป่า17กิโลยึดเงินตายจำนวน3ตัวน้ำหนัก7กิโลการทำลายสิ้นส่วนที่เจ้าหน้าที่ยึดได้ในครั้งนี้ประกอบมีกระหอกตายจำนวน13ตัวน้ำหนัก 3.5 กิโลเหยี่ยนตายจำนวน3ตัวน้ำหนัก7กิโลสิ้นส่วนหมู่ป่าจำนวน17กิโลสิ้นแหลนแห้งน้ำหนัก 2.1 กิโลสิ้นส่วนแหลนน้ำหนัก 5.3 กิโลสัตว์ที่มีชีวิตเต่า2ตัวน้ำหนัก 1.6 กิโลแหลนจำนวน5ตัวน้ำหนัก 8.3 กิโลไม่ได้นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ สำหรับผู้ค้าขายสัตว์ป่าแม่นได้สร้างบทบันทึกพร้อมทั้งศึกษาผมเวียงแก้วคำใส่ปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำใส
1: ่ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
9: บริเวณความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับลมตะวันตกตะวันตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งให้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง21หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง28หา36องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง30หา35องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง30หา35องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา32องศาหากใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง30หา34องศาสลับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง16หา25องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
2: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะมีการเติบโตบรรลุระดับเพียงแต่ 2.5 ส่วนร้อยในปีนี้ต่ำกว่าเมื่อเทียบใส่กับระดับ 2.9 ส่วนร้อยของปีก่อนในขณะที่ภัยเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ระดับ4ส่วนร้อยนี่แม้นการคาดคะเนครั้งล่าสุดโดยธนาคารโลก4ออกในบทรายงานเศรษฐกิจทั่วโลกที่ได้ประกาศในวันที่11มิถุนายนนี้นอกจากนั้นองค์การการเงินนี้ก็ปรับปรุงการคาดคะเนการเติบโตของ2023จำนวนประเทศในโลก2พื้นฐานเศรษฐกิจใหญ่จีนและอินเดียคาดคะเนจีนมีการเติบโตบรรลุระดับจีน 4.2 ส่วนร้อยและอินเดีย 6.6 ส่วนร้อยในปีนี้ลดลงอย่างแหงเมื่อเทียบใส่กับการคาดคะเนก่อนนั้นเขตที่นำไส้สกุลเงินหวมเอรบมีการเติบโตบรรลุระดับเพียงแต่ 0.8 ส่วนร้อยดุดลงหลายเมื่อเทียบใส่กับระดับ 1.4 ส่วนร้อยของปีก่อนนี้นอกจากนั้นตามการคาดคะเนของ IMF แล้วการเติบโตเศรษฐกิจยูโรโซนในปีนี้บรรลุเพียงแต่ 0.9 ส่วนร้อยหลังจากนั้นอาจจะเพิ่มขึ้น 1.2 ส่วนร้อยในปี2027ขณะที่ภัยเงินเฟ้อของปีนี้คาดว่าจะอยู่ระดับ 2.8 ส่วนร้อย
1: ตามข่าวต่างประเทศนักค้นคว้าออสเตรเลียได้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่สามารถกวดหาผลิตภัณฑ์สัตว์ทางทะเลที่ถูกลักลอบขนส่งเซนขี้ปลาสลามหรือหูปลาสลามมาน้ำแห้งและปิ่งทะเลจากการสแกนกระเป๋าเดินทางในสนามบินโดยการนำไส้เครื่องสแกนเอ็กซเรย์พร้อมคอมพิวเตอร์แบบ3มิติหรือ 3D ที่มีไส้แล้วในสนามบินเพื่อระบุสิ่งของที่เสื่องไว้ในกระเป๋าเดินทางด้วยอัตราความถูกต้องถึง 92 ส่วนร้อยการลักลอบค้าขายสัตว์ทะเลซึ่งคาดว่ามีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีถือเป็นภัยคมคู่ที่สำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลและกวดพบได้ยากกว่าการลักลอบขนส่งงาสร้างหรือนอแฮดย้อนว่าสิ่งของเหล่านี้จะถูกเสื่องไว้ในกระเป๋าเดินทางหรือพัสดุของนักท่องเที่ยวทั่วไป
2: ตามข่าวต่างประเทศทานโมริซันโมฮัสอานิฟหัวหน้ากรมอุตุนิยมวิทยามาเลเซียออกแถลงการเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญมีท่าเอียงเช็ดให้มาเลเซียประสบกับสภาพอากาศแห้งแล้งยาวนานและปริมาณฝนตกลดลงอย่างต่อเนื่อง จนฮอดต้นปีหน้าปัจจุบันทางการมาเลเซียได้ดำเนินมาตรการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข้อมูลสภาพอากาศและแจ้งเตือนล่วงหน้าให้แก่หน่วยงานภาครัฐและประชาชนรวมทั้งเตรียมดำเนินปฏิบัติการฝุ่นเทียมและควบคุมไฟไหม้ป่าซึ่งมักเกิดขึ้นจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวและแห้งแล้งปรากฏการณ์เอลนิโญแม่นปรากฏการณ์ภูมิอากาศตามธรรมชาติที่เกิดจากอุณหภูมิหน้าน้ำทะเลในมหาสมุทรอาซีแปซิฟิกเขตฮ้อนตอนกลางและตะเวนออกอุ่นกว่าปกติส่งผลให้บางพื้นที่ประสบกับสภาพฝนตกหนักและน้ำท่วมนอกจากนี้ปรากฏการณ์ดังกล่าวยังเฮ็ดให้บางพื้นที่ประสบกับภัยแห้งแล้งและอุณหภูมิสูงขึ้น
1: ตามข่าวต่างประเทศผู้นำอังกฤษฝรั่งเยอรมันและอิตาลีออกแถลงการร่วมกันแสดงความยินดีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพซึ่งถือเป็นระยะเวลาแห่งโอกาสที่จะฟื้นฟูเสถียรภาพของภาคพื้นตะเวนออกกลางและสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจโลกพร้อมทั้งเน้นนักว่าอิหร่านต้องบ่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และบรรดาประเทศในเอียร์ปจะต้องยกเลิกมาตรการลงโทษต่ออิหร่านเพื่อตอบสนองต่อขั้นตอนที่ชัดเจนและกวดสอบได้เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแถลงการร่วมดังกล่าวยังเรียกร้องให้เร่งดำเนินมาตรการตามข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านซึ่งรวมถึงการเปิดซองแคบฮอร์โมสอีกครั้งหนึ่งให้มีเสถียรภาพในการแล่นเรืออย่างบ่มีเงื่อนไขและข้อจำกัดพร้อมทั้งเน้นว่าเอียร์ปพร้อมจะเฮ็ดเวียกร่วมกับสหรัฐอเมริกาอิหร่านและพันธมิตรในภาคพื้นตะเวนออกกลางเพื่อญาติโอกาสที่สำคัญนี้และบรรลุข้อตกลงทั้งการทูตและยะยาวที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบันลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
10: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไว้ติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
11: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
12: เงินขี้เงินตะคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิม
13: เศรษฐกิจลาวจะเข้มแข็งถ้าปวงซุนหอมแหงนําใส่เงินเก็บสวัสดีมาตรการที่คิดฮอดสิถึงทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปนะพระท่านเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อนธนาคารรับฟังรายการนี้ได้เนาะ 12:30 หา 13:00 น.ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจําข้อมูลที่พวกเรานําเสนอออกอากาศเป็นประจําติดพันกับเวียกงานของพวกเราบ่ว่าจะเป็นแขนงการตลาดทุนเวียกงานหลักทรัพย์และการธนาคารแน่นอนว่าการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเองก็เป็นอีกช่องทางนึงให้มีรายการนั้นตัดสินใจในการลงทุนโดยเฉพาะแม้นผู้ใดที่มีความสนใจในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลาวมีรายการติดตามเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ได้ www.lsc.gov.la และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาว www.lsx.com.laทักทายมีรายการมื้อนี้30นาทีเนาะประธานก็จะได้รับฟังข้อตกลงว่าด้วยการออกจำหน่ายหุ้นกู้สืบต่อจากเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้นำเสนอผ่านไปในมาตราที่27ถึงมาตราที่30มื้อนี้สืบต่อในมาตราที่31ถึงมาตราที่33ส่วนว่าเนื้อในรายละเอียดจะเป็นคืออะไรนั้นติดตามรับฟังในระยะต่อไป
14: นี่น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคนติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้า ไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
15: โอ้ยน้องไปอยู่เสมาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
14: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะอ้าย
15: สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
14: โอ้แม่นว่ะแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะอ้าย
15: สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
14: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางนี่เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
15: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพัวพันอยู่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซเซฐานนครหลวงวิจันทร์
16: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้ห
17: รือวะเป็นได้เลยล่ะ
16: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
17: ตามเชื่อหุ้นแม่นเราต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
16: เอาแล้วเขาจะติดตามได้แบบนี้
17: รายละเอียดทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
16: ป้าถูกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเน
17: า
16: ะ
17: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
16: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-770
18: เนื่องประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงสวยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยซาดพัฒนา
19: จงสวยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
20: หยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราซาซายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
21: ้ใช้เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
20: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
13: มีรายการยังรับฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำ 12:30-13:00 บรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้เนาะรับฟังที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และเว็บไซต์ www.lnr.org.lawิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกฝากขอคิดให้มีรายการได้รับฟังก่อนเนาะถ้าว่าท่านต้องการลงทุนซื้อขายหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแม่นต้องได้การเตรียมความพร้อมอันดับทำอิดเลยคือการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนแน่นอนว่าผู้ลงทุนต้องมีการศึกษาข้อมูลก่อนทุกๆครั้งหรือว่าวางแผนการลงทุนให้ดีเสียก่อนผู้ลงทุนต้องการเตรียมเงินที่จะลงทุนให้ครบตามจำนวนหุ้นที่ต้องการลงทุนหรือว่ามีรายการยังบ่แน่ใจเนาะสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมนำบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าพนักงานในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาว www.lsx.com.la มาหาฟังขอตกลงว่าด้วยการออกจำหน่ายหุ้นกู้ท่านผู้ฟังและยานี้เสนอในมาตราที่31ซึ่งว่ามาตราที่31ระบุถึงการยกเลิกการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนการยกเลิกการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนต้องได้ปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฉบับปรับปรุงในมาตราที่33นอกจากนั้นจะถูกยกเลิกในกรณีดังนี้1บริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนบ่สามารถแก้ไขสาเหตุที่ถูกสั่งจุได้ภายในเวลา60วันตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตราที่30ของข้อตกลงฉบับนี้ 2. บริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนเสนอยกเลิกการออกจำหน่ายหุ้นกู้ตามมติของกองประชุมผู้ถือหุ้นหรือสภาบริหาร 3. ตามคำสั่งคำตัดสินหรือคำพิพากษาของศาลประชาชนที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาด 4. กรณีอื่นตามการกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ภายในเวลา5วันรัฐการนับแต่วันได้รับแจ้งการเกี่ยวกับการยกเลิกการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เป็นต้นไปบริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกดังกล่าวให้แก่มวลชนทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เว็บไซต์ของบริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้และผ่านพาหนะสื่อมวลชนอื่นๆตามความเหมาะสมภายในเวลาอย่างน้อย5วันรัฐการต่อเนื่องผ่านไปมีละการในมาตราที่31เว้าถึงการยกเลิกการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่มวลชนและยะต่อไปมีละการยาฟังมูลขึ้นปะเทือเนาะและยะต่อไปหาฟังเพิ่มเติมในมาตราที่32และมาตราที่33

0: ี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
1: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
0: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
1: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
0: โอ้แม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
1: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
0: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
1: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพ้นสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทน์
0: ธนาคารมาน้องเห็นคันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
1: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
0: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
1: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
0: โอ้แม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
1: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
0: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
1: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพ้นสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทน
2: ์น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยซาดพัฒนา
3: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
4: เข้ามาอยู่ในระยะเวลาของทางรายการเพื่อนธนาคารอีกครั้งหนึ่งหากฟังเป็นประจำ 12:30-13:00 บรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย30นาทีนี้พวกเราอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มาสืบต่อข้อตกลงว่าด้วยการออกจำหน่ายหุ้นกู้ระยะนี้สืบต่อในมาตราที่32และมาตราที่33ซึ่งว่าในมาตราที่33ระบุถึงการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในวงจำกัดการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในวงจำกัดแม้นการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่มีจำนวนรวมกันแม้นบ่เกิน10รายกรณีการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในวงจำกัดให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันนี้แม้นบ่จำกัดจำนวนผู้ลงทุนประเภทสถาบันดังกล่าวและมาสืบต่อในมาตราที่33ท่านผู้ฟังในมาตราที่33ระบุถึงเงื่อนไขการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในวงจำกัดบริษัทที่มีจุดประสงค์ในการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในวงจำกัดนั้นต้องมีเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฉบับปรับปรุงในมาตราที่28นอกจากนั้นยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้1เป็นบริษัทมหาชนหรือบริษัทจำกัดยกเว้นบริษัทจำกัดผู้เดียว 2. สั่งตั้งและเคลื่อนไหวมาแล้วอย่างน้อย1ปี 3. มีเอกสารรายงานการเงิน1ปีขึ้นหลังนับแต่ ปียื่นคำฮ้องและเอกสารประกอบขอออกจำหน่ายหุ้นกู้ในวงจำกัดให้แก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เป็นต้นไปซึ่งได้รับการตรวจสอบจากบริษัทตรวจสอบที่ได้รับการรับฮ้องจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ 4. มีแผนการชำระต้นทุนและดอกเบี้ยพร้อมทั้งแสดงให้เห็นแรงทุนสำหรับการชำระดังกล่าว 5. สามารถชำระต้นทุนและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในบ่วงที่ออกผ่านมาตามการกำหนดของการชำระกรณีที่มีการออกจำหน่ายหุ้นกู้เพิ่ม 6. มีเงื่อนไขอื่นตามการกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์

0: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงสวยกันประหยัดเพื่อสวยหลัดสวยชาติพัฒนา
1: จงสวยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

0: สบายดีบรรดาทานมื้อนี้ดัษณีและมหาสนจะมานำเสนอให้บรรดาทานได้รับทราบเกี่ยวกับการก้าเกี่ยวพร้อมๆการลงทุนในลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ลาวบรรดาทานเมื่อทานเป็นมือใหม่ที่มีความสนใจจะลงทุนในลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ลาวแล้วผู้ลงทุนต้องได้มีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องต่างๆเซ็นก่อนทานจะสามารถซื้อขายลักทรัพย์ได้ทานต้องเฮ็ดหยังแดต้องได้เข้าใจถึงการส่งคำสั่งซื้อขายและเวลาซื้อขายลักทรัพย์ทานจะสามารถรับลักทรัพย์และเงินได้ในมือใดและแบบใดต้องสร้างความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละลักทรัพย์ก่อนจะตัดสินใจในการลงทุนซึ่งในมื้อนี้พวกข้าพเจ้าจะมาอธิบายให้บรรดาทานได้รับทราบดังต่อไปนี้
1: ก่อนท่านจะสามารถซื้อขายลักทรัพย์ได้ต้องเฮ็ดหยังแน่นอนท่านต้องมี2บัญชีคือบัญชีลักทรัพย์ที่เปิดกับบริษัทลักทรัพย์และบัญชีเงินฝากประหยัดในธนาคารธุรกิจที่เป็นผู้ร่วมของบริษัทลักทรัพย์เสียก่อนซึ่งในปัจจุบันมีอยู่3บริษัทลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ในการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวคือบริษัทลักทรัพย์ล้านสร้างมหาชนบริษัทลักทรัพย์ทคตล.กท.จำกัดและบริษัทลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดที่สามารถแนะนำรายละเอียดให้แก่ท่านได
0: ้เข้าใจถึงการส่งคำสั่งซื้อขายและเวลาซื้อขายลักทรัพย์สามารถรับลักทรัพย์และเงินได้ในมือใดและแบบใดสำหรับ2ทางในการส่งคำสั่งซื้อขายแม่ทานสามารถปฏิบัติได้โดยผ่าน4ช่องทางคือผ่านอีเมลผ่านโทรศัพท์ผ่านระบบโฮมเทรดดิ้งซิสเต็มและผ่านหน่วยบริการของบริษัทลักทรัพย์สำหรับกำหนดเวลาซื้อขายลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ลาวมีคือ8:30-15:00แต่วันจันทร์หาวันศุกร์ยกเว้นวันพักทางราชการหลังจากสำเร็จการซื้อขายลักทรัพย์แล้วท่านจะได้รับลักทรัพย์หรือเงินหลัง2วันราชการหรือที่บวก2ท่านบัญชีลักทรัพย์หรือบัญชีเงินตัวอย่างท่านสำเร็จการซื้อขายลักทรัพย์ในวันจันทร์ท่านจะได้รับลักทรัพย์หรือเงินในวันพุธสำหรับค่าธรรมเนียมการซื้อขายลักทรัพย์แมนแบ่งออกเป็น2ทางคือค่าธรรมเนียมส่งคำสั่งผ่านบริษัทลักทรัพย์และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่านสามารถสอบถามบริษัทลักทรัพย์หรือตลาดลักทรัพย์ลาวได
1: ้ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุนท่านต้องเข้าใจว่าทุกๆการลงทุนแมนมีความเสี่ยงตามทฤษฎีความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็สูงและคู่กันข้ามลักทรัพย์แต่ละประเภทมีความเสี่ยงน้อยหรือหลายแตกต่างกันก่อนจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นบริษัทใดหนึ่งนั้นก็ต้องได้ศึกษาข้อมูลภายนอกและภายในของบริษัทดังกล่าวเสียก่อนคือข้อมูลภายนอกประกอบมีสภาพเศรษฐกิจรวมและนโยบายของรัฐบาลวิเคราะห์แขนงอุตสาหกรรมของประเภทธุรกิจนั้นข้อมูลภายในประกอบมีขนาดของบริษัทผู้บริหารบทรายงานการเงินเพื่อเบิ่งผลการดำเนินงานผ่านมามีการขยายตัวบ่การสร้างกำไรการจ่ายเงินปันผลและอื่นๆสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้พื้นฐานและจำเป็นที่ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุนบรรดาท่านถ้าต้องการรับทราบข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดทุนลาวแมนสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาว www.lsx.com.la หรือสอบถามโดยตรงไปยังบริษัทหลักทรัพย์ล้านสร้างมาชนบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดและบริษัทหลักทรัพย์พคตล.กท.จำกัดซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้ในวิดีโอสั้นหัวข้อช่องทางการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน
0: บรรดาทานมาฮอดนี่ดัชนีและมหาสนต้องได้ลาทานไปก่อนพบกันใหม่
2: เศรษฐกิจลาวจะเข้มแข็งถ้าปวงสนหอมแหงนำไส้เงินเก็บทักทายมีรายการตอนท้ายรายการบรรดาทานยังหาฟังรายการเพื่อนธนาคารออกอากาศ 12:30-13:00 มื้อนี้รวบรวมข้อมูลข่าวสารข้อตกลงว่าด้วยการออกจำหน่ายหุ้นกู้หวังว่าจะเป็นข้อมูลอันนึงเป็นบอนอิงให้บรรดาทานนั้นที่มีความสนใจในเวียกงานของพวกเราต้องย้ำเติมเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่ามีความสนใจบ่ว่าจะเป็นแหล่งการตลาดทุนสามารถติดต่อพัวพันโดยกลุ่มผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์021-217-770การธนาคาร021-260-283พร้อมกันนั้นมีรายการอย่าลืมเบอร์สายด่วนของพวกเราเนาะ1602เบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และยาท้ายของทางรายการเพื่อนธนาคารเป็นประจำอยู่แล้วที่นำเสนอสิ่งที่ควรรู้มาเว้าสู่มีรายการได้หาฟังจะนำเสนอในหัวข้อที่ว่าคุณประโยชน์ของผักหวานป่าและผักหวานบ้านผักหวานเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เป็นยาพื้นเมืองที่มีคุณประโยชน์และสรรพคุณอย่างหลวงหลายซึ่งบางคนส่วนหลายมักจะเอาผักหวานมาปรุงแต่งอาหารได้หลายอย่างผักหวานป่าเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะในด้านโปรตีนมีวิตามินซีและให้พลังงานช่วยในการขับถ่ายได้ดีการบริโภคผักหวานควรปรุงแต่งให้สุกดีเพราะย้อนว่าการบริโภคผักหวานสดในปริมาณหลายอาจจะเฮ็ดให้เกิดอาการเบื่อเมาเป็นไข้และฮากได้ ต้องขออภัยมิรการที่หับประทานอาหารเที่ยงอยู่เนาะการน้ำเอาผักหวานมาปรุงแต่งอาหารแมนไส้ได้ทั้งส่วนที่เป็นยอดและใบอ่อนนั่นคือสรรพคุณของผักหวานป่ามิรการบัดนี้มาฟังสรรพคุณหรือว่าคุณประโยชน์ของผักหวานบ้านผักหวานบ้านมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเช่นเดียวกันเนาะมีสารอาหารหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้แก่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันและแร่ธาตุที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะแมนวิตามินซีที่มีเบต้าแคโรทีนที่เป็นสารต้านพยาธิมะเหงเป็นตัวหลักและมีแมกนีเซียมที่ช่วยในการหดยืดของกล้ามซีนนี่ก็คือสาระสั้นๆเนาะนำมาว่าสู่มิรการได้รับฟังได้รู้จักผ่านไปคุณประโยชน์ของผักหวานป่าและผักหวานบ้านการบริโภคขอให้ปรุงแต่งให้สุกดีท่านผู้ฟังละกะบริโภคในปริมาณที่พอดีจึงจะให้คุณประโยชน์แก่ร่างกายอย่าลืมว่าทุกอย่างนั้นถ้าว่าบริโภคหลายเกินไปอาจจะให้โทษต่อร่างกายได้ทุกอย่างนั้นต้องอยู่ในความพอดีพองามสาระที่พวกเขาได้และข้อมูลมื้อนี้เนาะ30นาทีต้องขอขอบใจไปยังธนาคารแห่งสปป.ลาวขอขอบใจไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และที่ขาดบ่ได้เลย30นาทีนี้ขอขอบใจมิรการทุกท่านหากฟังรายการนี้ตั้งแต่ต้นรายการมาหากฟังได้เนาะปกติ 12:30-13:00 วันจันทร์ถึงวันเสาร์มื้อนี้ลามิรการไปก่อนพรใดที่ประเสริฐขอให้เกิดแก่มิรการสบายดีย
3: ุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
4: ้ใช้เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเฮืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
3: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวนับแต่วันที่1เดือนมังกรมาฮอดปัจจุบันมีคนเจ็บที่ไปกวดหาเสื้อ HIV หรือพยาธิเอดส์มีทั้งหมด 13,597 คนในนี้พบเสื้อ381กรณีดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อฮู้ว่าเสื้อพยาธิเอดส์แม่นอันตรายต่อชีวิตและบ่มียาปิ่นปัวให้หายขาดได้ฉะนั้นเรียกร้องให้ทุกคนในสังคมจงมีการป้องกันตนเองโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวหนุ่มการมีเพศสัมพันธ์ต้องป้องกันด้วยการใส่ถุงยางอนามัยซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ป้องกันการติดเสื้อพยาธิเอดส์ได้รวมทั้งเสื้อพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2: ตั้งแต่วันที่1เดือน1จนฮอดปัจจุบันนี้คนเจ็บที่สงสัยเนาะเราไปกวดหาเสื้อ HIV ทั้งหมด 13,597 คนในนั้นหันพบเสื้ออยู่381กรณีถือว่าผู้ป่วยการติดเชื้ออยู่ 6.5% ก็แม่นว่าอยากให้ทั้งทุกท่านเนาะมีการป้องกันตนเองโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวหนุ่มของพวกเรามีการมีเพศสัมพันธ์ต้องได้มีการป้องกันใส่ถุงยางอนามัยมีสติเนาะบ่ใส่สารเสพติดเพื่อมันจะก้าวไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเฮ็ดให้มีการติดเชื้อ HIV หรือติดเชื้อพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น
1: ๆดร.นางคำลาเผ่าดาวันได้เรียกร้องถึงประชาชนผู้ปกครองครูอาจารย์มีส่วนร่วมในการโฆษณาสุขศึกษาเกี่ยวกับผลร้ายและวิธีป้องกันพยาธิเอดส์เพื่อให้ทุกคนรู้จักป้องกันหลายขึ้นเพื่อให้เป้าหมายการลบล้างเสื้อพยาธิเอด

0: ครัวเฮือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่เอกเข้าเดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
2: เพื่อตอบสนองความห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปุงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเถื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
3: Laika Colorful Music
4: Welcome to Colorful Music
3: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
4: The program updates world music trend for you

บายดีมีรายการนะมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์พอๆกันกับเมื่อวันอังคารเป็นมื้อที่พวกเฮานำเพลงเก่าๆมาปล่อยมีรายการได้ฟังกับงานเพลงสากลสามารถสื่อสารกับพวกเฮาได้ผ่าน030 5787052

ตอนต้นรายการก็ขอบใจไปยังศูนย์การแพทย์นครลู่เมืองจันทน์ปักกิ่งกิ่งไม้เว้าแล้วเว้าอีกเว้าทุกมือเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นมีบรรหาเกี่ยวกับเรื่องตาสามารถเข้าไปปรึกษาไปปินไปปัวพวกเฮามีเสียวสารเฉพาะทางเดินทางมาแต่แขวงยูนานประเทศจีนมีประสบการณ์ไล่กว่า20ปีทำการผ่าตัดไล่กว่า10,000คนฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาก็คงมั่นใจได้แล้วว่าการปินปัวของเพิ่นเฮ็ดให้เฮานั้นมั่นใจได้ซ้ำใดถ้าสามารถไปโอ้ไปลมเนาะไปสอบไปถามได้บ่ได้ไกลเด้อแถวน้องบ่ทองเนื้อนี่เองโทรศัพท์สอบถามได้ที่020-5755-4111มักเพลงซาเพลงไหวก็สามารถซื้อซ่านกันได้ข้อปิ่นเพลงเก่าๆจะเป็นรุ่นพ่อตู้แม่ตู้รุ่นทรงคาบานมันก็ได้เนาะให้มันถูกตามธีมของคาลิฟูนก็ซื้อซ่านกันได้นั่นล่ะห้างหันได้สนใจอยากจะเดินทางร่วมกับพวกเราตอนต้นรายการกับเบอร์เก่าเบอร์เดิม030-578-7052โทรเข้ามาปะเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเราโทรกลับถ้าฟังเพลงทักทายกันก่อนหยิบเพลงซาซาเพลงนี้มอบให้กับทุกคนที่ทูนอินมาติดตามผ่านห้อยซ้ำก็ดี94ก็ได้หรือล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lar คลิกเข้าไปที่ห้อยซ้ำก็สามารถเข้าถึงรายการ

0: ซิงเกิลทำอินโนทีกิงไหมหยิบมาให้มีรายการได้ฟังว่าเป็นเพลงเก่าคือบอกับบอสองสามปีลังแต่หงสือว่ามันเป็นมีเสื้อค่อนข้างจะกินใจก็เลยหยิบมาทักทายมีรายการได้ฟังใส่เสื้อ I don't want anyone but you ซื้อเพลงกับบ้องแล้วดีว่าบ่ต้องการไพ่ทางนั้นนอกยากเจ้าฟังแล้วอุ่นอกอุ่นใจแมนบอมิดรายการก็เป็นเพลงที่ประกอบฮุบเหงาใส่ซื้อว่า Anyone But You ซึ่งฮิตฮอตกันกับ2023ที่ผ่านมาเนาะอธิบายถึงความหักที่บ่มีวันเปลี่ยนแปลงบ่มีไพ่ที่จะมาทดแทนได้ประมาณนั้นก็ทักทายกันไปกับเมื่อวันอังคารเน้นเป็นเพลงค่อนข้างจะเก่าตอนนี้พอเราเดินทางพร้อมทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งพ่อแม่พี่น้องพวกเราผู้ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตายาสูบปากไหวเนาะสามารถไปปีนปัวสามารถไปโอลมกับเซียวสารที่มาจ้างอยู่นั่นด็อกเตอร์เซียเทียนโป้สำนักงานซัพพอร์ตจะเป็นสายตาเด็กและผู้ใหญ่จดเบอร์โทรเพิ่นไว้มีรายการถ้าไปบ่ฮอดบ่เทิง02-057-55-4111หรือจะไป5กันแม่นแถวน้องบ่ทองนี่เด้อซีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
1: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
2: เพื่อตอบสนองความห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
4: Colorful Music on FM 103.7 MHz
5: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
6: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: Colorful Music, the best radio in town.
8: สนับสนุนโดย
9: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เออนี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
9: ้โอ
6: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
10: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
6: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
10: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
6: มี ี้3แพ็คเกจคุณได
10: ้โอ้
6: ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
10: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
6: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
10: โอ้บัตรนี้ไปไทยซิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัตรใดเสียบัตรนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
3: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: You are listening to Colorful Music. Enjoy.

ก็คงจะทราบกันไปเนาะบริการของเราโทรละคมมีรายการก็มีหลายบริการให้มีรายการได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมนั่นล่ะเมื่อกี้กิ่งไม้ก็ปล่อยสปอร์ตเกี่ยวกับบริการ Fiber to the Room ซึ่งเป็นบริการที่เน้นความไวของเน็ตทั่วทุกห้องภายในเหือนอันนี้บ่เฮาเปิดให้กับพ่อแม่พี่น้องที่นครหลวงเวียงจันทน์ก่อนได้ใช้เข้าถึง Wi-Fi ตัวนี้ได้อย่างสะดวกสบายเนาะผู้ใดสนใจพวกเฮาก็มีแพ็คเกจเป็นแพ็คเกจ3เดือนน่ะ 1,500,000 คลิปกับความไว50เมกถือว่าคุ้มผู้ใดติดตั้งตอนนี้ก็มีค่าติดตั้งฟรีพร้อมทั้งโมเด็มอีกนะอันนั้นก็เป็นบริการ FTTR ยังมีอีกตึมบริการหนึ่งที่อยู่ในเครือข่ายเดียวในรูปแบบเดียวแต่ตัวนี้พ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถเข้าถึงทั่วประเทศนั่นก็คือบริการ FTTH แปลเต็มตัวก็คือ Fiber to the Home ไล่ขนกับสายสะดวกสบายตอนนี้เพิ่นแจ้งสุขส่งสันสำหรับลูกค้าใหม่เอาบริการตัวนี้เข้ากระหับทันทีเบอร์งาม5เบอร์มูลค่าโทร600นาทีได้ Data สูงสุดถึง60กิกนะสัมโบนำถ้าว่าเขาใจลวงหน้า3เดือนเพิ่นยังแถมเดือนนำไซให้ฟรี1เดือน6เดือนได้ซ่องเดือนฟรีจ่ายเป็นปีได้4เดือนฟรีส่วนโซกสันทีซ่องเนาะทางลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เพียงแต่สำระล่วงหน้าค่าบริการ FTTH 3เดือนขึ้นไปก็สามารถลุ้นเงินล้านล้านเดียวบ่กับบ่มีถึง50ล้านเนาะไล่กว่า50ล้านซึ่งเพิ่นจะแรนเดิมท้ายเดือนนี้มีรายการสามารถติดตามผลของการแรนเดิมผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมนั่นก็คือความสะดวกแล้วให้พวกเฮานั้นลุ้นรางวัลผ่านเครือข่าย F เครือข่ายเราโทรคมบริการ FTTHมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงในรายการหยิบผลงานของ The Beatles เพลงนี้ Yesterday มอบให้กับผู้ใดมักเพลงเก่าๆนะโดยเฉพาะลูกค้าของบริษัทเราโทรคมที่ทูนอินมาติดตามรายการ

0: ถือว่าเป็นเพลงสามเพลงหนึ่งของ The Beatles เป็นนักฮ้องวงร็อกแบนด์จากอังกฤษเนาะสร้างกันอยู่ในอัลบั้มที่ใช้ชื่อว่า Help ซึ่งปล่อยอยู่ใน UK ในปี1965เดือน8แล้วปล่อยก่อนหน้านั้นเดือนหนึ่งเนาะเขามาปล่อยอยู่ใน US ถัดเดือนต่อมาเนาะแล้วเพลงนี้ในระยะนั้นน่ะก็ไปติดชาร์ตอันดับหนึ่งไล่ชาร์ตบอกว่าอยู่แถวโซนยุโรปหรือว่าสแกนดิเนเวียนแถว UK US Billboard ติดอันดับหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่อธิบายถึงความเสียดายความหักขึดกินแน่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นรู้สึกเจ็บปวดที่สูญเสียประมาณนั้นแล้วอยากจะให้มือหวานๆนั้นหวนคืนมาก็เป็นเพลงซาเพลงหนึ่งที่หยิบมาให้เมลัยการได้ฟังเนาะกับเพลงเก่าๆส่วนไล่เมลัยการจะมีคำท่ามาว่าการเป็นเพลงเก่าแล้วเป็นยังกิ่งไม้เน้นเพลงซาซาเพื่อให้เมลัยการได้ฟังเข้าใจเนื้อในประมาณนี้นะเดี๋ยวคันท่าว่าเก่าเพลงซาซาซ่องเพลงละเดี๋ยวกิ่งไม้ก็จะเลือกเอาเพลงไวๆสับเปลี่ยนกันไปตอนนี้พวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมกาขอบใจเนาะที่เพิ่นให้การสนับสนุนรายการพวกเขาบริการต่างๆในเครือข่ายเราโทรคมเนาะพี่พ่อแม่พี่น้องพวกเขาก็สามารถสั่น 5,200 ทางนี้ล่ะมีอันใดที่อัปเดตใหม่ๆกิ่งไม้ก็หยิบมาเว้ามาว่าสำหรับแพ็กเกจ 5G ลาวดิจิตอลไลฟ์ลาวโทรคมก็มีเป็นแพ็กเกจ50กิกอ่ะ50กิกแพงบอกอ่ะถือว่าคุ้มนั่นล่ะ50กิกใช้ได้1เดือน 150,000 ฉะนั้นผู้ใดต้องการสมัครใช้แพ็กเกจ 5G ก็กดเครื่องไม้ดาวผ่านหน้าจอตามด้วย559เครื่องไม้ดาว513เครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกับบริการ FTTH เป็นบริการที่ทางบริษัทนั้นแจกทุกช่องสารนะแจกทางลูกค้าเก่าแจกทางลูกค้าใหม่เซ็นว่าเอาเข้าปุ๊บเพิ่นก็มีเบอร์งาม5เบอร์มูลค่าโทรมี data เอาให้ติดไม้ติดมือเลยแล้วถ้าว่าเฮาใจล่วงหน้าเพิ่นยังแถมเดือนนำไซส์ให้เด้3เดือนได้1เดือนฟรีเป็นปีได้4เดือนฟรีสินะครึ่งปีก็ได้2เดือนได้แท้บ่ได้พอกิ่งไม้ก็ใช้บริการนี้คือกันนะกิ่งไม้ก็ทอนไว้แต่ละเดือนไปฮอดปีหนึ่งเพื่อให้มันฮอดปีอะแล้วก็เอาไปจ่ายบัตรเดียวก็ได้4เดือนฟรีจนลืมลั่งพุ่นละแล้วตอนนี้บริการนี้เพิ่นก็มีความใบให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้เลือกมีทั้ง10แพ็กเกจด้วยกันความใบพื้นฐานไทยเฮาเจ้าค่อยไซส์สินะ35เมก 165,000 กิ๊บต่อเดือนกะซ้ำซีโทรซ้ำซีติดต่อซ้ำซีเบิงนั่งฟังเพลงกะถือว่าพออกพอใจแล้วแต่เพิ่นยังมีแพ็กเกจให้มีรายการเพิ่มความไหวได้ลายกว่านั้นจาก35มาเป็น55มี70ก็มี80 130 160 180พูนได้สูงสุดถึง400เมกแน่นอนละเมื่อเราเลือกความไหวเพิ่มขึ้นค่าบริการก็จะเพิ่มขึ้นมันก็เป็นธรรมศาสตร์อยู่แล้วเนาะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเขาทำธุรกรรมออนไลน์อยากจะไซส์แพ็กเกจที่มีความไหวไลน์ก็สามารถเลือกได้แล้วผู้ได้เอาเข้าตอนนี้ก็มีสิทธิ์เข้าไปลุ้นรางวัลซองสันสันที่หนึ่งเอาเข้าก็ได้ติดไม้ติดมือนะสันที่ซ่องนั้นกันถ้าว่าเอาเข้าแล้วเอาใจลวงหน้า3เดือนขึ้นไปจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่พวกเขาก็สามารถลุ้นรางวัลไล่กว่า50ล้าน แล้วเพิ่นจะแรนดอมท้ายเดือนนี้ได้มื้อนี้ก็16เลยเด้มื้อถือว่าเป็นครึ่งเดือนแล้วเนาะเพราะเขายังมีเวลาตื่มซ่องที่ต่างกับปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เพิ่นวางไว้มีรายการสนใจบริการตัวนี้สอบถามได้ที่021อันนี้เป็นเบอร์ตั้งตัวพวกเฮา021219385ลือจะได้เลขค่าพนักงานค่ายได้บอกกันได้เนาะเพราะเฮามีเบอร์นี้เด้อ5965-4289-5965-5693อย่างอีกตึมเบอร์15804053ตึมเบอร์1มีบ่ยังมี5560088เนาะหรือว่า83ตัวเอาง่ายๆ5560083ตัวก็ติดต่อได้
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
4: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music, the best radio in town.
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: เออนี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
9: ้โอ
8: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
9: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
8: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
9: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
8: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
9: โอ
8: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
9: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
8: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
9: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: You are listening to Colorful Music Enjoy
10: ตื่มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
11: ต้องแอป M Service
12: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
11: ต้องแอป M Service
13: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
11: ต้องแอป M Service
14: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
11: ่ก็ต้องแอป M Service
15: โอ้ว้าวคักแท
16: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกเพ พิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
14: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหตัวไปโหลด App M Service ก่อนเด
16: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
6: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: ก็ฟังกันไปแล้วเนาะเกี่ยวกับบริการของลาวโทรคมถ้าว่ายังมีปัญหาอยู่หรือว่ามีคำถามอยู่ในใจมีรายการก็สามารถสอบถามไปอย่าง101เกี่ยวกับบริการตั้งโต๊ะนะตั้งโต๊ะนี่มัน175178บริการมือถือนะมัน101ถ้าว่าจะถามตั้งโต๊ะไป101ได้บอกันได้นะแต่ว่าเพื่อความสะดวกเขาจะได้เลข5เบอร์ที่ข้าเจ้าหาผิดสอบของแต่ละบริการดีก่อนเซ็นอินเทอร์เน็ตมีรายการก็สอบถาม131สินะก็สามารถสอบถามได้หรืออีกตื่มช่องทาง1 5858สายด่วนบริการเสริมพวกเขามีรายการสิตื่มแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆหรืออยากจะเอา data แลกมูลค่าโทรและอื่นๆก็สามารถสอบถามผ่าน5858เว้าเรื่องเอาคะแนนแลกมูลค่าโทรไล่คนก็ยังมีคำถามอยู่ว่าคะแนนเขาเอามาแต่ไซส์เนาะคะแนนก็แมนทุกการเคลื่อนไหวทุกการใช้งานในเครือข่ายเราโทรคมไม่ถึง1คะแนนพันกีบไม่ถึง1คะแนนฉะนั้นเขาใช้10พันเขาก็ได้10คะแนนสินะสะสมกันไปมันจะสะสมอยู่ในระบบพันละแล้วตอนนี้เพื่อนๆให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นสามารถนำห้อยคะแนนไปแลกมูลค่าโถลือบอกแลกดาต้าก็ได้เส้นมาห้อยคะแนนแลกมูลค่าโถ10,000กีบใส่ใน5มือรหัสเป็นเลข10จือรหัสไว้ก่อนนะเดี๋ยวกิ๊กไม้จะบอกวิธีแลกห้อยคะแนนแลกดาต้ามันมี3ทางเลือกให้ได้ห้อยคะแนนแลก5กีบใส่ได้1มือรหัสเป็นเลข11ห้อยคะแนนแลก3กิกใส่ได้3มือรหัสเป็นเลข12หรือจะเอาห้อยคะแนนแลก2กิกใส่ได้5มือรหัสเป็นเลข13ชื่อรหัสแล้วเนาะแล้วเฮามาแลกโดยการกดผ่านหน้าจอกดดาว567เครื่องหมายดาวถ้าว่าจะแลกมูลค่าโทรก็ใส่เลข10เข้าไปหรือจะแลกเป็น data เอา3กิก3มือก็ใส่เลข12สินะตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโถออกเท่านั้นเนาะอันนี้เพิ่นเปิดให้พวกเราได้แลกจนถึงท้ายปีกะสะสมกันไปเมื่อเขาต้องการแยกแลกเขากะปฏิบัติดังที่กิ่งไม้บอกเมื่อกี้นะโดยกดดาวก่อน567เครื่องไม้ดาวใส่แพ็กเกจที่เขาต้องการแลกตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโถออกมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงเพลงนี้เก่าบอกกับเก่าอยู่แต่บทเทิงขั้นเก่ากึกเอาไวๆขึ้นน้อยหนึ่งแน่เพราะว่าซ่องเพลงนั้นค่อนข้างจะสามันบ่เดี๋ยวมีรายการทุ่นไปคืนอื่นเลยว่านอนหลับปะหมอเพลงนี้เป็นผลงานของเอนริเกเอริเซียสเนาะเพลงนี้ Be With You

0: จังว่าก็ไวได้ใจขึ้นมาแม่นบ่เพลงนี้เอนริเก้ฮ้องไว้ตั้งแต่ปี2000มีรายการ Be With You อันใดก็แล้วแต่เพียงแต่ยังอยู่ไกลเจ้าประมาณนี้เอนริเก้ฮ้องเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่สังกัดอยู่ในอัลบั้มทําอีกที่เป็น English Version ของผู้เกี่ยวซึ่งเคียงคู่กับซิงเกิลตัวนี้มันมีเพลง By Lamos เนาะที่มีรายการได้หลายคนฟังแล้วติดหูนี่ก็เป็นหนึ่งในเพลงฮั่นเนาะที่หยิบให้มีรายการได้ฟังฉะนั้นผู้ใดอยากจะสื่อความรู้สึกนี้ว่าตอนนี้เพิ่งจะมีบัญหาได้ก็แล้วแต่I just wanna be with you เป็นคำเดียวที่ยั่งยืนอ่ะบ่ได้สนใจอื่นๆขอเพียงแต่ได้อยู่เคียงข้างประมาณนั้นกับซวยๆแบบซีน้องมีรายการก็สามารถสื่อสารกับพวกเฮาได้กับ Colorful Music ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายผ่าน0305787052ตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมอยู่ลาวโทรคมมีบริการฝากเบอร์สำหรับผู้ใดที่จำเป็นต้องไปปฏิบัติหน้าเวียกอยู่ต่างประเทศหรือว่าไปในเขตที่บ่สามารถเข้าถึงบริการลาวโทรคมก็สามารถใช้บริการฝากเบอร์ตอนนี้เพิ่นมี3แพ็คเกจด้วยกันฝาก3เดือน6เดือนและ1ปีก็เลือกเอาตามความเหมาะสมมีรายการ3เดือนรหัสแพ็คเกจก็แม่นเลข3ครึ่งปีมันเลข6แล้ว1ปีมันเลข12เด้อเมื่อเฮาจื้อแล้ววิธีฝากแน่นอนล่ะค่าบริการเนาะมันต้องมีค่าบริการอยู่แล้วค่าบริการนั่นแม่นถ้าว่าไล่ไปเท่ากับ 10,000 กิปต่อเดือนฉะนั้นถ้าเฮาฝาก3เดือนเนาะก็เท่ากับ 30,000 เท่านั้นน่ะแต่ว่าเพิ่นมี3แพ็คเกจเท่านั้นฉะนั้นก่อนจะใช้บริการฝากเบอร์บ่จำเป็นต้องเข้าไปซูนเพียงแต่พี่น้องพวกเฮาตื้มเงินเข้าระบบก่อนแล้วก็กดเครื่องไม้ดาวผ่านหน้าจอตามด้วย3344เครื่องไม้ดาวฝาก3เดือนก็ใช้เลข3ฝากครึ่งปีก็ใช้เลข6หรือว่าไป1ปีก็ใช้เลข12สินะตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอันนั้นกำมัดเนาะค่าเอิ้นว่าบริการฝากเบอร์พวกเราได้ทำสำเร็จเอาประมาณนั้นแล้วเมื่อพวกเรากลับมาเมื่อพวกเรากลับมาพวกเราก็สามารถเอิ้นเบอร์ที่เราต้องการอยากจะใส่อ่ะกลับมาคืนบ่จำเป็นต้องเข้าไปซูนดอกกดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องไม้ดาวซูนซูนเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอันนั้นก็คือความสะดวกอันหนึ่งบอว่ามีรายการจะอยู่แจได้ก็สามารถใช้บริการของเราโทรคมได้ถ้าเขาบอสะดวกใช้เขาก็สามารถฝากไว้กลับมาเขาใช้คืนบางเทือเบอร์โทรเนาะส่วนเขาสิเก็บกำข้อมูลต่างๆเบอร์ติดต่อโดยเฉพาะผู้ใดเหตุค่าค่ายต่างๆเบอร์ลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญฉะนั้นกันถ้าว่าเฮาบ่ฝากเบอร์เฮาปะไว้2 3เดือนเบอร์นั้นก็จะถูกตัดแล้วจะเป็นของคนอื่นได้ฉะนั้นเฮาใช้บริการฝากเบอร์สะดวกกว่าและก็มั่นใจว่าเฮาสามารถทักษาเบอร์ที่เฮามักหรือว่าเบอร์ที่หลายคนรู้จักเนาะไว้ได้สำหรับผู้ได้ไปต่างประเทศเอาประเทศใกล้เคียงเฮานี่ก่อนบ่จำเป็นจะต้องไปซื้อซิมปลายทางเด้อไปประเทศไทยนี่มีรายการใช้บริการตัวนี้ซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมนั่นล่ะก่อนเฮาจะไปเฮาก็สมัครแพ็คเกจเพิ่นมีตอนนี้มี3แพ็คเกจพุ่นใดให้เลือกไปมื้อนึงรหัสแม่นเลข1 15,000 กีบเท่านั้นเทียบใส่ตอนนี้ 15,000 กีบบางเทื่อซื้อน้ำก็ยังบ่ได้จอกนึงอ่ะแต่ว่าเทียบใส่กับสิ่งที่เฮาสามารถติดต่อกันได้หมดมือเกินคุ้มเ แล้วยังมีแพ็กเกจ3มื้อรหัสเป็นเลข3 40,000 บาทเท่านั้นนอกจากนั้นยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1รหัสเป็นเลข7 70,000 กีบมี3แพ็กเกจให้เหลือนะฉะนั้นสมัครได้ทางเบอร์ตึมเงินเบอร์รายเดือนวิธีสมัครง่ายๆกดเครื่องหมายดาวส่ง3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก่อนจะข้ามหอกสมัครก่อนมีรายการแล้วมันจะมีวิธีน้อยหนึ่งเพื่อเข้าไปจับเครือข่ายปลายทางถ้าว่าผู้ใดบ่เคยใช้ก็สามารถสอบถามผู้ที่เคยใช้หรือไปหาบูธของเราโทรคมก่อนข้ามให้เพิ่นเอิ้นว่าอธิบายเพื่อความแน่ใจว่าเขาไปปลายทางเขาสามารถเข้าถึงบริการแล้วเวลาไปปลายทางเนาะเขาก็ไปจับเครือข่าย AIS มันจะมีวิธีน้อยนึงมันพอปอัพขึ้นมาเวลากลับมาเขาก็มาจับเครือข่าย LTC เวลาที่เขาเซิร์ช5เครือข่ายมันจะมีไลน์อันขึ้นมาแล้วเขาก็จื้อไว้ว่าปลายทาง AIS กลับมา LTC สินะหรือว่าเขาจะกดผิดกดถือก็กดไปคันมันบ่ได้มันก็จะมีซ่องคิดสีฟ้าหรือว่าสีเขียวขึ้นมาคันมันได้มันจะมีแบบนั้นขึ้นมาก็แสดงว่ามันจะบอกว่า connected แสดงว่าพวกเขาสามารถเสื่อมต่อได้เนาะสามารถใส่ได้ขอบใจทุกคนที่ tune in มายังจะมองว่าตอนนี้เดินทางพร้อมทางคาร์ลฟูนจริงไหมครับล่าที่ดำเนินรายการผ่านคืนห้อยซามวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดบางคนก็ติดตามผ่านคืน94การยินดีเข้าสู่รายการเนาะหลายคนก็ติดตามผ่านทางเว็บไซต์พวกเขาก็สามารถล็อกอินเข้าไปได้เมื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lar คลิกเข้าไปที่ห้อยซามก็สามารถเข้าถึงรายการทางหาได้สนใจเนาะฟังทีมงานพวกเขาปล่อยเพลงบางเทือกทึกอกทึกใจอยากจะใช้ช่องทางนี้เป็นช่องทางในการป้อนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าก็ติดต่อได้ขณะจะทำรายการก็0305787052ปะเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเขาโทรกลับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful MusicOn FM 103.7 MHz.
3: เออแหงแหงได้ใจอีหลีได
4: ้อันไหนเพิ่นแหงได้ใจฮะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music, the best radio in town.
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ขอบใจมีรายการที่ทูนอินเข้ามาติดตามรายการมักแบบใดก็สามารถติดตามแล้วก็ฟีดแบ็กกันเข้ามาได้นะมาต่ออีกตุ้มหนึ่งเสียงเพลงค่อนข้างจะซาได้เพลงนี้ผลงานของ Eagles ใส่ซื้อว่า Desperado ก็มอบให้กับทุกคนที่ทูนอินมา

เป็นเพลงซาซามิดรายการอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงที่หยิบให้มิดรายการได้ฟังของนักฮ้องวงร็อกจากอเมริกาใส่ชื่อว่า The Eagles ซึ่งเพลงนี้ปล่อย53ปีผ่านมาตั้งแต่กลางปี1973ก็เป็นเพลงหนึ่งละที่เก่ากึกและก็อยู่ในใจของแฟนๆเพลงก็คงทึกใจกันไปนะก็เมื่อวันอังคารจริงไหมหยิบเพลงเก่าๆ you know the queen of rock พอตูแม่ตูรุ่นไทยเฮาเจ้าค่อยก็ถือว่ายังใหม่อยู่แม่นบ่คันไทยเฮาเจ้าค่อยเก่าก็ถือว่าผมคือสิข้าวหมดแล้วแถวๆนี้ก็ยังดําอยู่ประมาณนั้นเดี๋ยวเบิ่งเวลายัง2นาทีถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังทุกคนที่ทูนอินมาติดตาม Colorfulขอบใจไปยังบริษัทที่ให้การสนับสนุนตอนต้นรายการกับแมนศูนย์การศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งแล้วพวกเราเดินทาง50นาทีเต็มๆกับบริษัทลาวโทรคมใจใหญ่ใจดีให้การสนับสนุนรายการมื้อนี้ผิดพลาดประการได้ขออภัยมาพ้อกันมื้ออื่นมงเก่าสำหรับมื้อนี้กิ่งไม้จะปล่อยเพลงต่อไปเสียงเพลงมืดเมื่อใดเซย์กู๊ดบายกันไปพอกันมืออื่นสำหรับมือนี้บายบาย

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงวันที่10มิถุนายนสหายทองลุน4สุรินทร์เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงจำปาสักและได้พบปะโอ้ลมพนักงานลักแรงแขวงจำปาสักอยู่ที่ห้องประชุมใหญ่สโมสรแขวงโดยมีสหายอรุณไซสุนราชกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงจำปาสักบรรดาสหายการน้ำผักหลัดจากศูนย์กลางการน้ำแขวงเมืองพนักงานอาวุโสบำนาญพนักงานลักแรงจากบรรดาแผนกการสถาบันการศึกษาอมขางแขวงเข้าห่วมโอกาสนี้สหายอรุณไซสุนราชได้กล่าวต้อนรับและรายงานสภาพการนำพาซี่นำเวียกงานหอบด้านของแขวงในระยะผ่านมาให้สหายทองลุน4สุรินทร์เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศรับทราบโดยสังเขปสหายทองลุน4สุรินทร์ได้เน้นหนักให้คณะภาคคณะกรรมการปกครองแขวงสืบต่อสุ่มใส่สอกคนทาแหงวมซ่อนของแขวงแล้วสืบต่อวางมาตรการในการพัฒนาโดยนำใส่ทาแหงดังกล่าวประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เจริญเติบโตยกสูงวัดบาทการนำพาของคณะภาคคณะกรรมการปกครองแต่ละขั้นเพิ่มทวีความเป็นแบบอย่างของสัมภาษิกภักพนักงานเพื่อสร้างความเสื่อมั่นให้แก่ประชาชนนำพาซี่นำแก้ไขปัญหายุ่งยากล่าหลังเพื่อนำเอาผลประโยชน์มาให้ประชาชนเพื่อพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าสาวแขวงจำปาสักให้น้ำมือนับดีขึ้นหากสะได้ความสามัคคีภายในให้เป็นปึกเพนเนนนานำพาซี่นำเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบให้แข็งแกร่งกว่าเก่าเพื่อหาประกันให้แขวงมีความสงบทางด้านการเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมพร้อมนั้นก็ให้เอาใจใส่ป้อมปรุงกงจักการจัดตั้งขันตะเซงให้มีความนักแน่นเข้มแข็งทางด้านการเมืองแนวคิดการจัดตั้งและแบบแผนวิธีเหตุเวียกปลุกระดมคนควายให้ทั่วปวงชนมีสติตื่นตัวประกอบส่วนในการแข่งขันขบวนการหักศาสตร์และพัฒนามีสติระวังตัวต่อกลอุบายมั่งเพทำลายของศัตรูต้านและสกัดการปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆใน

0: เอ็มสวิตเออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
0: อ
1: แท้วะอีหลีวะ
0: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
0: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเชิญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวลสื่น
4: อ้าวไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน์น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากกะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
5: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากี่อ้นพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำรานมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 MHz วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
6: ้พบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารภาพคนรามือแข็งผู้ใดเกิดปีคานวันอังคารเดือน9แม่นลูกพระพุทธเจ้ามาเกิด16วันเต็มๆของเดือนมิถุนากันแล้วเป็นเมื่อขึ้น2ค่ำเดือน8พ.ศ. 2569กันละเด้16วันเต็มๆกันละของเดือนมิถุนาเนาะวันอังคารได้พาเพิ่นมาเมื่อแข็งบ่ได้เกิดปีการวันอังคารเดือน9แม่นลูกพระพุทธเจ้ามาเกิดจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าลูกนางสีดานางมาที่ทั้งใดก็ดีขอให้เป็นพลเมืองดีนับถือกฎหมายบ้านเมืองก็แล้วกันเด้อพี่น้องเด้อค้าขายง่ายมือซื้อได้ขายมานซื้อทิพย์ขายดีเสียบรรทามมอบภาษีเป็นเกียรติศักดิ์ศรีของเฮาเนาะพี่น้องเนาะ
7: ท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวินหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีป

ยาฟอกเลือดสุภัตโอสถนี่ละเอามาเล่าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเขาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเขาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุภัตโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-
ไตฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอาบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเพราะเขามีโครงการดีๆน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นี่ตัวนี้ได้แม่นโครงการดีๆของบริษัทไอราด้าลาวของพวกเขานำเสนอเด้อพี่น้องเด้อโครงการนี้เป็นโครงการสวัสดิการภายในบริษัทเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความอุ่นใจได้และสร้างความอุ่นใจผลิตภัณฑ์ของเขาก็มีอยู่1โนนีเอนไซม์2สมุนไพรฟอกเลือด3สมุนไพรคลายเส้นมี3ผลิตภัณฑ์มานำเสนอด้วยพี่น้องเด้อระบบกล่องทุนสมาชิกทุกท่านซื้อ1ชุดเนาะสมทบ 100,000 กีบนำไปช่วยเหลือตามเงื่อนไขระดับสมาชิกเขาซื้อ1ชุดมีค่านอนห้องหมอ 300,000 กีบต่อ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่นครับ2ล้านกีบแน่ซื้อ3ชุดค่านอนห้องหมอ 900,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่น5ล้านกีบและสาวาทันซื้อ3ชุดได้เนาะพิเศษระดับ VIP เมื่อทานซื้อ6ชุดเนาะ6ชุดนอนห้องหมอนี่จะได้1ล้าน 600,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตจะได้10ล้านกีบแล้วก็ธนา VIP Plus สิทธิ์เจ็บป่วยพิเศษบ่เกิน2ล้านกีบต่อครั้งสามารถได้รับสิทธิ์ซ้ำในเมื่อครบ10สุดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แม่นโครงการดีๆรับการพิจารณาจากคณะกองทุนเป็นกรณีพิเศษเงื่อนไขอายุสิทธิ์1ปีมีใบยังยืนของหมอสิทธิ์บ่เกิน3ครั้งต่อปีสิทธิ์เฉพาะสมาชิกห้ามโอนห้ามขายสิทธิ์สวัสดิการภายในบริษัทบ่แม่นประกันภัยชีวิตเด้อบ่แม่นประกันภัยสุขภาพเอาคำควรของพวกเขาสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ท่านผู้ที่รักษาสุขภาพเนาะอย่าสุลืมเด้อทุกท่านบ่จำเป็นต้องซื้อสุดใหญ่กับโนนีเอนไซม์ครับยาฟอกเลือดกับสมุนไพรกระสายเส้นเฮานี่นะบ่จำเป็นซื้อสุดใหญ่ดอกซื้อสุดใดก็ได้ว่าซั่นซะบ่จำเป็นต้องซื้อสุดใหญ่ในครั้งเดียวเพียงแต่เริ่มต้นดูแลรักษาสุขภาพของท่านสุดทดลอง10มื้อ15มื้อหรือ30มื้อก็ได้เด้อสามารถนำยอดสะสมได้หมดบ่ว่าจะเป็นสุดฟอกเลือด3ทวีปสุดคลายเส้น3ทวีปโนนีเอนไซม์บริษัทของพวกเขาซื้อแบบแยกก็ได้จะซื้อผสมกันก็ได้จะซื้อแยกก็ได้เด้อบริษัทนับยอดสะสมรวมกันทั้งหมดเบิ่งแยงดูแลสุขภาพของท่านไว้ยิ่งดูแลสุขภาพไว้ยิ่งมีสิทธิ์ไว้ยิ่งสะสมไว้ยิ่งเข้าใกล้โอกาสได้เข้าร่วมโครงการสุขภาพที่ดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้อันนี้แม่นจากบริษัทไอราด้าลาวอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดของพวกเขาเนาะฝากให้เป็นคืออย่างสั้นสะสมไว้ยิ่งเข้าใกล้โอกาสได้เข้าร่วมโครงการสุขภาพที่ดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้อย่ารอท่าเด้อพี่น้องเด้อให้สุขภาพมีปัญหาแล้วคอยมาดูแลน่าเริ่มวันนี้เลยเริ่มดูแลวันนี้สะสมวันนี้เพื่ออนาคตที่อุ่นใจของท่านและคนที่ฐานหักเนาะสุขภาพดีมีคุณค่ากว่าทุกสิ่งและวันนี้สุขภาพดียังสามารถสร้างโอกาสดีๆให้แก่ครอบครัวของท่านได้อีกด้วย
สุขภาพดีมีคุณค่ากว่าทุกสิ่งและวันนี้สุขภาพดียังสามารถสร้างโอกาสดีๆให้แก่ครอบครัวของท่านได้อีกปัจจุบันนี้พวกเขามีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพพ่อแม่คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงเด้อพี่น้องเด้อโทรเลยเนาะโทรหาพวกเขาเลย020-5449-5449 020-8856-5599 020-8856-5599เพราะว่าท่านจะมีคำถามด้านสุขภาพกำลังกังวลเรื่องอาการเจ็บป่วยหรือต้องการคำแนะนำในการดูแลหากสาหังกายของท่านก็สามารถโทรเข้าปรึกษาพวกเขาได้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเขาหากสมาชิกเข้าร่วมโครงการครบ1ปีและมีสุขภาพแข็งแรงบ่ได้เข้านอนโรงหมอหรือรับการรักษาตัวตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดทางโครงการจะมอบเงินรางวัลน้ำใจเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิกโดยมีมูลค่ารางวัลตั้งแต่ 300,000 กีบหา 1,800,000 กีบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการนี่คือการตอบแทนผู้ที่ใส่ใจด้านสุขภาพรักษาทางกายของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพราะสุขภาพดีบ่แม่นเพียงแต่ลดค่ารักษาแต่ยังได้รับผลตอบแทนกลับคืนอีกด้วยแน่อันนี้ข่าวดีเนาะเป็นโครงการของสมาชิกเข้าร่วมโครงการครบ1ปีเนาะแม่นจะได้รับรางวัลตอบแทนคือจังซั่นผลิตภัณฑ์เอ็นไซโนนี้ยาฟอกเลือดยาแก้เส้นแก้เอ็น3ผลิตภัณฑ์เอามาเว้าให้กันฟังเอามาทักทายกันละวันนี้ก็มาฟังลับกันเนาะพี่น้องเนาะฟังลับกันสักก่อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมนต์ชื่นในรายการเนาะมดสุภูสุคน

0: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของฐานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจน
1: ส่งงาน
0: ห
1: ั
0: วใจขาดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะเออนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำฐานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดได้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่เด้อพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
3: อ่ะบาดนี้มาฟังนิทานกันอ่ะเข้าสู่บรรยากาศนิทานกันเลยเนาะหรือว่าเน้นคำกินขี้อ้อยอยู่ในวัดบอนจั่วคำอยู่นี่ก็มีครูบาอาจารย์หลายองค์ร่วมกันในมือหนึ่งนั่นมหาเถร3องค์หมายว่าพระผู้ใหญ่แล้วว่าซั่นซะคิดอยากมีพญาปัญญาเก่งกล้าจึงพากันไปซอกอ้อยมาได้7ลำอ้อยดำบ่จักละ7ลำเพื่อให้อ้อยเกิดเป็นแรงพญาปัญญาต้องได้นำเอาอ้อยนี่ไปสูดอยู่ป่าซ่าจนฮอดแจ้งพุ่นแล้วสูตรตั้งแต่หัวแรงจนแจ้งทับได้จึงคอยกินแล้วพญาปัญญาก็จะเกิดมีมาตามความต้องการมหาเถรพระอาจารย์ใหญ่ทั้ง3องค์นี้จึงได้ซักสวนออกจั่วคำไปนำเพื่อช่วยแบกอ้อยไปจนถึงปราสาทพุ่นแล้วจั่วคำนี่ก็บ่ฮู้เหลี่ยมคมหรือว่าบ่ฮู้กลอุบายแล้วเนาะตัวให้เราแบกได้เราเพิ่นบ่อยากแบกบ่ฮู้เหลี่ยมคมของพระมหาเถรทั้ง3ก็จึงตกลงแบกอ้อยไปให้ต่างว่าอยากซอกฮู้ความจริงจากมหาเถรทั้ง3องค์นั้นตึมเนาะในหั่นเด้เพิ่นก็จึงได้บอกกับจั่วน้อยหั่นว่า
4: เออจั่วน้อยเอ้ยนี่เด้อแบกอ้อยนี่ไปเฮาอีไปน้ำร่องเจ้าแบกไปรถไปฮอดภาษาหั่นแล้วก็ปาไว้หั่นเฮาอีเฮ็ดเองลูกเนาะเด้อบ่เป็นหยังนี่ว่าซั่นจันใหญ่ผู้นึงกระโดดมาใส่เป็นคนทางใต้ว่า
5: ว่าอันนั้นแบกไปดีๆจะช่วยให้มันลากดินไหนนี่จ้ะเอ้ยเอาไปให้มันดีๆนี่ได้สิได้ไปชูดนี่นี่
3: ว่าซั่นซักเมื่อนั้นกับพวกมหาเถรกับโจรน้อยกับน้ำอ้อย7ลำหั่นแล้วไปถึงปราสาทไอ้เน้นนี่ก็นักปานได้ก็อดเอาแล้วอึดๆอัดๆไปอยู่แล้วไปฮอดปราสาทปั๊บก็ถือว่าเป็นบอนเคสบอนยำแล้วเนาะก็ได้ทำพิธีครับเนี่ยมีการสวดคาถาเข้าใส่อ้อยเห็นจนดึกเที่ยงคืนจากนั้นพวกมหาเถรก็ออกอุบายกับจั่วค้ำเพื่ออยากให้จั่วค้ำนี่ได้เฝ้าติดตามเด้ก็เลยเว้าขึ้นว่าจั่วเอ้ยเจ้าพ่ออดหลับอดนอนได้ฮอดแจ้งดอกบ่หรอกสิฮะอยู่เฝ้าอ้อยนี่เด้บ่ค่อยจะพากันกลับคืนเมื่อก่อนเจ้าฮะรอถ้าฟังเสียงระฆังเนอะเมื่อได้ยินเสียงระฆังแล้วก็ให้เฝ้าทอดอ้อยออกจากไข่สุดทันทีเลยอย่าปะไว้เลยแล้วบ่ขึ้นเมื่อแล้วก็แบกขึ้นเมื่อคุติหันเอาไปไว้เจมไว้เจคุติหันเด้อเมียนให้ดีเด้อย่าให้คนลักกินมันอีเสี่ยวพญาเด้อถ้าจั่วอดนอนปฏิบัติคือจังซั่นแล้วจะแบ่งพญาเฮาจั่วคำได้นี้นั่นก็จึงบ้าอยากได้พญาตื่มกับความมีพญาของตัวเองอยู่แล้วจึงตกลงหับปากว่า
1: เจ้าไอ้ขน่อยอันว่ามีวันหาขน่อยเน
3: า
1: ะ
3: ว่าสั้นซะไอ้จั่วก็ได้จั่วคำก็อดนอนตลอดคืนแล้วตื่นมาก็เฝ้าแบกอ้อยกลับมาแล้วก็เอาไปเมียนไว้กุฏิหลังแจวัดตามที่มหาเถรบอกเมื่อเมียนอ้อยเรียบร้อยก็เฝ้าไปนอนพออึดนอนเมื่อคืนฝ่ายซุ้มมหาเถรก็ได้โอกาสเมื่อจั่วน้อยนอนหลับแล้วก็เฝ้าพากันมาลักกินอ้อยทั้งเจ็ดลำมันจนหมดยังแต่คอมันกับขี้อ้อยแล้วกองกันเมียนอยู่หันผู้ทางใต้เลยว่าคนหวัดหวัดอันไปที่เฮ้ยอันไปกินที่เนี่ยมันนอนเราเดินจงหน่อยมันกินน้ำมันพญาชิบหลายเด้อเคี้ยวพี่กินที่แถวก็ได้ก็ว่าคือสายเราไปน้ำกันวะว่าครูบาเนี่ยพาไปวะมาแล้วผู้มีฮอดครูบาใช้ยาคนได้องค์หนึ่งเมื่อจั่วคำนอนตื่นมงมังเงหาอ้อยปรากฏว่ายังเหลือแต่คอปนอยู่กับขี้อ้อยจั่วคำนี่ก็ขึ้นในใจแล้ว
1: จั่วเนาะเป็นอย่างนี้เนาะขน้อยแปลกมากแล้วขน้อยมันรักกินนะอย่างแต่ขี้มันก็คอมันนี่นะให้ขน้อยเนาะ
3: จมอยู่ผู้เดียวแล้วว่าครูบานี่ก็โพดก็เหลือเอาแท้เอาวะเหลือแต่ขี้กองไว้ให้กินแต่ความจริงแล้วบอนป้องอ้อยที่ครูบาลักกินนั้นบ่มีพญาอีสั่งเลยพญานี่ได้มาโฮมอยู่คออ้อยพี่มดเห็นบอกเพิ่นยังค่อยว่าเอาคออ้อยเก็ดคออ้อยยาดิไปต้มมันเป็นยาแก้ไขมันเพิ่นว่าเด้เมื่อจั่วคำได้กินคออ้อยแล้วโอ้ยก็เกิดพญาปัญญาเฉลียวฉลาดว่องไวปฏิภาณโอหันอันเก่งกล้าขึ้นแล้วบ่อยย่ำคออ้อยกวาบแล้วก็ปึ๊บขันมังมังขึ้น
1: เอ้ยขับไรเนี่ยแห้งเลย
3: ว่าฉันชัดจั่วก็ได้อีก3มื้อต่อมาจั่วคำก็ได้เข้าไปไหว้เพื่อถามปัญหากับพวกมหาเถรทั้ง3โดยได้ตั้งเป็นปัญหาหรือว่ากระทู้ปัญหาถามดังนี
1: ้ข้าค่อยๆถามมาพ่อกันนะครูบาทั้ง3นี่นะขันไว้ยักถ้วยนี่นะขันว่ากินอ้อยป่าขันไว้แล้วอีมีปัญญาบรรหาแก้บรรหาได้บ่เนาะขันว่าปัญญาลายนี่ขันว่าชีตั้งคำถามเนี่ยขันถ้วยเทือกนี่ขันว่าชีอาซาเบกอ้อยให้ตลอดชีวิต
3: ว่าซะไหนจั่วก็ได้ทั้งมหาเถรผู้คนทางใต้ได้ยินเสร็จแล้วก็เนาะห่วยก็ดีแล้วว่าชนะมาโดแล้วด้วยความมั่นใจได้กินปองอ้อยไปแล้วแล้วเว้าขึ้นว่าถามมาด้วยที่ถามอีสังหันว่ามีปัญหาหรอกผู้หนึ่งกระดอดมาใส่ว่าโอ้ถามมาแล้วว่าอีเป็นจังจั่วเอ้ยมาแล้วนะเรื่องปัญหาแล้วล่ะว่าจ้ะในหันจั่วก็เลยว่าขึ้นนะ
1: ขน้อยสิถามไหมนะเทวังเทวานี่แปลว่ายังซาโตเด้แปลว่ายังครูสลาซีชวาเด้แปลว่ายังสิ้นขวาเด้แปลว่ายังแปะแปะซ้อนปะปะยายาดเด้แปะว่ายังขน้อยอีตอบขน้อยได้หมดเนาะผู้มีปัญญาเลิศล้ำ
3: ว่าจะเน็ตจั่วก็ได้คำถามของจั่วคำทั้งหมดสุมมหาเถรป้อบ่มีใครสามารถแปลได้ซอกหาในหนังสือก้อมหนังสือมัดบ่อนใดก็บ่เห็นคำตอบในที่สุดมหาก็พากันยอมบ่ฮู้จั่วคำไปได้คำถามมาแต่ไสเมื่อเห็นว่ามหาเถรตอบบ่ได้บ่ฮู้เว้าคำถามมาแต่ไสแล้วเว้าขึ้นว่า
4: โอ้ยเฮานี่ก็ยอมแล้วเด้อนี่เลยบ่มีนะในหนังสือกอมหนังสือบัตรอีหยังก็ซอกเบิ่งมาหมดแล้วนะ
5: โอ้ยก็แม่นหั่นแล้วซอกมาหมดแล้วมันบ่เห็นนี่ดองดอกนี่นะโอ้ยยอมแล้วแน่เลยยอมแล้วยอมแล้ว
4: เมื่อเห็นว่ามาเทนตอบบ่ได้จอกคําจึงว่าคุณน่ะ
1: เรื่องซ้ํานี้ก็ตัวใดนะคะนายนะคันซั่นให้ครูบาหั่นนั่นน่ะช่วยนั่นแต่ละมือหั่นต้มน้ําให้คุณน้อยอาบไปเลยน้อยสิแปะให้นี่นะ
4: ว่าซะนี่เออนายหั่นครูบาก็เปาเหลียวเบิ่งหน้ากันแล้วผู้นึงแล้วว่าคุณโอ้ยซ้ําต้มน้ํามันสิหยังอีสังแล้วเว้ามามึงดูแปะให้พังนูยอมแล้วนี่ยอมแล้วว่าซะนี่ทั้งเน้นคํากันเลยว่าคุณ
1: มันก็มีอยู่แนวนี้ค่ะน้อยเทดังว่าแปลว่าง่วงช้างชาโตนี่ก็แปลว่าขันคากันนะขี้ขันคากคู่สลานี่แปลว่าคู่หางขี้สีคู่มด
4: แหมคู่คนที่ขี้ใส่คู่หางคู่ขี้สีได้สารแล้วขี้สีทานแล้วก็เว้าอีกว่า
1: สิ่งขางานี่ก็แปลว่างูสิ่งค่ะน้อยแปะแปะซ้อนปะยายญาติขี้ไข่เนี่ยมันขี้กองยะป้ายายไปนี่มันขี้ยายไปทำทุ่งนาเนี่ยขน้อยเนาะโอ้ยจะเป็นงู
4: ว้าจะแช่โอ้ยบอกสุดท้ายแล้วว่างูอีกนายหันมาเห็นทั้งสามแล้วหันโอ้มันก็เอาพญามมาแต่ใช้คำถ่ายอันนี้โอ้เฮาก็บอกจากอีวานำแล้วอืมอืมอืมยอมซะนะยอมซะ
5: โอ้ยยอมแล้วนี่ก็ยอมเอาซะนะโอ้ยจะด่าแท้ๆเนาะ
4: ฝ่ายมหาเถรเมื่อได้ฟังคำตอบจากจั่วคำแล้วก็คืดเครียดอยู่ในใจเพราะบ่คิดว่าจั่วคำจะเอาของใกล้ๆตัวนี่มาถามคิดว่าแม่นมันมีแต่ความลึกลับซับซ้อนพิลึกพิล้ำว่าสันสักพิลึกพิล้ำเมื่อตอบนะให้หูแล้วจั่วคำก็ลากลับไปอาบน้ำพักผ่อนนอนอยู่กุฏิอย่างสบายแน่อันนี้แหละเพิ่นว่าที่ไปที่มาของนิทานเน้นคำหรือว่าจั่วคำกินขี้อ้อยพญาเจ้าพระแห่งลายย้อนอานานาพระผู้ใหญ่อยากเอาลัดเอาเปรียบผู้น้อยแล้วเป็นจังซั่นเด้การตัวเนาะซ้อกงกันมันบ่ดีพี่น้องเนาะต้องจริงใจและจริงจังนั่นแหละพี่น้องนิทานนี้ก็เป็นการบอกให้ฮู้ว่าการเอาลัดเอาเปรียบกันการตัวยัวกันมันบ่ดีทุกคนเฮาก็จงสร้างแต่ความดีมันทําความดีไว้ไผบ่ยอก็ตามสร้างผู้ที่ทําชั่วไว้ไผสิย่องก็สร้างมัน
2: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ซื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 5599เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนาะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายชดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-565-599 020-88-565-599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสวยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากกะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าว
2: องค์การกระแดงแขวงหลวงพะบางจัดกิจกรรมขบวนการปลุกระดมการบริจาคเลือดแบบสมัครใจบ่หวังสิ่งตอบแทนภายใต้คำขวัญ1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตในโอกาสวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนายนประจำปี2016ดร.เวียงสวรรค์กระเสริมสุขหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงหลวงพะบางได้ให้สัมภาษณ์ว่าการจัดขบวนการปลุกระดมการบริจาคเลือดในปีนี้ภายใต้คำขวัญ1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตเพื่อสุขอยู่การขยายตัวแบบยืนยงในการบริจาคเลือดอย่างเป็นปกติเฮ็ดให้ผู้บริจาคเลือดมีความสมัครใจที่บ่เฮียกฮ้องสิ่งตอบแทนสนับสนุนความเสมอภาพในการเข้าถึงระบบการบริการเลือดปลอดภัยและระบบสาธารณสุขปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับความจำเป็นในการประกอบส่วนบริจาคเลือดและสร้างแห่งจูงใจให้คนหุ่นใหม่ประกอบส่วนบริจาคเลือดให้ผู้บริจาคเลือดเห็นได้การประกอบส่วนของเขาเจ้ามีความสำคัญต่อการมีชีวิตเวียกงานสาธารณสุขการเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมเห็นคุณค่าแห่งความสามัคคีน้ำใจมนุษยธรรมและความรับผิดชอบรวมของเขาเจ้า
3: ผู้ได้สุขภาพดีกับบริจาคเลือดผู้ได้สุขภาพบริจาคเลือดบ่ได้กับบริจาคอันอื่นเนาะก็ชวนช่วยกันในกระบวนการนี้เป็นกระบวนการของสังคมอย่างแท้จริงถ้าเป็นแบบอย่างให้แก่สังคมในทั่วประเทศนี้อัน300ท่งนี้ครับผมคิดว่าคาดคะเนเอาแต่ความจริงจะต้องได้500ท่งเพื่อจะให้บรรลุตามตลาดคาดหมายนี้แล้วก็บรรดาเมืองก็เช่นเดียวกันเมืองใดที่มีตู้เลือดก็เฮาจัดกระบวนการเช่นเดียวกันเป็นต้นเมืองลำบากมันผลท้องเมืองผู้คุณก็มีตู้เลือดแล้วเนาะแต่ว่ายังบ่ทันได้จัดตั้งผมครั้งนี้แต่ว่าถ้าเฮ็ดได้ก็สามารถเฮ็ดจัดตั้งเช่นเดียวกันเนาะกระบวนการเพื่อให้ทั้งกรมหูจังว่าการบริจาคเลือดนี้เนี่ยทุกภาคส่วนรวมทั้งสื่อมวลชนจงได้โฆษณาแล้วก็ปรับปรุงกันเสนอครับเจ้านี้ให้เป็นการโฆษณาที่ง่ายติดตามเบิ่งหน้าเฟซขององค์การกระแดงเฟซของหมอเด็กเพื่อจะเห็นโฆษณาละเอียดตื่มอีกจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันครอบส่วนโดยเฉพาะเป็นบรรดาของหมอที่ได้รับเลือดนั้นขอให้ครอบส่วนเต็มที่แล้วเอาถือเอาของหมอเด็กเป็นแบบอย่างในการครอบส่วนก็แต่ละปีของหมอเด็กได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการโฆษณาคุ้นค่อยในการทำบริจาคเลือดในบริจาคเลือดโลกนี้ฉะนั้นเป็นต้นเป็นของหมอแข้งของหมอบริเวณร้อยเจ็ดโลของหมอเอกชนอื่นๆผู้ที่ได้นำเชื้อเลือดจึงได้พร้อมกันโฆษณาและก็ชักชวนคนในสังคมมาร่วมบริจาคเลือดเป็นสาวนุ่มที่ว่าอายุกระเทิงสุขภาพแข็งแรงจึงมาร่วมกระบวนการนี้ให้ไล่ที่จะไล่ได้เนาะ
2: ดร.เวียงสวรรค์กระเสริมสุขให้หูเติมฟ้าวันที่14มิถุนาของทุกๆปีถือเป็นวันสำคัญเพื่อขอบใจการบริจาคเลือดแบบสมัครใจบ่อยากฮองสิ่งตอบแทนของผู้บริจาคเลือดที่ได้ประกอบส่วนสวยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันวันผู้บริจาคเลือดโลกเป็นเหตุการณ์ที่เน้นให้เห็นความรับผิดชอบของรัฐบาลพนักงานองค์การกระแดงและกระแดงสาธารณสุขในการลงทุนสร้างความเข้มแข็งให้เวียกงานปลุกระดมบริจาคเลือดและสนองเลือดที่ปลอดภัยโดยสนับสนุนการบริจาคแบบสมัครใจ

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการเมืองลาวคนลาวซึ่งแม่นศูนย์กลางแนวรับสร้างชาติเป็นผู้จัดทํารายการขึ้นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของทุกๆวันอังคารซึ่งเริ่มแต่เวลา 15:05 น. หา 15:30 น.มื้อนี้ดวงมณีหัตถจักรรับหน้าที่ดำเนินรายการท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็แม่นวันอังคารวันที่16มิถุนาปี2026กงกะปีมะเมียขึ้น2ค่ำเดือน8พุทธศักราช2569และมาพบกันในอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์กลางๆของเดือนมิถุนาปี2026กันแล้วท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ทางรายการของพวกเราก็จะได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆของแนวลาวสร้างชาติซึ่งระยะที่1นั้นจะให้บรรดาท่านได้รับฟังประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านทูตสิงคโปร์ประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติต้อนรับเอกอัครราชทูตสหภาพเอโรปประจำลาวและระยะที่2จะให้บรรดาท่านได้รับฟังศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติจัดพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเปิดชุดฝึกอบรมสำหรับพนักงานแนวลาวสร้างชาติอยู่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีเนื้อในรายละเอียดกันเป็นคือแนวใดนั้นเอาเป็นว่าเฮาไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงหลังจากจบเสียงเพลงเฮาจึงกลับมาพบกันต่อ

ท่านผู้ฟังและก็จบกันไปแล้วหนึ่งเสียงเพลงอันม่วนๆที่ทางรายการของพวกเขานำมาต้อนมาฝากในวันเฮ็ดเวียกเฮ็ดการแบบนี้และระยะนี้ก็ถือได้ว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆบางเขตบางแข่งบางท้องถิ่นอากาศร้อนอบอ้าวมีพายุฤดูร้อนซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าร้องมีฝนลูกเห็บฉะนั้นอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้มีความเสี่ยงสูงต่ออากาศลมแดดขอให้รักษาสุขภาพและระมัดระวังกันแด่เด้ออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหารการกินก็ขอให้กินอาหารสะอาดสุขดีกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมันออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านเองพร้อมเดียวกันนั้นอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจเฮ็ดให้คนในครอบครัวของท่านบ่สบายก็ควรไปปรึกษาแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านบ่ควรซื้อยามากินเองเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวท่านได้ท่านผู้ฟังระยะที่1 นี้จะให้บรรดาท่านได้รับฟังซึ่งในจะเป็นคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปรับฟังพร้อมๆกันประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านทูตสิงคโปร์ท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกิแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านองค์ซิวเกเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ห้องรับแขกศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติท่านประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อสายพันธมิตรภาพและการร่วมมือระหว่าง2ประเทศลาวสิงคโปร์ที่มีมาอย่างยาวนานและนับมือได้รับการพัฒนาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแม่นการอยู่แห้งพัฒนาความเข้มแข็งให้พนักงานในหลายของเขตพร้อมกันนั้นท่านยังได้ยกให้เห็นมูลเสื้อแห่งการกำเนิดเติบใหญ่ขยายตัวภาระบทบาทจิตและหน้าที่ขององค์การแนวลาวสร้างชาติโดยสังเขปให้ท่านทูตได้รับทราบโอกาสนี้ท่านองค์ซิวเก้ได้แสดงความขอบใจต่อท่านประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในครั้งนี้และท่านได้ยกให้เห็นสภาพรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสิงคโปร์โดยย่อพร้อมทั้งได้รายงานเกี่ยวกับการพัวพันร่วมมือของ2ประเทศลาวสิงคโปร์ให้ท่านศาสตราจารย์กี่แก้วไข่คำพิทูลได้รับทราบพร้อมนี้ทั้ง2ท่านก็ได้พร้อมกันแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ท่าแห้งและแผนการที่จะสืบต่อพัวพันหัวมือในต่อหน้าตืมอีกและต่อไปจะให้บรรดาท่านได้รับฟังประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติต้อนรับเอกอัครราชทูตสหภาพเอโรปประจำลาวในอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกิแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านมาร์กกาเลอร์เฮอร์เอกอัครราชทูตสหภาพเอโรปประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติได้แสดงความยินดีต้อนรับและตีราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามของท่านทูตซึ่งเป็นการประกอบส่วนสำคัญในการเสริมสร้างสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหภาพเอโรปให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมนี้ท่านประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติได้ยกให้เห็นภาระบทบาทหน้าที่ของแนวลาวสร้างชาติในการประกอบส่วนพัฒนาสังสาประเทศชาติโดยเฉพาะการตั้งโฮมความสามัคคีปองดองประชาชนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในแต่ละระยะโดยสังเขปและได้แสดงความสมเสยต่อการร่วมมือในระยะผ่านมาโดยเฉพาะแม่นการสนับสนุนช่วยเหลือของ EU ในเวียกงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากและการส่งเสริมเวียกงานสังคมต่างๆในโอกาสดังกล่าวท่านเอกอัครราชทูตสหภาพเอโรปได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและยืนยันว่าสหภาพเอโรปจะสืบต่อการสนับสนุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการบรรลุเป้าหมายและการพัฒนาแบบยืนยงพร้อมทั้งจะสืบต่อในการสนับสนุนเวียกงานร่วมมือกับศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติในเวียกงานต่างๆที่อำนวยประโยชน์สูงให้แก่สังคมในหลายกิจกรรมตามภาระบทบาทและความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่าย
ท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เป็นมื้อเฮ็ดเวียกเฮ็ดการของหลายๆท่านที่ยังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่และบางท่านอาจพาลูกหลานไปลิ่นไปเที่ยวจังใดก็ดีก็ขอให้มีสติระวังตัวโดยเฉพาะแม่นการขับขี่ยานพาหนะก็ขอให้คอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพกฎจราจรเพื่อบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและอีกอย่างนึงอยากฝากไว้นั่นก็คือก่อนออกจากบ้านจากเฮือนก็ขอให้กดกาหมดไฟกันก่อนก่อนออกจากเฮือนเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและป้องกันบ่ให้เกิดอัคคีภัยท่านผู้ฟังเนื้อในจากทางรายการยังบ่หมดเพียงเท่านี้แต่ตอนนี้เฮาไปพักฟังเสียงเพลงกันก่อนอีกจักนึงเสียงเพลงหลังจากนั้นจึงกลับมาติดตามรับฟังเนื้อในจากทางรายการกันต่อ

ท่านผู้ฟังมาพบกันในระยะนี้ก็เป็นระยะที่สองของทางรายการกันแล้วซึ่งว่ามีอย่างนั้นเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามหับฟังพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันดังกล่าวขึ้นโดยการเป็นประธานของท่านนางไซธิดาพรหมวิหารรองประธานศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติเป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านดาวเวียงศักดิ์วางวิจิตรรองประธานศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติมีบรรดาท่านหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมห้องการศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพนักงานรัฐกรพร้อมด้วยลูกหลานของพนักงานรัฐกรศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติเข้าร่วมในอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมชั้น2ศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ1มิถุนายนในทุกปีเป็นวันแห่งความสุขความเบิกบานมวลซื่นของเด็กทั้งเป็นโอกาสที่ทั่วสังคมได้ร่วมกันทบทวนและยืนยันความสำคัญของการส่งเสริมและปกป้องสิทธิเด็กสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอบอุ่นและเป็นมิตรเพื่อให้เด็กน้อยทุกคนได้เติบใหญ่อย่างมีคุณภาพเด็กน้อยทุกคนแม่นความหวังแม่นกำลังสำคัญและอนาคตของชาติเป็นผู้สืบทอดและเป็นกำลังหลักแรงในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตพร้อมกันนั้นเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กมีความรับผิดชอบรักในการปกปักรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ยังน้อยเด็กเปรียบเหมือนต้นกล้าที่ต้องการดูแลอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์และสังคมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กห่างไกลจากสิ่งที่บ่ดีสร้างให้เขาเจ้าเติบใหญ่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเป็นผู้สืบทอดในอนาคตในพิธีดังกล่าวท่านนางไซธิดาพรหมวิหารได้ยกให้ฮู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาการเฉลิมฉลองวันเด็กซึ่งในแต่ละปีแม่นเหตุการณ์ที่สำคัญต่อเด็กจุดประสงค์เน้นใส่สุขยู่ส่งเสริมพัฒนาและปกป้องเด็กในทั่วโลกให้เด็กมีความเป็นอยู่ที่ดีและดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อเด็กย้อนเห็นได้ความสำคัญของเด็กที่เป็นอนาคตของชาติเป็นเม็ดพืชเป็นน่อแหน่งทุนฮ้อนแห่งชีวิตในมื้อนี้เพื่อกลายเป็นอนาคตอันแจ่มใสของประเทศชาติในมื้อหน้าครอบครัวก็แม่นจุดหนึ่งที่ต้องได้เอาใจใส่ในการพัฒนาชีวิตของเด็กในการเข้าถึงการบริการทางด้านสุขภาพและการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆตามความสามารถบรรดาประชาชาติในทั่วโลกจึงได้เฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลตามเงื่อนไขและสภาพตัวจริงของประเทศตนในพิธีดังกล่าวได้สร้างกิจกรรมถามตอบร้องเพลงแสดงความสามารถของเด็กและมอบรับของขวัญให้เด็กเติมอีกสุดท้ายนี้จะให้บรรดาท่านได้รับฟังเปิดชุดฝึกอบรมสำหรับพนักงานแนวเล้าสร้างชาติอยู่สาธารณรัฐประชาชนจีนในอาทิตย์ที่ผ่านมากระทรวงการค้าสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกับศูนย์แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจและเทคนิคสากลยุนนานได้จัดพิธีเปิดชุดฝึกอบรมสำหรับพนักงานแนวเล้าสร้างชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยู่นครคุนนิงแขวงยุนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนฝ่ายจีนนำโดยท่านหลี่ลองคังหัวหน้าศูนย์แลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจและเทคนิคสากลยุนนานฝ่ายลาวนำโดยท่านหุ่มเฮงจอมวิสารกรรมการประจำพรรคแข่งประธานแนวเล้าสร้างชาติแขกพงษ์สาลีพร้อมด้วยสัมมนากรจากศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาตินครหลวงเวียงจันทน์และแนวเล้าสร้างชาติบรรดาแข่งเข้าร่วมทั้งหมด35ท่านการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการสืบต่อปฏิบัติสัญญาร่วมมือระหว่างศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติและสภาที่ปรึกษาการเมืองทั่วประเทศจีนที่ได้ลงนามเมื่อวันที่22มังกร2024โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวจีนบนพื้นฐานจิตใจซีดีและการสร้างคู่ร่วมสตากรรมลาวจีนที่มีอนาคตร่วมกันหลักสูตรฝึกอบรมประกอบมี11หัวข้อสำคัญโดยมีเนื้อในเกี่ยวกับสภาพแห่งชาติของจีนประสบการณ์การปฏิรูปการบริหารรัฐประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือการนำใช้เทคโนโลยีดิจิตอลการลบล้างความทุกข์ยากการพัฒนาตามแนวทางทันสมัยแบบจีน
ประวัติและบทบาทของสภาปรึกษาการเมืองประชาชนจีนการเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนการดำเนินเวียกงานแนวโน้มหลักฐานและการวิเคราะห์สภาพการเมืองเศรษฐกิจสากลชุดฝึกอบรมดังกล่าวจะดำเนินเป็นเวลา14วันนับแต่วันที่14มิถุนาหาวที่17มิถุนา2026จึงจะสำเร็จผลท่านผู้ฟังที่บรรดาทานได้ติดตามรับฟังผ่านไปทั้งหมดนั้นก็คือผลงานการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวร้าวสังสาสที่ทางรายการของพวกเราได้นำเสนอให้บรรดาทานได้ติดตามรับฟังในอาทิตย์นี้และมาเบิ่งเวลานาทีก็ใกล้จะหมดลงแล้วถ้าหากบรรดาทานยังมีความสนใจหรืออยากตำหนิติชมต่างๆก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข020-5500-4501แฟก201-218966ทางรายการของพวกเฮายินดีเอาคำตำหนิติชมของบรรดาทานมาปรับปรุงรายการของพวกเฮาให้ดีขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ท่านยังสามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวร้าวสังสาสได้จากเว็บไซต์ของศูนย์กลางแนวร้าวสังสาส www.lfnd.group.la พร้อมเดียวกันนั้นก็มีทาง Facebook ก็คือข่าวสารแนวโฮมและแอปพลิเคชัน LFND สำหรับมื้อนี้ผู้จัดทำรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

ยาเสพติดมีผลให้ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและชีวิตของผู้เสพเฮ็ดให้เสียบทบาทเสียเกียรติศักดิ์ศรีและอนาคตของตนตกต่ำสมองถูกทำลายกลายเป็นคนบ้าเสียจิตใช้ความหุนแหงทำลายชีวิตของตนและผู้อื่นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากคณะประจำศูนย์กลางยะลาวสังสาดคณะกรรมการควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดระดับชาติ

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวยุ้งหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สบายดีตอนนี้ไม่ได้การเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz ออกอากาศเวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 16:00 ตะแลงวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนาะรับใส่ไปรายการเส้นเคยสลับสับเปลี่ยนบอกว่าจะเป็นสันติภาพโฆษกคำเก่งแล้วก็จะมีบรรดาโฆษกยิ่งมาผสมผสานในบางโอกาสว่าสันซะเนาะก็ฝากให้เมริกันได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเขาและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางขึ้น 105.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์นะทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์1ชั่วโมง8โมงเช้าหา9โมงทางไหนที่ว่าตื่นนอนเอาเช้าแน่ในมือพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะก็สามารถไปติดตามครับชมครับฟังนะครับสมนี่ก็คือแมนสามารถไปเบิ่งย้อนหลังเพราะว่าทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขาก็จะมีการถ่ายทอดสดไลฟ์สดนะท่านสามารถไปเบิ่งย้อนหลังผ่านทางเพจของทางสถานีของเพิ่นได้เนาะ FM เขียนว่าสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทน์สถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทน์เป็นภาษาลาวอยู่ Facebook นะเป็นไลฟ์เพจของเพิ่นไปติดตามเบิ่งย้อนหลังเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สิทธิผลประโยชน์ในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะรายการเข้าสู่ในมื้อนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งมื้อนะที่จะเลือกเอาหัวข้อที่ติดพันกับพนักงานรัฐกรเฮานี่แหละเนาะสลับสับเปลี่ยนนะคําว่าเอามาเว้าปนกันเนาะภาควิชาคิดภาครัฐสมัครใจซินี่เนาะเป็นห่วงยันมีรายการสีสับสนเนาะยันมีรายการสีสับสนก็มื้อนี้ก็จะแยกเฉพาะเนาะสําหรับหัวข้อนะการคุ้มครองบําเหน็จออกลูกนะสําหรับพนักงานรัฐกรเนาะเพราะว่ามันจะมีความแตกต่างกันนะความแตกต่างกันนะในการประกอบเอกสารภาครัฐนี่เบิ่งแล้วเนาะขั้นตอนการประกอบเอกสารนี่จะเอาหลายในนึงเอาหลายในนึงส่วนเงินไขสิทธิผลประโยชน์นะมื้อนี้พวกเขาก็จะมาโอ้มาลมให้มีรายการได้รับฟังนะว่าการคุ้มครองประกันสังคมนี่เพิ่นโดยเฉพาะแม่นบำเหน็จออกลูกทางภาครัฐนี่เป็นคืนอะไรบางท่านก็มีข้อสงสัยนะข้อสนใจนะในเรื่องของการเป็นสมาชิกทั้งสองสินี่ผัวก็เป็นรัฐเมียก็เป็นรัฐบางทีก็ผัวก็เป็นรัฐเมียอยู่เอกชนบางทีก็เมียอยู่รัฐผัวอยู่เอกชนนะสินะนะมีเวลาสันติภาพก็จะมาว่าเพิ่มเติมนะว่ากรณีเกิดสิทธิ์รับเงินอุดหนุนแน่นะเป็นกสิมีคำถามมันว่าความจริงต้องได้รับทั้งสองได้เพราะว่าค่อยกระจายครูสมรสค่อยกระจายนะเนาะแต่ว่าเองใส่ระเบียบการเนาะท้ายๆรายการสันติภาพจะมาว่าให้ฟังตื่นอีกทีนึงนะก็จะมาเข้าสู่บรรดาเงื่อนไขเลยนะเนี่ยเงื่อนไขเลยสำหรับการคุ้มครองบำเหน็จภาครัฐว่าง่ายๆภาครัฐนี่จะบ่มีเงินอุดหนุนออกลูกจะมีแต่บำเหน็จเนาะบางท่านก็สิมีคำถามแล้วเป็นยังภาครัฐคือบ่ได้อุดหนุนออกลูกคืออันนั้นภาคธุรกิจคือว่าเห็นได้80%จ่ายให้3เดือนครึ่งอย่างนั้นเนาะแต่อย่างภาครัฐคือบ่ได้อันนี้สาเหตุก็เนื่องจากว่าภาครัฐนี่บ่ได้ถูกตัดเงินเดือนในระยะพักเกิดลูกยังคงได้เงินเดือนเต็มปกติแม่นบ่อันนี้มันนโยบายของรัฐบาลสวัสดิการของทางรัฐบาลต่อกับพนักงานรัฐกรนี่มีค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นแล้วก็จึงบ่ได้รับอันที่ว่าไล่เงินอุดหนุนออกลูกตื้มนะ 80% นั่นน่ะเนาะก็จะบ่ได้รับนะเพราะว่าเฮาบ่ได้ถูกตัดเงินเดือนนะในระยะพักเลี้ยงดูลูกเพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างกันหรือแม้แต่ว่าเงินป่วยการสินี่ภาครัฐก็บ่ค่อยได้รับเนาะเพราะว่ายังคงได้รับเงินเดือนปกติบางเทื่อก็ฮู้นะอันน่ะเจ็บป่วยเกือบเป็นปี
ก็มีแต่ก็ยังคงได้รับเงินเดือนปกติการเนื่องจากว่ารัฐบาลเพิ่นมีนโยบายสำหรับพนักงานรัฐกรพิเศษต่างเนี่ยจากภาคหัวหน่วยธุรกิจนี่ถ้าพักครึ่งปีบ่ได้มาเฮ็ดเวียกสินะสันติภาพบ่แน่ใจแต่เดือนทําพิธีว่าพักนั้นสิได้บ่เงินเดือนนะสันติภาพคิดว่าน่าจะบ่ได้นะเพราะว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกนะคณะภาคธุรกิจเพิ่นนี่เพิ่นจะเข้มงวดนะคันว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกคือบ่ได้เงินเดือนเท่านั้นเนาะแต่คันว่าเข้าประกันสังคมนี่ก็ใครแน่มีทางเพื่อนประกันสังคมนี่ช่วยเหลือแต่เป็นห่วงนะภาคหัวหน่วยธุรกิจที่บ่เข้าประกันสังคมนี่นะเวลาเกิดลูกเวลาอันน่ะเจ็บป่วยป่วยเอียงต่างๆสิน่ะเนาะหรือแม้แต่ผู้น่ะเสียชีวิตนะเจ้าเงินส่วนใดเนาะมาแบ่งเบาภาระของครอบครัวเนาะอันนี้ก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงแล้วก็ฝากเลยให้แหละเนาะภาคหัวหน่วยธุรกิจใดเนาะที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายแล้วมีทะเบียนวิสาหกิจมีพนักงานนับแต่1คนขึ้นไปแม่นต้องได้เข้าประกันสังคมเนาะแม่นอยู่ในตอนนี้ท่านอาจจะหลีกเลี่ยงบ่อยากจ่ายเงินเข้าประกันสังคมนะโดยเฉพาะแม่นเจ้าของธุรกิจนั่นแหละอาจจะบ่อยากสมทบเงินนะ 6% หรือบางหัวหน้าธุรกิจเจ้าของอยากสมทบแต่ว่าพนักงานบ่อยากเข้าเนาะความจริงบ่สามารถเลือกได้เว้าตามกฎหมายเนาะความจริงบ่สามารถเลือกได้ต้องได้ปฏิบัติถึงว่าจะบ่อยากเข้าเนาะก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายบ่เพราะว่ามันจะมีผลกระทบขึ้นหลังเนาะสำหรับหัวหน่วยธุรกิจที่บ่เข้าประกันสังคมคันว่าเจ้าหน้าที่กฎกาเพิ่นลงกฎกาเพิ่นพ่อเพิ่นก็จะเฮ็ดบทบันทึกไปสู่การปรับใหม่อย่างต่างๆนั่นแหละเนาะอันนี้ก็แม่นอยากฝากให้กับบรรดาเจ้าของธุรกิจเนาะที่ว่าได้มีการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนแล้วก็ฮีฮ้อนเนาะมาขึ้นทะเบียนประกันสังคมบ่แม่นเพื่อหยังเนาะเพื่อสิทธิผลประโยชน์ของท่านเองและก็ของโตนะพนักงานเนาะของท่านก็คือบ่ได้แบกหาภาระอย่างต่างๆให้ประกันสังคมคุ้มครองเวลาเขาเจ็บป่วยเวลาเขาเกิดลูกเวลาเขาเกิดมีการเสียชีวิตหรือว่าแม้แต่ว่าเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นแบบเสียองค์ะพิการถาวรสินะแม่นไผสิเลี้ยงดูเขาเนาะถ้าว่าบ่เข้าประกันสังคมนะอันนี้ก็ฝากให้เป็นข้อคิดนะตอนต้นรายการเนาะก็กลับมาเข้าสู่อันน่ะหัวข้อนะการคุ้มครองบำเหน็จออกลูกสำหรับภาครัฐเนาะก็คือแม่นเบื้องต้นจ่ายเงิน1เดือนหรือว่าเริ่มเป็นรัฐกร95ส่วนห้อยแหละอันนี้แม่นฝากเลยก็คือแม่นผู้ใดท่านใดที่ว่าเข้าเป็นรัฐกร95ส่วนห้อยแล้วหีบเอาข้อตกลงพร้อมด้วยบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวคันว่าแต่งงานแล้วมาแจ้งเนาะแจ้งประกันสังคมเพื่อให้ประกันสังคมออกบัตรประกันสังคมให้เพราะว่าเงินของท่านนี่คันว่าถูกแต่งตั้งให้เป็นพนักงานรัฐกร95แล้วหมายความว่าเงินของท่านนี่ได้ถูกหักเข้าประกันสังคมอัตโนมัติเพิ่นตัดหิมห้อยแต่เนาะถ้าว่าท่านบ่มาขึ้นทะเบียนก็หมายความว่าท่านยังบ่ทันได้เป็นสมาชิกประกันสังคมเถื่อเนาะจนกว่าจะได้มาขึ้นทะเบียนเนาะมีฐานข้อมูลนำประกันสังคมการขึ้นทะเบียนบ่ยากเนาะให้การจัดตั้งของท่านมาขึ้นทะเบียนก็ได้แต่อยากให้ไวที่สุดก็คือแม่นท่านมาด้วยตัวเองก็ได้เนาะถือใบข้อตกลงเป็นพนักงานรัฐกร95หรือว่าหลายท่านอาจจะนะเข้ามาโดนละจนเป็นรัฐกรสมบูรณ์แต่ยังบ่ได้มาแจ้งเก่าข้อตกลงเข้าเป็นรัฐกรสมบูรณ์มาแจ้งก็ได้เนาะแต่ท่านใดที่ว่าบ่ทันได้สมบูรณ์ก็เป็นข้อตกลงเข้าเป็นรัฐกร95ส่วนห้อยหันมาแจ้งเนาะเพื่อท่านจะได้บัตรประกันสังคมแล้วก็คันว่าแต่งงานก็แม่นแจ้งครอบครัวแจ้งคู่สมรสแจ้งลูกเข้านะบ่ซั่นลูกเมียลูกผัวจะยังบ่ทันมีสิทธิ์ใช้บัตรจะหมายความว่าไปห้องหมอยนะทานจะต้องได้เสียเงินเอง 100% เนาะอันนี้ฝากความเป็นห่วงสำหรับรายการนะที่ฟังอยู่และก็สมาชิกประกันสังคมเฮานั่นแหละเนาะคันว่าทานได้ข้อตกลงเป็นพนักงานรัฐกร95ส่วนห้อยหรือว่าเป็นรัฐกรสมบูรณ์แล้วให้ฮีฮ้อนเนาะมาแจ้งขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมเพื่อจะได้รับสิทธิ์อุดหนุนอย่างต่างๆตามระเบียบการเนาะ
ก็ได้เบ้าไปเป็นมาแจ้งเนาะเจาะทองเงินสมทบเข้ามา1เดือนสามารถไปคู่สมรสหรือว่าท่านเองที่ถือพาสามารถไปฝากทองไปเกิดลูกได้อยู่ห้องหมอที่ทานเลือกเนาะอันนี้แมนฝากไว้สำคัญว่าไปฝากทองเนาะทองเงินมา1เดือนท่านสามารถไปฝากทองไปเกิดลูกได้อยู่ห้องหมอที่ทานเลือกหมายความว่าใส่บัตรประกันสังคมไปเกิดได้เลยเนาะแต่จะบ่ได้รับเงินบำเหน็จเทื่อเนาะท่านต้องถอกเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อยแม่น6เดือนขึ้นไปหรือว่าเป็นรัฐกรเนาะอันนะ6เดือนขึ้นไปก็จะได้รับจึงจะได้รับเนาะสำหรับเงินบำเหน็จออกลูก60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ต่อลูก1คนต่อลูก1คนสำหรับเงินบำเหน็จนี้บ่เฉพาะแต่ผู้ประกันตนเพศหญิงหรือว่าพนักงานรัฐกรเพศหญิงเท่านั้นนะที่จะได้ครับผัวเป็นรัฐกรทองเงินเข้าประกันสังคมนะหมายความว่าเป็นรัฐกรใน6เดือนนี่แหละคู่สมรสที่เกิดลูกที่เป็นประชาชนนั่นนะก็สามารถใช้สิทธิ์ของผัวมาแลนทับเงินบำเหน็จออกลูก60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ต่อลูก1คนได้เช่นเดียวกันเนาะเมียเฮาเป็นประชาชนเกิดลูกสามารถมาแลนเงินบำเหน็จออกลูก60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ในนามของผัวได้เช่นเดียวกันเนาะบ่เฉพาะแต่ว่าพนักงานรัฐกรเพศหญิงเท่านั้นแต่อย่าลืมว่าการห้องขอเงินบำเหน็จออกลูกนี่มีระยะเวลากำหนดเนาะเพิ่นมีระยะเวลากำหนดอันนี้แมนอยากให้ทุกคนเอาใจใส่ตื้มเนาะโดยเฉพาะแมนในระยะที่ผ่านมาสังเกตเห็นว่าพนักงานรัฐกรมีการยื่นเอกสารห้องขอเงินบำเหน็จนี่ซักซ่าหลายซักซ่าหลายบางท่านครับผู้นะท่านะอันนะเนาะผ่านมาเกิดลูกได้หมายว่าพักเลี้ยงดูลูกจน5เดือนนะเริ่มเดือนที่6สิอันนั้นเริ่มประจำการจึงมาฮิบฮ้อนมาประกอบเอกสารมายืนห้องของเงินบำเหน็จออกลูกนะอันนี้มันก่ายกำหนดเวลาเนาะกำหนดเวลาแม่นบ่เกิน3เดือนความจริงแล้วมีเวลาอยู่เนาะทานบ่ได้มาแลนก็ให้การจัดตั้งมาแลนให้ก็ได้เนาะเอาเอกสารให้เพิ่นหรือว่าให้คู่สมรสมาแลนนี่ก็ได้นะแต่ว่าต้องมีเอกสารเซ็นจากกรมกองนะของทานคักแน่ก่อนนะจึงจะมายืนหมายความว่าจะให้จะตั้งมายืนก็ได้หรือว่าให้คนในครอบครัวมายืนก็ได้ขอแต่ว่าเอกสารครบถ้วนนะเอกสารครบถ้วนอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขอันธมิตรเนาะที่จะนะโอลมให้เหมือนกันได้รับฟังในระยะต้นรายการเนาะระยะต่อไปพวกเขาจึงมาฟังตื่มเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกอบเอกสารขั้นตอนการประกอบเอกสารมีคืนอะไรเนาะขณะเวลาทันก็จะมาโอมาลมตื่มเกี่ยวข้องกับกรณีเรียกว่าหลายท่านมีคำถามผัวก็เข้าเมียก็เข้าเฮ็ดได้นะจะเอาเงินอุดหนุนนะได้บ่ทั้งสองเนาะหรือว่าเลือกได้บ่นะเอาเบื้องผัวหรือว่าเบื้องเมียที่ว่าเงินเดือนสูงได้บ่นะจะมาโอลมให้เป็นรายการได้รับฟังในระยะต่อไปเนาะตอนนี้ไปรับฟังหนึ่งผลงานเพลงจากทางรายการ

ตอนทำให้การเขาสู้ไล่กันประกันสังคมอยู่กับสันติภาพเส้นเก่าเส้นเคยในบรรยากาศเนาะค่อยแรงยังบ่ทันคำเนาะค่อยแรงเป็นโมงที่นะหลายๆท่านพร้อมขึ้นแล้วเนาะอันนะเฮ็ดหยังกินเนาะมื้อแรงพอมันเอ้ยแม่มันเอ้ยเห็นอย่างนอนนะสู้ลูกกินมะแรงนะเข้าตลาดตะลีนะวางแผนละเนาะก็นะเป็นนะเรียกว่าเป็นโมงนะที่หลายๆคันเนาะเริ่มจะขึ้นแผนนะกับอาหารคาบแรงเนาะบอกว่าจะเป็นอย่างก็ตามแต่เนาะของอาหารการกินแซ่บแน่บ่แซ่บแน่ก็อย่าว่ากันบางเทื่อ4มืออาจจะมีตกมีขึ้นดีแท้กับซีมก่อนดีแท้กับซีมก่อนอย่าเป็นเน้นเค็มหลายเนาะคำว่าเค็มไปก่อนล่ะก็คือเป็นปรุงแก้ไขบ่ได้คำว่าเรื่องอาหารเนาะมีอย่างก็เอิ้นว่ามีหน่อยก็กินหน่อยมีหลายก็กินหลายเนาะสำคัญความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะคนในครอบครัวเนาะก็เป็นสิ่งที่สำคัญอาหารก็เป็นสิ่งประกอบอาหารก็เป็นสิ่งประกอบแต่คันว่าเฮ็ดอาหารนะแซ่บสิล่ะเนาะบรรยากาศมันก็ค่อนข้างจะดีขึ้นเนาะการรับประทานอาหารในครอบครัวว่าซั่นซะเนาะแต่ก็บ่ว่ากันเด้เนาะบางท่านก็แบบพวมนะฝึกฝน บ่เคยเข้าขึ้นครัวเนี่ยเนาะพวมฝึกฝนก็บ่ว่ากันให้กำลังใจกันไปนั่นแหละเนาะอ่ะเข้าสู่รายงานนี้ก็ยังอยู่กับหัวข้อการห้องคอแอหัวหน่วยธุรกิจเท่านั้นพนักงานในหัวหน่วยธุรกิจที่จะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนว่างงานจากระบบประกันสังคมที่สันติภาพได้แจ้งไปตอนต้นรายการเนาะสำหรับเงื่อนไขเบื้องต้นสันติภาพก็ได้แนะนำเว้าสู่แฟนรายการให้ฟังแล้วเนาะเข้าสู่รายงานนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินอุดหนุนว่างงานประกันสังคมคุ้มครองหลายหน่อยเท่าไหร่เนาะสำหรับเงินอุดหนุนว่างงานก็คือจะได้รับอยู่แม่น60ส่วนห้อยสำหรับท่านใดที่ครบเงินไขเนาะ60ส่วนห้อยของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายหมายความว่าเงินเดือนของท่านตัวอย่างว่า 4,500 ก็แม่น60ส่วนห้อยของ 4,500 เนาะวันนี้จะได้จักเดือนอิงใส่ว่าท่านเป็นสมาชิกประกันสังคมหลายปีหรือน้อยปีซ้ำใดเนาะ1 5 3ปีได้อยู่3เดือน3 5 6ปีได้อยู่6เดือน6 5 12ปีได้อยู่9เดือน12ปีขึ้นไปได้อยู่สูงสุดแมนบ่เกิน1ปีหรือว่า12เดือนอันนั้นแมนระยะอุดหนุนว่างงานที่ท่านจะได้ครับแต่ว่าเงินอุดหนุนว่างงานเพิ่นจะจ่ายให้เป็นเดือนพร้อมทั้งติดตามพร้อมว่าท่านได้เบี้ยแล้วหรือยังเนาะสมมุติว่าเพิ่นจ่ายไปแล้ว2เดือนยัง1เดือนแต่ว่าบังเอิญเดือนที่3ท่านได้เบี้ยเฮ็ดงานทําเนาะมีรายชื่อแจ้งมาทอกเงินสมทบเข้าประกันสังคมก็หมายความว่าท่านบ่ได้เป็นผู้ว่างงานหมายความว่าเดือนที่3นี้ท่านก็จะบ่ได้รับเงินอุดหนุนว่างงานเนาะจากประกันสังคมเนาะเพราะว่าเงินว่างงานก็คือแม่นเฉพาะผู้ที่ว่างงานแท้ๆเนาะถ้าว่าได้เวียกแล้วก็คือจะบ่ได้รับอุดหนุนว่างงานต่อเนาะอันนั้นแม่นว่าเรื่องของระยะเวลาของการรับอุดหนุนว่างงานเนาะปัจจุบันการยื่นเอกสารห้องขออุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมมีอย่างไรอันที่1ไปปลดปล่อยรวมถ้าว่ามีการแจ้งปลดปล่อยออกหลายคนเนาะใบปลดปล่อยรวมหมายความว่าในใบปลดปล่อยนั้นระบุเหตุผลมือที่จะสิ้นสุดการเฮ็ดเวียกและก็มีรายชื่อของพนักงานที่ถูกปลดปล่อยออกพร้อมกันจำนวนหลายคนอันเขาเรียกว่าใบปลดปล่อยรวมอันสองมาใบปลดปล่อยบุคคลก็คือกันเนาะเนื่องในข้อมูลเอกสารก็คือกันแต่ในนั้นก็จะมีแต่ชื่อของผู้เดียวเกินมาไปปลดปล่อยบุคคลอันที่3มาก็คือมันเว้าเรื่องของเอกสารอื่นๆเนาะเป็นบัตรก๊อปปี้เนาะบัตรประจำตัวนะก๊อปปี้อันน่ะเปิ้นบัญชีธนาคารเนาะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือมัน
ก๊อปปี้ในเรื่องของเอินมาเราปั่นซีปั่นซีธนาคารแล้วก็เรื่องของฟอร์มนะที่ต้องมีการเขียนนะฟอร์มสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคมเนาะมีฟอร์มดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคมมันได้เนาะเซ็นยั่งยืนเนาะจากทางบริษัทนายจ้างอันนั้นแม่นว่าเรื่องของการปฏิบัติการห้องของเงินอุดหนุนวางงานเนาะการประกอบเอกสารห้องของเงินอุดหนุนวางงานบัดนี้คือได้สันนิษฐานได้ว่าไปเนาะเงื่อนไขที่จะบ่ได้รับอุดหนุนวางงานจากประกันสังคมมีอย่างแน่เงื่อนไขที่จะบ่ได้รับอุดหนุนวางงานจากประกันสังคมเนาะเพราะว่าอยู่ในคำแนะนำเพิ่นได้มีการระบุละเอียดอย่างชัดเจนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขที่จะบ่ได้รับอุดหนุนวางงานอันที่1นะอันที่1ก็คือลาออกเนาะลาออกเอิ้นว่าลาออกด้วยความสมัครใจจะบ่ได้รับอุดหนุนวางงานอันที่2เฮ็ดเวียกตามฤดูกาลตามผลิตภัณฑ์ยามฝนก็มีการเฮ็ดเป็นอาจจะเป็นปลูกฝังสิเนาะเมื่อปลูกฝังเมื่อฝนแล้วก็บ่ได้เฮ็ดนะเกินว่าเฮ็ดเวียกตามฤดูกาลตามผลิตภัณฑ์ตามออเดอร์นะบางเทื่อก็มีการรับเวียกเป็นมาเป็นเป็นตามออเดอร์ของบริษัทก็คืออาจจะเป็นการปลูกอ้อยเป็นฤดูกาลยามฝนนี่สินี่หลังจากเฮ็ดเวียกแล้วก็บ่ได้จ้างพวกเกี่ยวสินะเนาะคือเนาะเฮ็ดเวียกตามผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาล3ก็คือแม่นผู้ที่เฮ็ดสัญญาแห่งงานเฮ็ดสัญญาแห่งงานก็จะบ่ได้รับเด้อเนาะแล้วก็ต่อมาก็คือแม่นผู้ที่เป็นครูบัดนี้ระยะพักแรงแม่นบ่โรงเรียนนี่จะมีระยะพักแรงพักแรงโดยเฉพาะแม่นครูเอกชนระยะพักแรงนี้จะบ่ถือเป็นระยะรับอุดหนุนวางงานจากประกันสังคมเนาะหรือต่อมาก็คือแม่นผู้ละเมิดสัญญาแห่งงานเนาะผู้ละเมิดสัญญาแห่งงานตัวนี้ก็จะบ่ได้อยู่ในเงื่อนไขเส้นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะผู้ที่จะเงินว่าอยู่ในเงื่อนไขตัวนี้ก็แม่นจะบ่ได้รับการพิจารณาอุดหนุนวางงานเนาะก็มีประมาณ 5-6 เงื่อนไขด้วยกันเนาะรวมไปถึงผู้ประกันตนที่อยู่ในระยะรับอุดหนุนอันใดหนึ่งจากประกันสังคมเนาะตัวอย่างเราเกิดลูกบังเอิญเราถูกปลดปล่อยออกระยะนั้นพร้อมเนาะก็เราจะบ่ได้รับเงินอุดหนุน2อย่างซ้ำซ้อนกันเราจะได้รับเพียงแต่อันใดอันหนึ่งเนาะอาจจะได้รับตัวเบื้องที่ว่ารับเงินอุดหนุนออกลูกไปเนาะจะบ่ให้รับซ้ำซ้อนกันเนาะบ่จะบ่ให้รับซ้ำซ้อนกันสำหรับเงินอุดหนุนระบบประกันสังคมบ่เฉพาะแต่ว่าอุดหนุนวางงานเนาะรวมทุกอุดหนุนก็จะบ่ได้ให้รับซ้ำซ้อนกันมีอันนึงเนาะสำหรับการประกอบเอกสารที่ลืมแจ้งให้กับประธานได้รับฟังนั่นก็คือว่าเรื่องของสัญญาแห่งงานเนาะเวลาที่ประกอบเอกสารห้องของเงินอุดหนุนนำประกันสังคมนี่ผู้ที่ครบเงินไขไปลงทะเบียนครบแล้ว30วันอยู่แผนกแห่งงานนครหลวงหรือว่าอยู่กรมจัดหา งานกระทรวงแห่งงานและสวัสดิการสังคมคันว่าอยู่แขวงก็คือแม่ลงทะเบียนอยู่แผนกแห่งงานแขวงฮั่นเนาะหลังจากได้รับใบยังยืนจากภาคส่วนเกี่ยวของแล้วนะก็ประกอบเอกสารแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็ต้องมีสัญญาแห่งงานพร้อมเนาะบริษัทใดเนาะที่บ่มีสัญญาแห่งงานอาจจะบ่พิจารณาให้รับอุดหนุนวางงานจากระบบประกันสังคมเนาะก็เบิ่งเวลานาทีก็ขอขอบใจนำมีรายการที่ให้เกียรติรับฟังรายการของพวกเราติดตามรายการประกันสังคมได้เพิ่มเติมในมื้อต่อไปเนาะสำหรับมื้อนี้สันติภาพลามีรายการไปก่อนสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์จ่อลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคมสบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมมื้อนี้มาพบกับพวกเรา2คนโนลีและตาต้าที่รับหน้าที่ดำเนินรายการและท่านสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ฮอดวันพุธเวลา 16:00 น. หา 16:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งว่ามื้อนี้พวกเราก็ยังคงเอาเรื่องราวที่อยู่อ้อมตัวมาสนทนามาล้มกันคือเก่าตาตา
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังสบายดีโนลี
0: เจ้าเดินเดินมาพ่อกันเนาะ
1: แน่นอนแล้วพวกเรามาพบกันก็จะมีเรื่องมาแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ฟังและมื้อนี้หัวข้อที่พวกเราได้นำมาโอ้ล้มมาแลกเปลี่ยนก็แม่นเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของพวกเรานั่นก็คือความรับผิดชอบต่อสังคม
0: สำคัญในปัญหานี้ตาตาเพราะว่าเว้าเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมนี่มันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องได้เอาใจใส่แล้วก็ต้องได้เฮ็ดเริ่มจากเฮาเองนี่ก่อน
1: แม่นแล้ว
0: เจ้า
1: ฟังคำว่าความรับผิดชอบต่อสังคมคือว่าเป็นหัวข้อที่ว่าใหญ่แล้วก็เป็นทางการเอาแท้ว่าเนาะตามที่ฟัง
0: แม่นแหละ
1: แต่ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของพวกเรา
0: เจ้า
1: เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวจนว่าบางเทื่อนี่เฮาเบิ่งข้ามไปย้อนว่ามันอยู่ใกล้โพดบ่
0: ก็เลยบ่เห็นมันสิว่า
1: ก็เลยบ่เห็น
0: เออก็แมนได้ตาเว้าถึงเนาะเพราะว่าที่จริงแล้วนี่นะความรับผิดชอบต่อสังคมนี่ก็บ่ได้ใหม่ถึงว่าต้องได้ไปบริจาคเงินหลายๆอย่างสิเนาะเป็นแสนเป็นล้านบ่หรือว่าต้องไปเฮ็ดโครงการอันใดอันนึงที่ใหญ่ๆแต่ว่ามันเริ่มต้นจากสิ่งน้อยๆ
1: เจ้า
0: เริ่มต้นจากสิ่งน้อยๆนี่แหละนะว่าที่เฮาเฮ็ดทุกมื้อแล้วก็เอาเป็นว่าเรื่องใดๆที่เฮาควรจะเริ่มจากตนเองและเริ่มจากรับผิดชอบตัวสังคมรับผิดชอบตัวตัวเองก่อนเนาะ
1: ถูกต้องถูกต้องและตอนนี้ที่ว่าท่านผู้ฟังกำลังรับฟังอยู
0: ่
1: บางคนก็กำลังรับสมผ่านทางไลฟ์สดเน
0: า
1: ะพิมพ์เข้ามาแลกเปลี่ยนน้ำกันเกี่ยวกับคำว่าความรับผิดชอบต่อสังคม
0: เขาจะเริ่มจากอันใดเน
1: า
0: ะ
1: เขาจะเริ่มจากอันใดแล้วเฮ็ดจังไหนเขาจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมได้
0: เจ้า
1: เน
0: า
1: ะ
0: หาทางซวยกัน
1: หาทางออกซวยกัน
0: แมนซึ่งว่าตอนนี้ท่านก็สามารถประกอบส่วนเข้ามาทางเพจของพวกเราที่มีการถ่ายทอดสดอยู่ในตอนนี้เนาะก็คือ Lao National Radio แล้วก็มีการแชร์ต่อเพจ LNR Infotainment หรือว่าท่านจะโทรเข้ามาในรายการของพวกเราก็ได้เนาะหลายช่องทางแต่ตอนนี้ตาตาเฮา
1: ฟังเพลงบ
0: ่เออ
1: ฟังเพลงแล้วค่อยมาเว้าเน
0: า
1: ะแล้วค่อยมาโอ้ลงกัน
0: เออจะไปฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับพวกเรา2คน

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามมาฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่ผู้มออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาก็มาพบกับพวกเฮา2คนคือเกาโนรีกับตาต้ามื้อนี้คือเฮาเว้ากันตั้งแต่ตอนต้นรายการตาต้า
1: เจ้า
0: เฮาจะมาหยกปัญหามาเรามาเว้าม
1: าโอลม
0: มาโอลม
1: เจ้าเกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมเนาะท่านผู้ฟังในชีวิตจริงพวกเฮามาเบิ่งแบบมันใกล้เนาะมันใกล้มันเรื่อง
0: ตัวจริงว่าสิ
1: ตัวจริงในชีวิตจริงตาต้าอยากจะยกตัวอย่างง่ายๆที่ว่าพวกเฮานี่เห็นทุกมื
0: ้อ
1: ทุกมื้อเลยก็แม่นอยู่ตามท้องถนนท่านผู้ฟังอยู่ตามท้องถนนในบ้านพวกเฮาและแน่นอนก็แม่นเรื่องของการขับขี่เนาะเรื่องของการขับขี่และการจอดรถนี่แหละหลายเทื่อที่ว่าพวกเขาฟ้าวไปตลาดหรือว่าไปซื้อเครื่องบางคนเลือกจอดรถซ่อนคันกันซ่อนคันกันหมายความมีรถที่จอดอยู่ทางในแล้ว
0: ก็ไปจอดขนานกันอีก
1: แล้วมาจอดขนานกันอีกท่านผู้ฟังหรือว่าจอดทั้งเข่าออกเฮือนของคนอื่น
0: เจ้า
1: หมายความว่าตันเฮือนต
0: ัน
1: เฮือนทางเข่าทางออกเฮือนหรือว่าหอม
0: นะ
1: หอมหรือว่าอาจจะเอาเครื่องหอมก็ได้หมายความว่าจอดรถนะ
0: พอกระเทินนี่สิ
1: พอกระเทินหมายความว่าจะเต็มหอมเลยกับโบแมนเอาเครื่องนึงของหอมแล้วเครื่องนึงของเฮือนยกตัวอย่าง
0: กะว่าทางหอมมันออกได้แต่ได้แต่รถจักรมันบ่
1: ได้แต่รถจักรรถใหญ่ออกบ่ได
0: ้พอไปตันละ
1: แล้วก็อีกงานนึงก็กระเทินออกมาก็บ่ได้โดยคิดแต่ว่าจอดคราวเดียวคราวนึงก็ได้คือสิบ่เป็นหยังดอกแต่ว่าความจริงแล้วคราวเดียวของเฮาท่านผู้ฟังคราวเดียวของเฮามันเฮ็ดให้รถติดเป็นหางวาวหรือเฮ็ดให้เจ้าของเฮือนเพิ่นออกไปเวียกบ่ได้
0: เจ้าน
1: ี่แหละคือการขาดความรับผิดชอบต่อกับส่วนรวมโนรีแห่งได้ยกหลายเนาะกับรายการขับขี่ปลอดภ
0: ั
1: ย
0: แมนปัญหานี้ก็ได้ยกขึ้นมาสนทนาเพราะว่าเฮาอยากให้ทุกคนได้มีสติและตื่นตัวเดตาต้าต
1: ื่
0: นตัวในที่นี้คือตาต้าเว้าเฮาลมกันเว้าว่าต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมแต่อันดับทําอิดนี่นะท่านผู้ฟังต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองก่อนต่อตนเองได้ตาต้าเพราะว่าเฮาเป็นคนขับแม่นบ่เลิกเป็นของเฮาสมมุติว่าสินะกะว่าเฮาจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นคือตาต้าเว้าแหละไปจอดเฮี้ยงกันซ่อนกันขนานกันไปตันหอมตันห้อยเฮ็ดให้รถออกบ่ได้เที่ยวบ่ได้มันเฮ็ดให้คนอื่นเดือดร้อนน่ะนะอดน้อยนึง
1: บ่แม่นส่วนใหญ่คนจอดจะคิดแนวนี้เอ้ยหนูจะคิดแนวนี้เลยว่าจอด
0: บึ๊ดเดียว
1: คราวเดียว
0: แต่ว่าอันคำว่าบึ๊ดเดียวนี่โดยเฉพาะเป็นตอนแรงเนาะตอนแรงตอนเลิกเรียกเลิกงานที่ว่าหลายคนต้องไปเวตลาดตะลีซื้อเครื่องซื้อของซื้อของอยู่ของกินนะเสียสละน้อยนึงแต่ตาในที่นี้เสียสละเท่าไหร่ไปจอดบอนที่เพิ่นกำหนดให้จอดเป็นบอนฝากรถบอยอยู่ในตลาดได้เสียเงิน 3-4,000 อย่างสินะยกตัวอย่างว่าเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวนี้ตลาดกัดแพงอยู่ในอโนรีแค่ในการตัดสินใจของคนฝากก็มีปัญหาหน่อยนึงขออนุญาตตลาดนี้แม่นบ่หลุด 10,000 แล้วในการจอดรถ
0: บางตลาดแต่ว่าโนรีไปตลาดตัวนึงอยู่พลต้องนี่นะ
1: พลต้อง
0: ใกล้กับวิทยุนครหลวงนะก็จะเอิ้นพลต้องจอมมณีว่าตัวนั้น
1: ใกล้กับสถานีวิทยุโทรภาพนครหลวง
0: แม่น
1: ราคา
0: 4,000 กี
1: ราคา 4,000 โอ
0: ้แม่นตัวนั้น 4,000
1: มี
0: อันนี้ก็ซมเซยบางตลาดเด้อที่ว่าเพิ่นเก็บค่าจอดรถบ่แพงเพื่ออย่างเพื่อช่วยกันเวลาที่ว่าบ่ให้จอดรถแคมทางแล้วมันจะเป็นการกีดขวางการสัญจรเพิ่นก็เอาราคาที่บ่แพงให้ทุกคนตัดสินใจง่ายขึ้นว่าเอาไปฝากได้คือโนรีขนาดว่าไปซื้อพักแตนโลเดียวหรือว่าซื้อข้าวปุ้นโลนึงอะนะกลับไปฝากได้ไปฝากดีกว่านึงเฮาสบายใจแล้วก็ปลอดภัยสองมามันบ่ได้ไปกีดขวางกันน้ำทางอะนะ
1: คือตาว่าตลาดนั้นขึ้นออกแล้วแต่ว่าตาก็บ่ได้ไปเรื่อยแม่นราคาถูกแต่มาฟังโนรีว่าวันนี้

0: ปัจจุบันนี่นะนี่มื้อนี้ที่เอาไปฟังนี่เสียที่ 4,000 กีบ
1: แม่น
0: อันนี้แม่นสมเซยแล้วยังบ่พอถือว่าทานผู้ประกอบการซวยสังคมไปพร้อม
1: ก็เป็นความรับผิดชอบอีกอันนึง
0: เป็นความรับผิดชอบที่ทําให้ซวยสังคมไปพร้อมแล้วคนเอาไปฝากก็สบายใจยกตัวอย่างบางตลาดมื้อละ 10,000 10,000 ก็คือได้เนาะขออนุญาต
1: แต่มันก็แพงโพดเนาะกันสิว่า
0: บ่ 10,000 ก็ยังหักได้อยู่มันมีอีก 15,000 หรือ 20,000 แต่บ่ขอออกซื้อว่า
1: ตลาดใด
0: แล้วก็มีบอนจอดรถบางบอนที่ว่าเก็บค่าธรรมเนียมในราคานี้ที่จริงแล้วบางอย่างเฮามีน้ําใจให้กันนะนะมันก็เป็นการดีแบบใจให้หน่อยลงบ่เพราะว่าคนมาตลาดต้องมาทุกมื้ออยู่แล้วยกตัวอย่าง
1: แม่นๆอันนี้แหละคำว่ามีน้ำใจนี่แหละสำคัญที่สุดเพราะว่าคันเฮาแต่ละคนมีความอบเอื้ออารีเนาะเห็นใจซึ่งกันและกัน
0: นี่
1: แหละแม่นมันก็จะดีแล้วก็เฮ็ดให้กันอยู่ร่วมกันในสังคมนี่ก็มีความสุขหลายขึ้นอันนี้ว่าเรื่องปัญหาการจอดรถเนาะการจอดซื้อเครื่องซื้อของอีกต่างๆให้เห็นใจกันท่านผู้ฟังอย่าไปจอดปึ๊บแล้วเปิดแวนลงแล้วก็ซื้อเครื่องแนงซะนะจอดรถทั้งหลังยังค้าอยู่แน่นอนไปน้อยนึงย่างกลับคืนมาก็ได้
0: ที่จริงการย่างก็เฮ็ดให้เฮาได้ออกกําลังกายแล้วก็คิดว่าได้เห็นอันอื่นพยายามคิดบวกแล้วเฮาคืนหาประเทศอื่นคือกันประเทศอื่นน่ะแฮงยุ่งยากก่อนเฮาได
1: ้
0: เพราะว่าเขาเจ้าแฮงบ่ได้จอดสบายก่อนเฮาย
1: ัง
0: ได้ย่างไกลอีกอันนี้เฮาเอิ้นว่าต้องได้ปรับตนเองหน่อยนึงปรับความคิดของเฮาว่าเฮาไปจอดบ่สบายรถเฮาก็ปลอดภัยย่างน้อยเดียวหรือว่าย่างเอาไกลได้ก็แม่นอากาศออกกําลังกายอ่ะนะโน
1: บ่ได้สร้างความเดือดร้อนคนอื่น
0: ได้เหตุผลแนวคิดที่ดีๆมากตัวเอง
1: แม่นดีกว่าดีกว่าอันนั้นว่าเรื่องปัญหาการจอดรถหรือว่าการขับรถเพียงแต่เป็นปัญหาน้อยๆอันนึงแดน
0: ขอแถมอีกน้อยนึงว่าเรื่องจอดรถกับการให้กันไปแฮะนะเนาะตัวอย่าง
1: ให้ผู้อยู่กันไปก่อนแม่นบ
0: ่ให้ผู้อยู่ฮอมเฮารู้อยู่แล้วว่าเฮาไปทางหน้าเฮาก็ต้องคลายอยู่ดีเขาก็ถอยน้อยนึงให้ผู้อยู่ห้อมได้ออกไปอันนี้ก็ตั้งใจได้อันนี้ขออนุญาต
1: เอาปัญหานี้นิวลีก็ได้เว้าตาต้าตาต้าเคยได้ยินบอกว่าคนลาวเป็นคนมีน้ำใจเคยได้ยินเนาะคนลาวเป็นคนมีน้ำใจ
0: อบเอื้ออารี
1: อบเอื้ออารีแต่ยังมีอีกคำว่าหนึ่งว่าคนลาวเป็นคนมีน้ำใจแต่เวลาจับพวงมาลัยหลดย้ำใดน้ำใจหายหมดเลยเนาะบ่ว่าไปทางใด
0: บางคนเด
1: ้อข่อยก็อยากไปเจ้าก็อยากไปข่อยก็อยากแซงเจ้าก็อยากแซงหั่นว่าอันนั้นก็เปลี่ยนซะเนาะให้น้ำใจซึ่งกันและกันคือตาตาเว้าปัญหารถแม่นบ่ตอนนั้น
0: ปัญหารถ
1: และอีกปัญหานึงเว้าเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบนี่ท่านผู้ฟังทั้งๆที่มันเกิดมาจากตัวเฮาได้เฮาเป็นคนสร้างเว้าเรื่องปัญหาขี้เหงื่อตาตาปัญหาขี้เหงื่อเป็นหยังจึงว่าเฮาเป็นคนสร้างแล้วเฮาบ่รับผิดชอบเอาเรื่องง่ายๆเด้อเรื่องขี้เหงื่อนี่นะยกตัวอย่างว่าเวลาเฮากินน้ําเนาะกระตุกน้ํา
0: ย่างเอายาง
1: เออแล้วกินไปพร้อมหรือว่าเป็นถ
0: ุ
1: งเออดื่มน้ําถุงยางนี่ก็แล้วแต่ขนมขนิมนี่สินะดื่มไปแล้ว
0: คัน
1: อยู่สวนสาธารณะเอาอยู่ตัวอย่างอยู่สวนสาธารณะเฮามักเห็นเนาะ
0: หรือว่าอยู่งานบุญงานหยังก็ได
1: ้แม่นเดี๋ยวนี้สังเกตเห็นอันใดอีกภาพนึงอยู่ประตูไซที่หลายคนมักไปย่างในตอนแรงหรือตอนเช้าก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังแล้วเวลาเพิ่นมีบ่อนนั่งเนาะเพิ่นให้มีบ่อนนั่งเด้นั่งพักนั่งอีหยังล้มกันนั่นแหละแล้วเพิ่นก็ซวยโอกาสตาตา
0: ปาไปทางข้าง
1: ปาไปทางข้าง
0: ปาเลยมันบ
1: ่เออเวลาลูกบ่เก็บเออปาโยฮัน
0: ปา
1: อันนะเฮาเป็นคนกินเฮาเป็นคนซื้อเฮาเป็นคนสร้างนะผู้ฟังอยากให้มีความรับผิดชอบแน่แบบหิวไปพ่อมานะเก็บเมียน้ําบ่ให้มันหก
0: แล้วกรณีว่าขี่รถเด้ยกตัวอย่างขี่รถจักรค่ะขี่รถจักรผู้ซ้อนท้ายกับขี่รถใหญ่แล้วเปิดแวนรถมาโนลี่เคยเห็นบ
1: ่เคยแท้เคยอยู่บางทีเฮาขี่ไปน้ําหลังอ่ะแน่เพิ่นก็จะเอาแวนล้มเนาะขี่รถใหญ่เนาะเอาแวนล้มแล้วก็ปอนมือฮะปึ๊บออกเลยหรือคันสมมุติว่าบอนใดที่มันเป็นดินวางแน่เนาะเป็นดินวางแน่เพิ่นก็จะปอนเพิ่นก็จะเอาแวนลงกว้างๆแน่แล้วก็เดแขนออกมาแล้วก็ปึ๊บเห็นบ่ตัวนั้น
0: เห็นท่านผู้ฟังแล้วก็เห็นมาบ่โดนนี่ใดบ่โดนนี่ใดเนาะวันวันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์บางกี้นี่ตาตาขี่รถจากเฮือนไปดงโดกท่านผู้ฟังก็แม่นทางอันทางตัดไม้ทางที่ออกหนองพญาทางตัดไม้ท่านผู้ฟัง
1: แม่และเด็กกันตัว
0: แม่นท
1: าง
0: แม่และเด็กทางจะออกหนองพญา
1: เจ้า
0: ก็ขี่มาดีๆเนาะดูบ่อยู่เพิ่นแกว่งถุงออกมาจากแวนปุ๊บโอ้แบบเป็นถุงขี้เหงื่อได้เนาะเป็นถุงแต่ว่าหมายความว่าที่ถุงนั้นก็บ่แม่นถุงใหญ่แต่เป็นถุงหิ้วน้อยแน่ๆน้อยแต่ในหั่นนี่คิดว่าน่าจะแม่นข้าวต้มขนมที่ลูกหลานหรือแม่นไผกินในรถ
1: เศษขี้เหงื่อไปละ
0: แล้วแบบเพิ่นบ่อยากให้รถเพิ่นเปื้อนหรือว่ามีกลิ่นทิ่มออกมาแล้วก็หาก็เห็นก็เลยรู้สึกแบบโอ้ถ้าว่ามีหลายคันไปทิ่มแบบนั้นคือกันเอง
1: มันสิเป็นจังได๋แม่น
0: มันจะเป็นแนวใด
1: ความสวยงามของบ้านเมืองเฮา1แล้วแม่นความสวยงามอยู่แล้วท่านผู้ฟังความสะอาดงามตาความจบความงามนี่ก็เปื้อนไปนําเนาะและอีกปัญหานึงที่เฮาพบพ้อกันเรื่อยๆเห็นเรื่อยๆตาๆโดยเฉพาะแม่นยามฝนที่เห็นบ่ว่าเวลาฝนตกหนักๆแห้งๆอันน่ะตามทางในเมืองเฮานี่นะคลองระบายน้ําระบายบ่ทัน
0: มันตันเป็นอย่างตันแล้ว
1: ขี้เหงื่อแหละพอบางเทื่อภาคส่วนที่เพิ่นหาพิซซ่อภาคส่วนที่เกี่ยวของที่เพิ่นไปล้วงคลองระบายน้ำเนาะส่วนใหญ่ก็เห็นเศษขี้เหงื่อถุงยอกถุงยางนี่ต่างๆแหละกระตุกดอกกระตุกน้ำต่างๆที่มันไปอัดไปตัดนะมันก็เฮ็ดให้เวลาฝนตกระบายบ่ทันก็เฮ็ดให้น้ำท่วมขังอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุได้ท่านผู้ฟังการที่เฮาทิ่มขี้เหงื่อซะซ้ายนี่ก็นอกจากที่จะเปื้อนแล้วผลระยะยาวก็เห็นทุกมื้อนี่นี่แหละ
0: จ้า
1: เจ้าก็ช่วยๆกันเนาะฮาพี่ซอบน้ำกันนั่นแหละท่านผู้ฟัง
0: เจ้าเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนมักจะจมว่าระบบระบายน้ำบ้านเฮาบ่ดีบ่เนาะแต่ว่าเฮาลืมเบิ่งไปว่าม ือของเฮาเองเน
1: า
0: ะก็มีส่วนแม่นละมือของเฮาเองก็มีส่วนเฮ็ดให้น้ำท่วมคือกันได
1: ้เจ้า
0: เนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้ท่านผู้ฟังเนาะจับใจเนาะลีเว้าเรื่องของคินยังเพราะว่าหาก็ประสบมาเมื่อกี้นี่เนาะวันเสาร์อาทิตย์ผ่านมานี่ความมันชอบต่อสังคมมันเป็นเรื่องจากความคิดที่ว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดมันไปเดือดร้อนไผบ
1: ่แม่นล่ะ
0: ถ้าทุกคนคิดแบบนั้นสังคมน่าอยู่ขึ้น
1: แม่นแล้ว
0: ต้องเบิ่งว่าเรื่องเฮาเฮ็ดเดือดร้อนไผบ่บางคนบอกว่าแกล้งออกไปนอกซื่อๆบ่ได้เดือดร้อนเฮาแต่ว่าเดือดร้อนคนอื่นสมมุติว่าบังเอิญทิ่มออกมาแล้วไปถูกรถจักหรือไปถูกอันอื่นที่อยู่หลังแล้วเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น
1: อันนี้
0: เฮาสมมุติขึ้นอันที่1อันที่2คือเฮาเห็นขี้เหงื่อมันบ่งามตาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจักหน่อยพวกเฮาก็จะมาเบิ่งเฮาเองว่าโอ้แถวนี้คือมาเปื้อนแท้เปื้อนแท้พอผู้นี้ก็ทิ่มผู้นั้นก็ทิ่มเนาะและต่อมาก็แม่นเรื่องของคือเฮาเว้าเนี่ยอุดตันท่อระบายน้ำในยามฝนนี่
1: เจ้าเดี๋ยวจักหน่อยว่านักท่องเที่ยวเพิ่นมาเที่ยวประเทศลาวจังซี่เนาะบ่เฉพาะแต่อยู่นครหลวงจังแทนที่เพิ่นจะไปซอกถ่ายรูปสถานที่ที่เป็นสวยสดงดงามเป็นแลนด์มาร์คของลาวบ่แม่นได้ต่อไปคั่นบ่อนใดมีกองขี้เหี่ยวพุ่นๆบ่อนใดที่โฮกๆเฮือๆนี่เพิ่นสิไปถ่ายรูปบ่ได้เป็นจุดที่8
0: ไปสร้างคอนเทนต์โอ้บ่ได้เนาะนั่นบ่ได้เนาะ
1: ช่วยกันนั่นผู้ฟัง
0: ช่วยกัน
1: เอ้าตอนนี้พักกันก่อนฟังเพลงจากทางรายการแล้วเนี่ยต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: กับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการชีวิตติดพันสังคมแล้วท่านผู้ฟังซึ่งว่าวันกี้นี้เนาะพวกเรา2คนก็ได้มาเว้าถึงปัญหาตัวจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมบ่ว่าจะเป็นเรื่องการขับขี่บ่ว่าจะเป็นการทิ่มขี้เหยียดซะซ้ายที่มันสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตาๆเน
1: า
0: ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเว้าเรื่องเกี่ยวกับว่าเฮาฮู้แล้วว่าปัญหามันย้อนทุกคนขาดสติบ่มีความรับผิดชอบแล้วเฮาลองมาคิดนํากันมึงดูว่าทางออกหรือว่าวิธีแก้หรือว่าเฮาควรจะแนะนำกันแนวใดเกี่ยวกับปัญหานี
1: ้เริ่มเฮ็ดแนวใดเน
0: า
1: ะ
0: เออเริ่มเฮ็ดแนวใด
1: หมายความว่าเฮามาซอกทางออกหร
0: ือ
1: ว่าให้คำแนะนำต่อกับท่านผู้ฟังหรือว่าผู้ที่บางคนบ่ได้ตั้งใจที่จะเฮ็ดแต่มันเป็นพฤติกรรมหรือว่ามันเป็นความ
0: ซ
1: ึ
0: ้
1: งเคย
0: แมนเจ้า
1: เนาะท่านผู้ฟังฉะนั้นพวกเฮาทุกคนสามารถเริ่มเฮ็ดได้เดี๋ยวนี้เลยได้เริ่มมื้อนี้เลยท่านผู้ฟังยังตึมทางออกบ่ได้ยากท่านผู้ฟังเริ่มจาก3สิ่งง่ายๆ3สิ่งมื้อนี้พวกเฮา3สิ่งง่ายๆ
0: เอา3สิ่งมาบอกกันก่อน
1: 3สิ่งมาบอก
0: เจ้า
1: 1เอาใจเขามาใส่ใจเฮาก่อนเฮ็ดหยังให้คิดว่าถ้าคนอื่นมาเฮ็ดแบบนี้ใส่เฮาเฮารู้สึกแนวใด
0: เจ้า
1: ถ้าเฮาบ่มักให้ไผมาจอดรถขวางหน้าเฮือนเฮาก็ต้องบ่ไปจอดขวางหน้าเฮือนคนอื่นเอาง่าย
0: ๆเจ้าแม่นแหละ
1: 2เริ่มที่โตของเฮาบ่ต้องถากคนอื่นนี่
0: เพราะว่าเขาไปเปลี่ยนคนอื่นบ่ได
1: ้เขาเปลี่ยนคนอื่นบ่ได้
0: เขาต้องเปลี่ยนตัวเองนี่แหละ
1: ทุกอย่างเลยท่านผู้ฟังทุกอย่างเลยเริ่มที่โตเขาบ่ต้องถามคนอื่นบางคนบอกว่าคนอื่นก็ถิ่มขี้เนี่ยคือกันค่อยถิ่มน้ำสิเป็นยังถ้าคิดแบบนี้มันก็เปิดเปื้อนไปทั่วสังคม
0: แม่น
1: ให้เริ่มจากโตเขาเองเก็บขี้เนี่ยไว้ในถงเอาไปถิ่มอยู่เฮือนหรือบอนมีถังขี้เนื
0: ้
1: อเฮ็ดให้เป็นแบบอย่างให้กับลูกหลาน
0: เจ้า
1: แสดงว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดพฤติกรรมนี
0: ้
1: บ่ได้สะท้อนมาแต่เฮาหรือสังคมแต่มันสะท้อนหาลูกหลานลูกหลานก็เป็นคนในสังคมเนาะ
0: แม่นแหละ
1: ท่านผู้ฟังคือเฮาไปจอดเฮือนจอดเฮือนจอดรถอยู่หน้าเฮือนแบบนั้น
0: เจ้า
1: ลูกหลานเห็นเขาเจ้ายังน้อยฉะนั้นเขาเจ้าเห็นแบบอย่างแนวใดเขาเจ้าก็จะเฮ็ดแบบนั้นถ้าสมมุติเฮาทิ่มขี้เนี่ยคือกันเห็นแบบนี้ก็จะเฮ็ดแบบนั้นในอนาคตท่านผู้ฟัง
0: เจ้า
1: 3ข้อ3เนาะตักเตือนกันด้วยความหวังดีในชุมชนในสังคมถ้าหากว่าเห็นอย่างที่บ่ถูกต้องให้เว้าจาตักเตือนกันด้วยเหตุผลด้วยความสุภาพบ่แม่นใส้อารมณ์ยกตัวอย่าง
0: เจ้า
1: คำว่าใส้อารมณ์อยู่บ่นี้เช่นเฮาเองเกิดความแบบไปหลงโดยที่เฮาบ่ได้แนมเบิ่งว่ามันเป็นหอมเฮาตอนนั้นมันเฮาบ่ได้ฮู้ว่ามันเป็นหอมทางออก
0: แล้
1: วเฮาไปหลงจอด
0: แม่น
1: ล่ะแล้วผู้ดังกล่าวมาเห็นมาเฮาตันก็ปี๊ดแกเบ๊ดๆบ่แท้ว่ะแล้วบางคนลงจากรถอาจจะมาใส่ความบ่สุภาพ
0: คำ
1: เบาฉะนั้น
0: น้ำเสียงต่างๆ
1: ทุกอย่างเป็นบ่ให้ใส่อารมณ
0: ์ใส่เหตุผลครับ
1: ใส่เหตุผล
0: ต้องมีสติ
1: ต้องมีสติท่านผู้ฟังบางทีเฮาก็แบบเพิ่นบอกเอาน้ำลูกหัวใจไว้ค่อยๆค่อย
0: ๆบอกกันเฮาเว้ามีเฮาเว้าแบบมีเหตุมีผลและมีสติเว้าสนทนาบอกกันซึ่งกันและกันมันก็เฮ็ดให้เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นมันก็จะเบาบางลงเป็นผ่อนคลายลง
1: มีแต่บอกว่ายกตัวอย่างเฮาอยากจะเว้ากับม
0: ัน
1: บ่ให้ทิ่มขี้เหนียวอยู่บนนี่เด้
0: อ
1: หรือว่าเฮาอาจจะบ่ทิ่มขี้เหนียวนี่บ่ได้มันบ่แม่นจุดทิ่มขี้เหนีย
0: วแม่นแหละ
1: คนเฮาเข้าใจเทื่อหน้าก็จะบ่เฮ็ดอีก
0: คือไปน้ํากันยกตัวอย่างไปย่างตามสวนสาธารณะหรือว่าไปย่างตามสถานที่ต่างๆสินะคือโนลีกับตาต้าไปน้ํากันอาจจะบางคนลืมที่ว่าปะไว้เลยนะอุ้ยตาต้า
1: ลืมได้หั่นลืมได้หั่น
0: ซ่อมของตัวเองเด้ออย่างซี่นะคือยกตัวอย่างเวลาเอาง่ายๆเวลาจัดกล่องประชุมเนาะจัดกล่องประชุมหรือว่าสัมมนาหรือว่าเฮารวมประชุมอย่างคัดกันที่เพิ่นจะมีใหญ่ตุกน้ําให้แต่ละคนโนลีเวลาแล้วประชุมหรือว่าแล้ว
1: เอาไปดื่มเองโลดมันบ
0: ่เออจะประกาศเลยว่าอ้าวขอความร่วมมือแต่ละทานแต่ละคนเด้อตุกน้ําของไผของมันอย่างซี่นะบ่ให้วางอยู่หั่นซวยเก็บเมียน้ํากันคันยังเหลืออยู่ก็สามารถเอาไปดื่มต่อได้คันเอาเบิดแล้วเนาะถุงขี้เหนียวกระตาขี้เหนียวอยู่ด้านนั้นก็ช่วยกันได
1: ้แม่นๆดีๆเพราะว่าเตือนสติเพราะว่าบางคนเฮ็ดไปบางเทื่อเฮาก็ขาดสตินะขาด
0: ลืมในตอนนั้นลืมตัวแม่แหละ
1: 3สิ่งท่านผู้ฟังขอทวนอีกครั้งนึง1แม่นเอาใจเขามาใส่ใจเฮา2เริ่มที่ตัวเฮาบ่ต้องถามคนอื่น3ตักเตือนกันด้วยความหวังดี
0: ถูกต้องแล้ว
1: 3อย่าง3อย่าง
0: แม่นแล้วท่านผู้ฟังพอว่าเว้าเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมนี่นะก็มันคือหน้าที่ก็จะเริ่มมาบุกให้จ้างแม่แล้วแต่ว่ามันต้องเริ่มจากสิ่งที่พวกเขานี่ต้องได้ลงมือปฏิบัติหรือว่าลงมือเฮ็ดเองเพราะว่าพวกเขาอาศัยอยู่บ้านอยู่เมืองเดียวกันเนาะใช้อากาศหายใจร่วมกันใช้หนทางร่วมกันถ้าสังคมดีชีวิตของเขาแล้วก็ลูกหลานเขาก็จะปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกันไปพร้อม
1: ถูกต้องมาเบิ่งเวลาของรายการ4โมงไป24นาทีก็ว่าไวไวเนาะ
0: 30นาทีวิดเดียว
1: แล้วก็หวังว่ารายการในมื้อนี้จะให้ข้อคิดเน
0: า
1: ะกับท่านผู้ฟังแล้วก็ให้สติดี ก่ทุกท่านบ่หลายก็น้อยพวกเขามาร่วมกันสร้างสังคมลาวให้น่าอยู่ด้วยความรับผิดชอบน้อยๆจากมือของพวกเขาทุกคน
0: เจ้าฝากไว้เนาะท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้รายการชีวิตที่พันสังคมหมดเวลาลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับชมและก็รับฟังโนรีตาต้าต้องลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี
1: สบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ดูมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแพงทุกทาน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่สีสันบรรยากาศรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองรายการของพวกเฮานี้ก็มีนําเสนอให้มีรายการนะครับฟังทุกวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:30 นให้เวลา 17:00 นตามวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั่นความถี่6,130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ตัวบีเพื่อให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะโดยเฉพาะพนักงานรัฐกรในตอนแรกของมื้อวันจันทร์คือจังซี่เนาะคอยคำยำแรงคือจังซี่เวลา16:30 หาเวลา17:00 นเนาะเป็นมงเลิกลาเลิกการเป็นมงเงียบด่วนพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ตอนแรงๆก็คือว่าอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่มีสภาพอดินฟ้าอากาศที่มีแดดออกได้มื้อนี้เนาะมีแดดออกแล้วก็เฮ็ดให้อากาศนี่ก็บ่ฮ้อนปานใดแต่ว่าก็พออยู่เนาะก็พออยู่ฉะนั้นกันไปกันมาเลิกลาเลิกการคือจังซี่คอยคำยำแรงคือจังซี่ก็รถก็เออัดแดบางเส้นบางสายอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้เป็นวงเงียบด่วนเด้วงเลิกลาเลิกการก็ค่อยไปค่อยมาเลยท่านผู้ฟังเนาะครับรถนำฟังวิทยุฟังรายการไปพร้อมกับมีสติตื่นเนาะโคโซกระเตียนเตือนมิดรายการค่อยไปค่อยมาบ่ซิงบ่แซงกันซิงแซงก็ต้องให้มันรับประกันเนาะถ้ามันขมะประมาทพลาดพังเสียไปล้ำเวลาคือเฮาฮู้นำกันอะไรเนาะค่อยไปค่อยมาคันทำบ่ต่ำพอขอก็มาต่ำเฮาซินะเด็ดอรุณก็คือกันนอกค่อยไปค่อยมาเส้นเดียวกันโคโซกก็ได้เลิกยาวเลิกล่าเลิกการไปนี่แล้วจัดรายการไปนี่ก็สิได้ค่อยไปค่อยมาคือกันนอกระมัดระวังไว้หลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนต่างๆเนื่องจากว่าระยะนี้สภาพแออัดรถก็หลายเด้นอกอยู่ทางคนหรือจันทร์ก็ได้รถนี่หลายๆตามเส้นตามสายทางหลักๆทางสำคัญต้นต่อก็แม่นโดยเฉพาะแม่นทางเลขที่13ใต้นี่ถนนไก่สอนนี่ออกไปทางหอประชุมแห่งชาติโอ้รถหลายแท้หลายว่าเด้ในระยะนี้ก็ได้เนาะฉะนั้นค่อยไปค่อยมาแล้วก
2: ็เอาเริ่มต้นทวิตของรายการผู้ละจะขึ้นไปทางภาคเหนือเนาะจะไปทางแขวงหลวงน้ำท้าจะไปรวมกับท่านสมสวัสดิ์น้ำอินทาห้องหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงน้ำท้าปัจจุบันนี้เพิ่นได้อยู่ในสายนะพวกเฮาแล้วสบายดีท่านสมสวัสดิ์เจ้าชื่อเจ้าชื่อนามสกุลตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบเป็นถือของเราท่านเนาะ
3: เจ้านั่นแหละ
2: เจ้าเจ้าเป็นยังไงเนาะท่านสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ทางแขวงหลวงน้ำท้าก่อนจะเข้าสนทนากันนี่ท่าน
3: เจ้าต้องฟ้ามูนี่ก็คือว่าฝนเกิดทางฝาบดพอนแล้วก็ฝนกระตบเป็นบางตอนอยู่แก่โดยรวมมันอากาศเอาเนาะแล้วก็บางเมืองก็มีฝนตกนั่นแหละคล้ายๆคือกับบรรดาแขวง
2: เจ้าที่ว่าคล้ายๆคือกับยูนิคอร์นหรือเมืองจันทร์อากาศสุ่มเย็นเจ้าอากาศสุ่มเย็นดีอยู่ท่านมีอย่างบ่ท่านจะเว้าสุฟังการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานการท่องเที่ยววัฒนธรรมอยู่ทางแขวงของพวกเขาเว้าสุมิตรและการฟังในทาง
3: ก็คือเรื่องการเรื่องทางพวกเขาผ่านมาแก่การท่องเที่ยวของพวกเขาส่วนใหญ่ก็เป็นการท่องเที่ยวธรรมชาติและก็วัฒนธรรมแก่ส่วนฤดูนี้ก็เป็นฤดูส่งโลซีซั่นน่ะเพิ่นว่าฤดูนักท่องเที่ยวน้อยหั่นแหละนอกจากที่ว่านักท่องเที่ยวนี่บ่ค่อยมีหลายปานใดก็มีนักท่องเที่ยวมาชาวลบจํานวนนึงเนาะที่ว่ามาประเทศไทยส่วนนี้ก็เพื่อเป็นส่วนอากาศดีนี่แหละมันบ่ฮ้อนหลายฝนตกปลาเคียวเนาะแต่ว่าก็มีความยุ่งยากในการเดินทางไปมาอยู่ก็เป็นส่วนที่ว่าพวกเรากักเกียมให้เป็นส่วนไฮซีซั่นนั่นแหละอนาท่านผู้จัดรายการ
2: เจ้า
3: เดี๋ยวนี้พวกเขาหันเกิดกำลังเร่งใช้เนาะอันที่หนึ่งนี่พวกเขาแกกำลังปรับปรุงขึ้นเพราะว่าทางกระทรวงแกแจกให้พวกเขาหันประเมินขึ้นมาตรฐานระดับอาเซียนเนาะที่ผ่านมาหันอยู่ป่าสงวนแห่งชาติปัญหาพวกเขาแกเคยได้รับรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวแต่ตอนจะมีส่วนของอาเซียนนั้นติดต่อกันมาสองครั้งแล้วแกครั้งนี้แกประเมินเป็นครั้งที่สามเน
2: า
3: ะพวกเขาก็ได้สมทบกั ียวชาวบ้านกะเก็บลงแต่ประเมินพระจะตั้งปฏิบัติอย่างนั้นกะปีนี้พวกเราก็โชคดีเนาะอากาศถึงว่าอากาศฮ้อนกะมีฝนแล้วกะมันก็ไม่เกิดเป็นไห้ไฟไหม้ป่าขนาดเนาะก็คือปีผ่านมาก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วอีกอันนึงครับเนาะกะเป็นทุกๆปีพวกเราที่ได้ประเมินผู้ที่ว่าจะเฮ็ดกิจกรรมลงเหือเนาะเพราะว่าเขตลำห้านี่ค่อนข้างว่าร่ำยามระดูฝนน้ำลายต่างๆว่ามีความอันตรายพวกเราต้องไปประเมินธุรกิจหน่อยหรืออุปกรณ์หัวแบบนี้ต่างให้มีความพร้อมตัวสิบปอนทับนักท่องเที่ยวในมุมมองนี่แหละเนาะส่วนร้ายกับผู้ที่ว่านักอากาศเคี้ยวงามสดชื่นกับสีหน้าสองเดือนแปดเดือนเก่านี้เนาะอากาศก็พอดีครับแล้วอีกอันนึงนั้นพวกเราเปิดกำลังท่วมคนเที่ยวเนาะปีผ่านมานี่พวกเราจัดเทศกาลยางปลาก็คือว่าไปทำการตอบรับหลายสมควรเนาะหลายภาคส่วนก็ติดต่อมาหาว่าปีนี้สิจัดยังเสียดยังสิไปทางใดเลยพวกเขาจะประชุมคณะกรรมการอยู่บางเพนปีไกลเราจัดใส่เดือนวันที่หนึ่งเดือนสิบเนาะและแกยังถือส่วนถ่ายมาดูฝนอยู่แต่ชุดส้มหนึ่งยาลายอันแต่ปีนี้พวกเขาว่าสิจัดใส่เดือนสิบเอ็ดปีนี้ฮะเนาะแกปรึกษานำกันอยู่ว่าอาจจะมีเทศกาลยางปลาเดย์อาจจะมีลำเชียวประมาณนี้เพิ่มเติมจ้ะ
1: เจ้าส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่าขึ้นซื้อนอกจากป่าสงวนน้ำห่าแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวใดเติมอีกบ่ท่าน
3: ปัจจุบันนี่หันเงินคือหลายทางทางผู้ฟังทางผู้จัดรายการไปหักศาสตร์เนาะปี2024ก็เข้าไปหักผลกระทบภัยน้ำท่วมเนาะวันที่9กันยายน2024ครับที่ว่าแรงท่องเที่ยวหลายบ่อนก็ถูกปิดโดยลงไปแต่ว่านะครับปัจจุบันนี้ตัวอย่างว่าเดือนนี้หันอยู่ตาดำดีเนาะเดี๋ยวนี้ก็ซื้อว่ากลับมากลับคืนมาไปบริการปกติแล้วแล้วก็บรรดาบ้านท่องเที่ยวเนาะบ้านสันเทาทะยวนของเฮานี่ก็เช่นเดียวกันแล้วก็บรรดาเมืองเนาะบรรดาเมืองก็ได้รับการปรับปรุงคือกันแล้วก็อยู่บ่เต็นเนาะอยู่บ่เต็นก็คือว่ามีแหล่งท่องเที่ยวหลายแบบที่ได้รับการปรับปรุงเป็นตัวอย่างว่าแหล่งท่องเที่ยวบ้านบ่เต็นเนาะที่มีกิจกรรมเฮ็ดเฮ็ดเกลือและการมีกิจกรรมชนเผ่าจ้ะ
1: ทิศพันกับการท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรมตื่นอีกเนาะท่านนอกจากท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วเนาะตัวนี
3: ้แม่นๆๆจ้ะ
1: เจ้าการไปกันมาได้ทันสะดวกสบายอยู่บ่ทันการไปกันมาต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวอยู่ภายในแขวงของพวกเขาจ้ะ
3: เจ้ามหาปัจจุบันนี่ที่ว่าคันว่าระดับเส้นทางระหว่างแขวงหาแขวงเนาะอุดมชัยโน่นหนองท่าเทก็มีความหนุนยากนิดนึงแต่ว่านักท่องเที่ยวส่วนร้ายแล้วก็ตอนส่วนร้ายเขาจะเดินทางนั้นมารถไฟเนาะแล้วก็นอกจากนั้นนัดเตยมาจึงเดินทางมาโน่นหนองท่าแล้วก็เฉพาะรถนัดเตยฮะบทเต็นนี้ก็กำลังท่วมปรับปรุงเส้นทางอยู่แล้วเนาะเดือนนี้ก็ที่ว่าสะดวกกว่าเก่าร้ายเปิดท่าเทียบใส่ส่วนน้ำท่วมมันเนาะที่ว่าไปมาได้สะดวกแล้วก็อีกจุดนึงเนาะเส้นทางที่ว่าเที่ยวมาจากบ่อแก้วมาลงน้ำท่าตัวนี้ก็ส่วนหลายมันได้ปรับปรุงแล้วอยู่ในกำลังควบกันก่อสร้างคิดว่าส่วนระดูนักท่องเที่ยวหลายนี่น่าจะเดินทางสะดวกหลายกว่าเก่าแต่อีกอย่างนึงผมว่าแกมีเที่ยวบินแดงเนาะเที่ยวบินก็ถือว่าบินปกติตัวนี้หันมามีความสะดวกหลายเจ้าแต่สถานที่พักแห้งบ่มีอย่างต่างอีกผมว่าก็สามารถรองรับได้แล้วอีกจุดนึงเนาะที่เราเดินนำทางของเราได้คิดขึ้นใหม่ฮะเป็นถนนคนยางเนาะถือว่าเป็นกิจกรรมใหม่ของเราเดือนต่างมาแต่วันที่18เดือน3เนาะทุกๆวันพุธของเราจะจัดมีกิจกรรมคนยางอยู่ในเส้นทางเส้นหลักของเทศบาลแขวงของเรานี้เนาะปัจจุบันมีกฎผู้มีมาผู้ที่ว่าลงทะเบียนใช้เครื่องปกติเนี่ย250กว่าฮะแล้วก็มีหลายหลากหลายนี่สินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมีขนมมีอย่างไรก็เป็นบรรยากาศที่ว่าฮิตขึ้นมาใหม่ก็ได้ครับผมแต่ครับที่ว่าปัจจุบันก็ยังความสนใจเนาะคือเก่าคือขึ้นคือเก่านะผมว่าจัดทุกวันพุธตอนแรกน่าจะตั้งแต่สี่โมงครับสิบโมงจนขึ้น
1: เจ้าสำหรับการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์อยู่ทางแขวงของพวกเขากับมีเติมอยู่บ่ท่านตัวนี
3: ้ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เนี่ยนะพวกเขาหันมีเนาะแต่ว่าการเข้าถึงยังมีความยุ่งยากในการพัฒนาฮะจะมีหลายบริษัทอยู่สนใจเข้าไปนะอยากพัฒนาฮะนะแต่ว่าแกกำลังศึกษาเนาะกำลังศึกษาความเป็นไปได้พวกเขาก็กำลังเฮ็ดบัญชีให้กันขึ้นให้เขาเจ้าอยู่เนาะเพื่อเอาเขาจะเข้าไปพัฒนาฮะนะ
2: จ้า
3: แต่เพราะว่ามันจะอยู่ห่างไกลนิดนึงการเข้าถึงก็อยู่ยากนิดนึงนะ
2: อืมจ้าสำหรับสถานที่โฮงหับต่างๆในโฮงแฮมเฮือนพักค่าอาหารนี่เด็ต่างๆนี่เด็พวกเขามีเพียงพอหลายหน่วยปัจจัยอยู่ทางแผงของพวกเขาและก็รวมถึงมาตรการต่างๆที่ว่าสมทบบ่ให้โอกาสบ่ให้นะผู้ประกอบการเสียโอกาสขึ้นราคากับนักท่องเที่ยวในพวกเขาได้มีการจัดตั้งปฏิบัติคือจังได๋ทางตรงนี
3: ้สำหรับสถานที่โฮงหับเนาะเช่นว่าบริษัทท่องเที่ยวโฮงแฮมเฮือนพักค่าอาหารในต่างๆนี่ก็คือว่ามีหลายสถานที่แหละคือข้าพเจ้าได้มาเบิ่งต้นบนที่ว่าอยู่เขมดําเขมยังถึกน้ําท่วมเนาะและผู้ประกอบการก็หันไปตั้งอยู่บนใหม่เนาะปรับปรุงขึ้นแก่ที่ว่าดีสมควรด้านอาหารด้านนั้นน่ะอาหารแล้วก็กะทิปลาแกงนี่แต่สําหรับการขึ้นแล้วของราคานี่นี่มันพวกเฮารับประกันได้เนาะหาพวกเฮาหาก็สิ้นสุดในการลงไปจะตั้งปฏิบัติทุกอยู่ภาคธุรกิจนั้นเนาะในการนั้นน่ะปฏิบัติระเบียบนั่นแหละเนาะการสุขอยู่การท่องเที่ยวของพวกเฮานั้นเนาะตัวนี้อันนี้พวกเฮามีบทบันทึกแล้วก็สุขอยู่ให้ภาคธุรกิจเนาะตัวนี้น่ะจะบ่มีปัญหาแต่อีกอย่างนึงพวกเฮาก็รับประกันเนาะให้เขาเจ้าครับเราเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งต่างๆนะตัวนี้นี่น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องด้านราคาเนี่ยนะครับ
2: เจ้าจุดติดพันกันเนาะตัวนี้เนาะติดพันการท่องเที่ยวมีท่องเที่ยวทางธรรมชาติแน่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมติดพันกันไปพร้อมเจ้าและการพวกรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมฮีดคอมบะพีนี้ของบรรดาเผ่าเด้พวกเขาได้จะตั้งปฏิบัติคือยังไงท่านตัวนี้ได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องคือจังได๋โดยเฉพาะแม่นแนวลาวสังสารนี่ท่านในการอนุรักษ์รักษาฮีดคอมบะพีนี้วัฒนธรรมต่างๆนี่เจ้าตัวนี
3: ้ก็ตัวนี้ถือว่าเป็นคําถามที่สําคัญแล้วก็เป็นคําถามที่ว่าพวกเขากําลังเริ่มจะตั้งปฏิบัติเนาะที่ว่าผ่านมานี่พวกเขาจะที่ว่าจัดกันในนาว่าเป็นแครงที่มีชนเผ่าหลายเนาะ17ชนเผ่า
2: เจ้า
3: แต่ว่าพวกเขาก็พยายามลิงอยากปกปักรักษาเนาะส่งเสริมที่คนประเภทนี้ฮะนะก็อยากความหยุ่นยากหลายด้านถึงผลกระทบภัยน้ำท่วมแดงแล้วก็มาฮอดปีนี้เนาะการนำองค์แข็งของพวกเฮานี่ก็ที่ว่าได้มีแผนนะสุขอยู่ให้แผนกพวกเฮานี่และเป็นเจ้าการรักในการนั้นส่งเสริมที่คนประเภทนี้เนาะคาดว่าเพิ่นก็ให้จัดตั้งปฏิบัติเขียนโครงการเราเกี่ยวกับการที่ปุ่นชนเผ่าสิทธิชนเผ่านี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งนั้นเพิ่นก็ที่ใดนะเราเริ่มเกี่ยวกับการรวบรวมสังรวมเนาะปิ่นประวัติชนเผ่าเนาะเราเป็นแบบที่ของประเทศนี้ยังต่างๆนี่ตัวนี้เพิ่นก็แต่งตั้งคณะกรรมการมาแล้วเนาะตัวนี้ก็ที่ว่าเป็นเรื่องที่ว่าพวกเราเห็นดีและสนใจกันแล้วเนาะที่ได้เอาที่ได้เก็บกรรมข้อมูลชนเผ่ามาแล้วก็ที่ได้จะตั้งเผยแพร่เจ้า
2: ที่ว่าชนเผ่าลาวของพวกเรานี่กลุ่มเอาหลายกันหมู่เนาะท่านเนาะอยู่ทางแขวง
3: แม่นค่ะแม่นกลัวเอาจำนวนหลายที่ว่ามาอยู่ที่โรงท่าจ้ะ
2: ยังเจ้าก็ติดพันค่ะผู้ดำเนินรายการก็เคยไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะแม่นตอนลงไปอันตอนน้ำท่วมเดือนอรุณนี
3: ้
2: ผู้ดำเนินรายการก็ไปติดพันแล้วก็เบิ่งอาหารการกินก็ถือว่าโอ้เป็นขึ้นซื้อลือซ้ากับแม่นหน้าข้าวซอย
3: แม่น
2: ข้าวซอย
3: ทีนี้ทั้งนานาพวกเขาก็ไปสมทบกับทางธุรกิจนึงเนาะเพื่อว่าหันเอาข้าวซอยนี่มาเป็นสารพนาแปรผู้ให้สามารถนากินได้หรือว่าคนทางอื่นมาสื่อไปได้ใส่เวลาเอาไปใส่เวลาเอาสื่อไปต่างแคว้นใดนะเนาะใส่เวลาแดนพวกเขาก็กำลังสุขอยู่กันอยู่แต่
2: เจ้าถือว่ายังบดได้อันนั้นเป็นผลิตภัณฑ์นึงเมืองยังบดได้เป็นสินค้าโอดอบเถื่อนเนาะท่านเนาะตัวนี้เนาะ
3: โอ้ตัวมีหนาน่ะพวกเฮาได้จดเป็นสินค้า
2: โอ้
3: เจ้า
2: จะให้ท่านเว้าสุฟังอันหน่อยนึงนะท่านเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นจังได๋พวกเฮาจังจดทะเบียนเป็นสินค้าโอดอบ1เมือง1ผลิตภัณฑ์นี่เจ้า
3: คือฮู้นํากันนี่แหละเพราะว่าข้าวซอยน่ะมันเป็นสบัดของเส้นเฮาไทยลือเฮาไทยเนื้อเฮาที่ว่าดำรงชีวิตอยู่เมืองสิงห์แก่ทางเดิมก็มาแต่ถ้ากินตันไปเนาะแต่มาดำรงชีวิตอยู่เมืองอันเมืองสิงห์ของเขานี้นะก็คือว่าผ่านมาแก่แม่นเขาเจ้าได้เป็นผู้เริ่มต้นจะตั้งปฏิบัติที่ว่าเฮ็ดเป็นสินค้าและก็หลังจากนั้นก็ได้หลายคนก็ได้สืบต่อพันขยายมาขายเนาะอยู่บนราคาแดไปบนดินแดนเสียนะเนาะการสร้างขึ้นก็มันก็ต้องเอาไปตามถิ่นกำเนิดเนาะใช่ไหม
2: เจ้าแต่จำยุคตามสมัยมีการปรับเปลี่ยนไปเนาะท่านเนาะ
3: เจ้า
2: หน้าข้าวซอยแล้วก็ข้าวซอยพันอยู่ทางแขวงลงน้ำทาเรียกว่าขึ้นซื้อลือน้ำหลายเลยแซ่บรสชาตินี่แซ่บหลาย ผักบ้งก็เป็นเอกลักษณ์อีกเด้อท่านผักบ้ง
3: เจ้า
2: เพิ่นจะลวกผักบ้งใส่น้ําโอ้อันนี้แซ่บซ้อยหลายผู้ดําเนินรายการก็ไปกินแล้วไปซี้มึงแล้วรสชาติโอ้ถือว่าแซ่บหลายเนาะเป็นเอกลักษณ์
3: ของมัน
2: เจ้าเอาสุดท้ายนี่ท่านมีหยังบ่ท่านอยากฝากถึงบรรดานักท่องเที่ยวต่างๆให้เข้าไปท่องเที่ยวอยู่ทางแขวงของพวกท่านเจ้า
3: เจ้าแต่นี่เจ้าอยากฝากถึงบรรดาท่านเนาะท่านผู้ฟังและก็นักท่องเที่ยวเนาะคือว่าแขวงหลวงวัดท่าของภูเขาแก่ช่วงนี้ก็อากาศเย็นสบายเนาะและก็สภาพบรรดาสภาพการท่องเที่ยวต่างๆก็ถือว่าอำนวยเนาะคือได้เรามาได้เบื้องต้นเนาะภูเขาแก่มีถนนคนยางที่ว่าเปิดใหม่เนาะมีอาหารมีอย่างต่างมีหลายอันที่ว่าภูเขาได้ปรับปรุงขึ้นไปเนาะ
2: เพื่อ
3: ชวนเชิญบรรดาท่านนั่นแหละมาเที่ยวเดินท่าเนาะภูเขาครับประกันความพอใจเนาะตัวนี้ฮะนะแล้วก็ว่าจริงๆว่าเนาะบรรดาท่านจะได้ใส่เวลาพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์มาเยี่ยมยามเมืองท่าพวกเราก็ได้จะเป็นอย่างไร
2: เจ้าเอาสันขอขอบใจท่านสุขสวัสดิ์หลายๆที่เขาห่วงใยการนำ
3: พวกเราได้เจ้า
1: อันนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสุขสวัสดิ์น้ำอินทาห้องหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงท่าเกี่ยวกับสภาพการท่องเที่ยวอยู่ทางแขวงหลวงท่าปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นระยะฤดูฝนแดงนักท่องเที่ยวก็บางบ่อนบางที่ก็บ่สามารถเดินทางไปฮอดไปถึงเนาะแต่ว่าทีนี้ทางนั้นก็ถือว่านักท่องเที่ยวทางพุ่นและทางเอียร์ลบเพิ่นก็เข้าไปท่องเที่ยวแล้วก็ให้ความสำคัญโดยเฉพาะแม่นป่าสงวนแห่งชาติน้ำห้านี่แหละนอนอยู่ทางแขวงหลวงท่าเอาไปให้มีรายการได้ไปเปรียบบรรยากาศครับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักก่อนและจะกลับคืนเข้ามาสู่ระยะที่2ของรายการข่าวของบ้านพานเมือง
4: ป่าไม้ธรรมชาติและที่ดินป่าไม้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การอนุญาตแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพในทั่วประเทศสำหรับต้นไม้ที่บุคคลหรือการจะตั้งได้ปลูกตามเขตที่ได้จัดสรรให้ด้วยเหือแห้งหรือถิ่นฮ้อนของตนโดยการรับผู้เจ้าองค์การคุ้มครองป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกพร้อมกันปลูกปกปักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อการนำไส้และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ขายเป็นสินค้าได้ยาวนานและ

0: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ่
1: ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
0: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
1: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
0: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
1: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
2: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: หลังจากครับฟังโฆษณามาแล้วเริ่มต้นมีรายการได้มาสู่ระยะที่2ของรายการเราบ้านพันเมืองสวัสดีรายการของเฮานี่ก็มีนําเสนอให้มีรายการฟังทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:00 นหาเวลา 17:00 นมาเริ่มต้นระยะที่2นี่ผู้ใดจะนับจากแขวนหลวงน้ําทาจะยับลงมาทางแขวนหลวงเฮาบากเนาะจะไปรวมกับอภูเดชบุกผาเพิ่นจะมีข่าวมีข่าวรายงานให้มีรายการได้รับฟังข่าวเกิดขึ้นอยู่ทางแขวนหลวงเฮาบากสวัสดีอภูเดช
4: เจ้าสบายดี
3: เจ้าเป็นยังไงเนาะสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ทางแขวนหลวงเฮาบางเจ้า
4: เจ้าคือว่าหลวงเฮาบางของเฮาอยู่ในระยะ 2-3 มื้อผ่านมานี่ก็คือว่าตอนเป็นน่ะจะมีอากาศร้อนอบอ้าวเนาะแต่ว่ามีบางระยะมีบางท้องถิ่นก็เลยมีฝนตกลงมาเล็กน้อยแต่ว่าถ้าถึงขั้นบ่ถึงขั้นว่าสิเป็นการฝนตกดินถึงจะอากาศยังสุดต่อของฮ้อนอบอ้าวอยู่คือเก่าเนาะ
3: เจ้าเจ้ามื้อนี้อภูเดชมีข่าวมีข่าวหยังจะรายงานให้มีรายการได้รับฟังเจ้า
4: ก็ก็ที่ว่าโรงพยาบาลของพวกเราปัจจุบันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับบรรดาการนำแข้งซึ่งนำโดยท่านประเดือนบริวงศ์โดยข้าสารบริท่านงานทำแข้งของเดือนหัวหน้าแผนการคุ้มครองของข้าวแข้งได้มีการลงพื้นที่ยึดบรรดาเมืองเนาะเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลสำเร็จของกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่10ของสภาแห่งชาติและก็ของประชุมสมัยสามัญของแข้งเพื่อให้ประชาชนอยู่ท้องถิ่นได้รับผลงานการเคลื่อนไหวหรือว่าบรรดาปัญหาที่ทางสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนกันแก้นั้นได้พิจารณาครอบครองอยู่ในกองประชุมสมัยสามัญของสภาแห่งชาติและรวมทั้งกองประชุมสมัยสามัญของแก้นเนาะซึ่งเริ่มตั้งแต่อาทิตย์ผ่านมาที่ว่าทางการนำของแก้นได้เคลื่อนไหวอยู่ทางเมืองพนไสเมืองสัตแสงและเมืองสัตบูสำหรับมื้อนี้ก็คือเหมือนกันเนาะมื้อนี้ก็คือว่าได้สืบต่อเคลื่อนไหวอยู่ทางเมืองเชียงเงินแต่เมื่ออื่นจะสืบต่อเคลื่อนไหวอยู่ทางเมืองจอมเพชรเนาะส่วนการลงไปในละเมืองแต่ละจุดท่านก็คือว่าได้รับการต้อนรับจากการนำของเมืองและการบรรดาสมาชิกสภาประชาชนขั้นแสงที่ประจำอยู่ทางเมืองนั้นพร้อมกันนั้นก็ได้มีการลงไปพื้นที่ไปบางบ้านเนาะที่เป็นจุดสุ่มการพัฒนาของเมืองนั้นคือว่าแต่ละจุดก็ได้รับฟังการรายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งปัญหาที่ยุ่งยากที่ประชาชนได้พบพอนะครับเพื่อเป็นการปรึกษาหรือวางทิศวางทางในการปรับปรุงแก้ไขเรื่องงานที่เกี่ยวพันกับการดำเนินชีวิตของประชาชนในตอนนี้ก็คือว่าแต่ละจุดก็ได้มีการมีประชาชนได้นำเสนอส่วนใหญ่ก็คือว่าได้มีการเสนอเกี่ยวกับปัญหาเส้นทางคือว่าปัจจุบันนี้โดยเฉพาะเส้นทางที่ประชาชนได้นำใช้และการรวมทางเส้นทางร่วงของส่วนกลางก็คือทางร่วงกลางก็คือว่าประชาชนมันมีความคล่องคล้อยและการมีการอายัดทางการนำภาครัฐก็คือทางแขวงของพวกเราได้มีการช่วยในการพิจารณาปรับปรุงเส้นทางบางจุดนะนอกจากนั้นก็เป็นปัญหาไฟฟ้าที่ประชาชนบ่ได้สนใจเป็นไฟฟ้าแห่งชาติอยู่บางบ้านที่บางเมืองแต่ที่ว่าปัจจุบันนี้มีบางโครงการแต่ที่ว่าได้ซื้อต่อไปในระยะหนึ่งแต่ที่ว่าได้อยู่สงัดย้อนปัญหาทางด้านงบประมาณประชาบ ภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะก็เที่ยวว่าทุกปัญหานั้นก็เที่ยวว่าท่านบุญเรื่องมณีวงศ์ได้สั่งว่าให้แก้การนำพุ่งแกล้งนั้นก็ได้มีการชี้แจงกับที่และก็ได้ครับเอาบางที่คำที่คำที่นี้เพื่อไปเพื่อต่อรัฐบาลช่วยพิจารณาแก้ไขในชนะนะนอกจากทางการนำพุ่งแกล้งเราก็เที่ยวการนำบรรดาเมืองโดยเฉพาะเป็นสมาชิกสภาประชาชนขั้นเหลืองก็ที่ว่าได้มีการลงไปพื้นที่บรรดาบ้านที่อยู่ในเขตต่างเมืองของตนเช่นเดียวกันเนาะซึ่งได้มีได้รับข่าวแจ้งกำลังข่าวอยู่บรรดาเมืองก็ที่ว่าบรรดาเมืองก็ได้มีการลงไปพื้นที่บอกว่าจะเป็นเมืองน้อยเมืองจำเพชรและเมืองยังคำก็ที่ว่าปัจจุบันนี้ได้ลงไปพื้นที่ไล่พอสมควรเนาะเห็นไหมส่วนนั้นมีความมั่นใจและการความเชื่อมั่นว่าสมาชิกสภาจะเป็นขั้นแกร่งและการรวมทั้งสมาชิกสภาองค์การจะได้ช่วยในการพิจารณาบรรทัดที่กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในตอนหน้าเนาะ
3: เจ้าก็ถือว่าเป็นข่าวๆบรรดากันนำเกินไปเนาะอยู่ทางแขวงไปสั้นซะเจ้าอยากถามอภิเดชเติมอีกเกี่ยวกับสภาพการท่องเที่ยวอยู่หลวงพระบางตามอภิเดชได้ลงไปเก็บกับข่าวเนี่ยเห็นว่าเป็นยังไงในฤดูฝนเจ้าในสภาพการท่องเที่ยวนี่
4: เจ้าเพราะว่าปัจจุบันโดยรวมหลวงพระบางพวกภูเขายังมีบรรยากาศคึกคืนสำหรับการท่องเที่ยวซึ่งสังเกตเห็นได้จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาตามใช้การบริการผ่านรถตู้โดยสารและรถตู้ประจำสถานีรถไฟและเพื่อนยังมีความขัดขาน่าแน่นอยู
3: ่
4: และรวมทางสถานที่ท่องเที่ยวเนาะซึ่งส่วนปลายคือระยะประมาณ 3-5-4 โมงนี้ 2-5-3 โมงนี้ก็คือว่าจะอาจจะมีความมองแน่เนาะเพราะว่าเป็นระยะที่อากาศร้อนท่องเที่ยวจะบอกไปเข้าไปท่องเที่ยวปัจจัยแต่ว่าที่ไหนนั้นคือว่าอยู่ทางแบงค์ท่องเที่ยวท่าทุ่งสี่นะคือว่ายังมีความขัดขาด้านแน่นนักท่องเที่ยวได้ไปเล่นน้ำแล้วก็ไปชมอากาศเนาะที่สุขอากาศที่ดีบริสุทธิ์แล้วก็อนาพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีความชุ่มเย็นก็คือว่ายังมีความน่าแน่นเพราะว่าตำแหน่งมาก็คือว่าอยู่ทางพระธาตุจอมที่ก็มีความน่าแน่นอยู่สำหรับท่องเที่ยวก็ได้ขึ้นไปชมพาที่ตกดินเนาะเธอเป็นจุดเด่นหนึ่งของโลกบางที่ถึงยุดเอานักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมอยู่ในจุดนั้นก็คือว่าปัจจุบันนี้ทางองค์การปกครองแขวงก็คือนครโลกบางได้ไม่มีการปรับปรุงบูรณะจุดท่องเที่ยวเหตุให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศได้มีการเที่ยวชมเนาะโดยเฉพาะมันคิดสร้างลำคาญนี่ก็คือว่ามีการปรับปรุงก่อสร้างตะฟังเชื่อนเนาะซึ่งเป็นโครงการร่วมมือกับต่างประเทศเป็นโครงการกู้ยืมและโครงการกู้ยืมเงินและการโครงการเสื้อเรือราก็คือว่าปัจจุบันนี้อยู่เทศบาลขาดอะไรในสำเร็จเนาะสำหรับเรื่องตัวเทศบาลนครลูกกระบังอาจจะเป็นได้มีแผนเจ็ดตัวในการพัฒนาเขตเขียนลำคลองนี้ไปฮอดบานเสียงแก้วก็คือว่าจะให้ท่านักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการมาท่องเที่ยวลูกกระบังซึ่งจะมีการวางจุดบริการอาหารเงินพักคือตามเทปน้ำคลองเทปแข็งน้ำคลองท่านเน
3: า
4: ะ
3: เจ้าฉันขอขอบใจอภิเดชหลายๆที่รายงานข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบ
4: คร
3: ับ เจ้าขอขอบใจอภิเดชหลายๆเจ้าอันนั้นก็เป็นการรายงานข่าวเนาะของอภิเดชบุกผาเกี่ยวกับการนำของแขวงหนองหะบางลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามบรรดาเมืองต่างๆรวมถึงสภาพการท่องเที่ยวอยู่ทางแขวงหนองหะบางถือว่าอภิเดชก็เป็นคนนึงที่ว่าเฮาหันเนาะในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานโดยเฉพาะมันการรายงานเก็บกับสภาพต่างๆที่ว่าเกิดขึ้นเนาะอยู่ท้องถิ่นโดยเฉพาะมันอยู่ทางแขวงหนองหะบางมีอย่างอภิเดชก็ได้ส่งเข้ามาข่าวเพื่อว่าออกข่าวให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังเนาะในภาคข่าวต่างๆว่าอัปเดตก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าเฮาหันพอสมควรเนาะในการจะตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานต่างๆท่านผู้ฟังที่เคารพมาเบิ่งเวลาในรายการปัจจุบันนี้ถือว่ายับโจมมอขมาเต็มทีแล้วฉะนั้นผู้ดำเนินรายการก่อนจากลากันวันนี้ก็ต้องขอย้ำเตือนอีกบัดหนึ่งเกี่ยวกับการขับขี่ยนต์ยานพาหนะอยู่ตามถนนหนทางแล้วก็การนำไส้ฟืนไฟว่าซ้ำซะเนาะกับยาวกับงานไปกันมีสติในการนำไส้ฟืนไฟหลีกเลี่ยงบ่ให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่ว่าสิเกิดขึ้นทั้งตามท้องถนน หรือบ่ว่าจะเกิดขึ้นอยู่ตามเฮือนตามศาลอาคารสถานที่ต่างๆเนาะก่อนออกจากอาคารสถานที่ออกจากย่าจอดเฮือนอย่างต่างๆก็ต้องเบิ่งฟืนเบิ่งไฟป้องกันบ่ให้มีอัคคีภัยเกิดขึ้นและอีกอย่างนึงยามนี้ก็เป็นยามฝนแดอากาศก็เปลี่ยนแปลงเบิดฮ้อนเบิดหนาวเบิดฝนตกฉะนั้นเป็นไปได้ต้องรักษาสุขภาพเนาะเป็นไปได้ต้องรักษาสุขภาพให้ตัวเองแข็งแรงอยู่เสมอหลีกเลี่ยงจากการเป็นวัดเป็นไข้โดยเฉพาะเป็นไข้ยุงลายนี่แหละเนาะรักษาสุขภาพตนเองให้ดีเนาะเอามาเบิ่งเวลาในปัจจุบันมืดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการได้ดำเนินแก้วเวลาพร้อมด้วยทีมงานจากลานทำผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมืออื่นสำหรับวันนี้สบายดี
5: ข้อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
6: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใสหั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
7: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำใสอย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำใสสัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
5: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
7: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
6: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
8: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: 0
1: ห
0: ือโคบว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกันอีกเช่นเคยทางคืนนี้ FM 103.7 MHz มีทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นดอกซ้อนหับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้เนาะมีรายการวันอังคารวันที่16มิถุนาคมศักราช2026กุมกับมือขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้ดอกซ้อนพบกับมีรายการเนาะยังบ่ทันมีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการมื้ออื่นเด้อมีรายการอาจารย์แสงฟ้าจะเข้าร่วมสนทนาในรายการสุพรรณมีรายการได้รับฟังเนาะสั่งร่วมได้หลายคำศัพท์แล้วที่มีรายการส่งให้ดอกซ้อนทาง WhatsAppคำศัพท์ใดที่ยังมีความคล่องคาใจในการนำไส้ก็อย่าลืมส่งให้ดอกซ้อนอีกที่หมายเลข020-5986-4685พบกันเมื่อนี้ก็จะสืบต่อนำเสนอไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอักขรวิธีสุมีรายการรับฟังเนาะคือดอกซ้อนได้เบาเรื่อยๆเสนอมาหลาย3อาทิตย์แต่ได้มีรายการยังบ่ทันหมดเทื่อในนะภาคนี้เนาะประกอบมีทั้งหมดอยู่15บทจึงนำเสนอมาแล้ว6บทบทที่1เสียงในภาษาลาวบทที่2ว่าด้วยพยัญชนะบทที่3ว่าด้วยสระบทที่4ว่าด้วยวรรณยุตบทที่5เครื่องหมายต่างๆในภาษาลาวบทที่6ตัวเลขลาวและการนับมื้อนี้จะสืบต่อนำเสนอบทที่7วิธีผสมอักษรมีรายการบทที่7เนาะในหัวข้อวิธีผสมอักษรนี้ในนี้ก็นำเสนอมีหลายหัวข้อเนาะหัวข้อที่1แม่นความหมายของการผสมอักษรก่อนเฮาสิไปฮู้วิธีนี่เฮาต้องเข้าใจความหมายมันซะก่อนว่าการผสมอักษรนี่แม่นแนวใดเนาะเพิ่นประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมีรายการเพื่อใช้บันทึกเสียงต่างๆที่คนเฮาใช้เว้าจากันการเว้าจากันนั้นบางเทื่อก็เป็นเสียงออกข้างเดียวบางเทื่อก็หลายข้างเสียงที่เป็นออกมาข้างนึงๆนั้นเพิ่นเรียกว่าพยางฉะนั้นคำหนึ่งๆอาจมี1หรือหลายพยางต่างกันการผสมอักษรแม่นการเอาพยัญชนะและสระวรรณยุตหรือตัวสะกดประกอบเข้ากันให้เป็นพยางหรือคำคำเว้าในภาษาลาวส่วนหลายมีคำพยางเดียวหรือส่วนเดียวเช่นนกหนูปูปลาเป็ดไก่บินขาวเจ้าเพิ่นสูงกับและอื่นๆเนาะมีรายการแต่บางคำก็มีหลายพยางเช่นว่ากระบุ้งเป็นคำหนึ่งมี2พยางคันคากเป็นคำหนึ่งมี2พยางประเทศเป็นคำหนึ่งมี2พยางนครเป็นคำหนึ่งมีสามมี2พยางสันติภาพเป็นคำหนึ่งมี3พยางมิตรภาพเป็นคำหนึ่งมี3พยางเอกราชเป็นคำหนึ่งมี3พยางอธิปไตยเป็นคำหนึ่งมี4พยางเสถียรภาพเป็นคำหนึ่งมี4พยางประชาธิปไตยเป็นคำหนึ่งมี5พยางรัฐธรรมนูญเป็นคำหนึ่งมี5พยางมีรายการจื่อเสมอว่าเสียงที่เป็นออกมาข้างหนึ่งนั้นเรียกว่าพยางพยางหนึ่งโบแมนโบแมนหมายความว่าเสียงที่เป็นออกมาข้างหนึ่งนั้นเรียกว่าพยางบางเทือนหนึ่งคำอาจมีหลายพยางเนาะว่าคำหนึ่งมีพยางเดียวก็หักมีแต่ว่าบางเทือนี่คำหนึ่งมีหนึ่งคำหรือว่าหลายพยางต่างกันนั้นที่ได้เสนอมาแล้วเนาะบัดนี้ข้อที่2มีรายการฮู้ความหมายของการผสมอักษรแล้วบัดนี้จะนำเสนอวิธีผสมอักษรเข้าเป็นพยางค์วิธีผสมอักษรเข้าเป็นพยางค์แม่นการเอาพยัญชนะและสระประกอบใส่กันให้อ่านออกเสียงเป็นคำเว้าได้การผสมพยัญชนะใส่กับพยัญชนะและผสมสระใส่กับสระนั้นเป็นเพียงแต่การผสมพยัญชนะให้เป็นพยัญชนะผสมและผสมสระให้เป็นสระผสมเท่านั้นการผสมแบบนั้นยังเป็นคำเว้าบ่ทันได้เถื่อมีรายการถ้าจะให้เป็นคำหรือให้อ่านออกเสียงคำเว้าได้ต้องเอาพยัญชนะเข้าหรือพยัญชนะผสมและสระเข้าหรือสระผสมนั้นผสมใส่กันอีก
พื่ออยากให้เสียงของคำเว้าขึ้นลุงต่ำสูงต่างจากเสียงของพยัญชนะและสระดื่มนั้นก็ใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์หรือใช้ตัวสะกดเป็นเครื่องเปลี่ยนเสียงแล้วพันเสียงไปตามสำเนียงเสียงเว้านั้นวิธีผสมอักษรเข้าเป็นพยางค์นั้นเพิ่นใช้อักษร3หมวดคือพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ผสมกันจึงอ่านออกเสียงเป็นพยางค์ได้คือเดี๋ยวนี้มีรายการ1ต้องมีพยัญชนะเป็นเครื่องหมายใส้แทนเสียงที่ผันแปรไปตามสีสันของเสียงต่างๆ2ต้องมีสระซึ่งนับว่าเป็นพื้นเสียงที่เปล่งออกมาจากลำคอ3ต้องมีวรรณยุกต์เป็นสิ่งบังคับให้พยางค์มีเสียงขึ้นลงต่ำสูงตามความต้องการฉะนั้นพยางค์1ๆจึงต้องมีอักษรผสมกันตั้งแต่3ส่วนขึ้นไปและสูงสุดบ่เกิน5ภาคส่วนอยู่ในนี้มีโครงสร้างเนาะมีรายการพยางค์นี่จะยกตัวอย่างว่าพยางค์1เนาะคือคำว่าป๋าก็จะประกอบมีพยัญชนะต้นคือตัวปอป๋าเนาะแล้วก็สระอาอันนี้เป็นเสียงสามัญบ่มีวรรณยุกต์บ่มีตัวสะกดส่วนพยางค์1พยางค์1อีกเนาะตัวอย่างขี้ประกอบมีพยัญชนะต้นคือขอไข่แล้วก็มีสระคือสระอีแล้วก็มีวรรณยุกต์มาอีกพยางค์ที่3สร้างประกอบมีพยัญชนะต้นคือตัวสอสร้างมีสระสระอามีวรรณยุกต์ไม้โถมีตัวสะกดงองัวมีคำว่าส่วนมีพยัญชนะต้นเนาะสอสร้างแล้วก็พยัญชนะควบตัววีแล้วก็มีสระอามีวรรณยุกต์ไม้โถมีตัวสะกดนอนกเนาะคือบ่เกิน5ภาคส่วนสูงสุดแม่นมีแต่5ภาคส่วนเท่านั้นก็คือมีพยัญชนะต้นพยัญชนะควบมีสระมีวรรณยุกต์และก็มีตัวสะกดเนาะเริ่มต้นแล้วก็แม่นตั้งแต่3ภาคส่วนขึ้นไปสูงสุดก็บ่เกิน5ภาคส่วนมีรายการวิธีผสมอักษร2อย่างคือแม่อะอาและแม่สะกดทั้ง8สำหรับพยางค์ที่ผสมด้วยสระพิเศษถ้ากำหนดตามรูปสระถ้าว่าเฮาบ่อิงใส่เสียงเนาะจะเป็นวิธีผสมอักษรแบบแม่อะอาในนี้ก็จะมีนำเสนอเป็นคอย่อยใส่เป็นกอไก่แม่อะอาเนาะแม่อะอานี่แม่นการเอาพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ผสมเข้ากันซึ่งมี2อย่างคือแม่อะอาธรรมดาและแม่อะอาใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์แม่อะอาธรรมดานี่แม่นการเอาพยัญชนะกับสระผสมกันธรรมดาบ่มีเครื่องหมายวรรณยุกต์แต่มีเสียงวรรณยุกต์ในตัวตัวอย่างกอไก่ผสมกับสระอะก็เป็นกะขอไข่ผสมกับสระอะก็เป็นคะคอควายผสมกับสระอาก็เป็นคางองัวผสมกับสระอาก็เป็นงาเนาะแล้วก็โซสร้างใส่สระอีเป็นซีโซอีซีโดอีดีมออือมือบออือบือคออุคุคออุคูอันนี้แม่นแม่อาอาธรรมดาเนาะแม่นการเอาพยัญชนะกับสระผสมกันธรรมดาบ่มีเครื่องหมายวรรณยุกต์แต่มีเสียงวรรณยุกต์ในตัว2แม่อาอาใส่วรรณยุกต์แม่นการเอาพยัญชนะกับสระผสมกันแล้วใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ขออาขาแม่เอกคาทออาทาแม่เอกทานออานาแม่โทหน้าบออาบาแม่เอกบาปออีปีแม่เอกปีพออูผูแม่โทผู้เนาะอันนี้แม่นแม่อาอาใส่วรรณยุกต์มีรายการบัดนี้ขอใครเป็นแม่สะกดทั้ง8เมื่อเอาพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ผสมเข้ากันซึ่งเรียกว่าแม่อาอานั้นยังเขียนคำเว้าบ่ได้ครบถ้วนเถื่อเพื่ออยากเขียนคำเว้าให้ได้ครบถ้วนเพียงพอก็ต้องเอาแม่อาอาหันประกอบกับตัวสะกดทั้ง8ตัวสะกดทั้ง8เนาะเฮาได้นำเสนอในบทผ่านมาแล้วแม่สะกดทั้ง8หรือว่าตัวสะกดทั้ง8แม่นกอไก่งองอยอยุงดอเด็กนอนกบอแบมอแมววอหวีแม่น
จะเฮ็ดให้สระบางตัวเปลี่ยนรูปไปจากเดิมไปเป็นรูปอื่นดังที่ได้กล่าวมาเนาะเสนอมาแล้วการผสมแม่สะกดทั้ง8มี2อย่างคือสะกดทั้ง8ธรรมดาและสะกดทั้ง8ใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์อันที่1สะกดทั้ง8ธรรมดาแม่นการเอาพยัญชนะผสมสระแล้วเติมตัวสะกดเข้านำโบไซวรรณยุกต์เนาะโนผสมอาแล้วก็ผสมกอไก่แม่กอเนาะอันนี้นะเอาแม่อักไปเลยกันแม่อักเนาะนอนกอาโกก็เป็นนาคแล้วก็โบอาโดเป็นบาทโซอายอเป็นซ้ายโลอาโนก็เป็นล้านอันนี้เหมือนกันเอาพยัญชนะผสมสระแล้วก็เติมตัวสะกดเข้านำโดยโบไซวรรณยุกต์เนาะเป็นการสะกดทั้ง8ธรรมดาสะกดทั้ง8ใส่วรรณยุกต์ก็เป็นการผสมพยัญชนะสระและตัวสะกดเข้ากันแล้วก็ใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์กอผสมสระอาผสมนอนกผสมแม่เอกกออ่านการแม่เอกการคออ่านคานแม่ทูคานสองสองแม่เอกสองสออวยซวยแม่เอกซวยอันนี้ก็คือเป็นการเติมวรรณยุกต์เข้าไปเนาะก็มีต่างแต่มีวรรณยุกต์กับบ่มีวรรณยุกต์บัดนี้ข้อที่3ใหญ่ลักษณะของพยางค์เมื่อกี้บอกมาแล้วว่าความหมายของการผสมอักษรวิธีผสมอักษรเข้าเป็นพยางค์บัดนี้ข้อที่3แม่นลักษณะของพยางค์สำหรับพยางค์มีรายการอิงตามประเภทสระที่ประกอบพยัญชนะพยางค์มี2ลักษณะคือพยางค์เปิดและพยางค์ปิดแต่เมื่ออิงใส่ความหมายสามารถผันเสียงตามวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นเฮาจะเห็นพยางค์เป็นอีก2ลักษณะคือพยางค์คำเป็นและคำตายลักษณะนี้มีความหมายสำคัญต่อกับการกำหนดระดับเสียง 3.1 พยางค์เปิดและพยางค์ปิดพยางค์เปิดหรืออีกศัพท์นึงเอิ้นพยางค์ไขแม่นพยางค์ที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะต้นเสียงสระและวรรณยุกต์บ่มีเสียงพยัญชนะท้ายและบ่มีตัวสะกดเช่นปาคูโตเตะงัวเจียแม่เมืออันนี้แม่นพยางค์ไขพยางค์ที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะต้นเสียงสระและเสียงวรรณยุกต์บ่มีพยัญชนะท้ายหรือว่าเว้าเข้าใจง่ายๆคือบ่มีตัวสะกดเท่าไหร่มีรายการปานี้พยางค์ปิดหรือพยางค์อัดเนาะอีกคำหนึ่งที่เอิ้นแม่นพยางค์ที่ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะต้นเสียงสระเสียงวรรณยุกต์เสียงพยัญชนะท้ายหรือว่าเสียงตัวสะกดรวมทั้งสระพิเศษที่มีเสียงตัวสะกดอยู่ในตัวเช่นว่าปากคูนตูนเต็กงวงเจียบแมนเมืองไปนำเอาพวกนี้เป็นเอิ้นว่าพยางค์อัดเป็นประกอบด้วยเสียงพยัญชนะต้นเสียงสระเสียงวรรณยุกต์และเสียงพยัญชนะท้ายหรือเว้าให้เข้าใจง่ายๆอีกแบบนึงก็คือมีตัวสะกดประสานซะสรุปรวมแล้วพยางค์เปิดเป็นพยางค์ที่บ่มีตัวสะกดหรือบ่มีเสียงพยัญชนะท้ายส่วนพยางค์ปิดเป็นพยางค์ที่มีตัวสะกดหรือว่ามีเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์หาหน้าหนอมีรายการ3.2 บัดนี้คำพยางค์เป็นและก็พยางค์ตายเมื่อกี้แม่นพยางค์เปิดและพยางค์ปิดบัดนี้คำพยางค์เป็นพยางค์ตายคำเป็นแม่นพยางค์ที่ผสมด้วยเสียงขออภัยคำเป็นแม่นพยางค์ที่ผสมด้วยสระเสียงยาวที่บ่มีตัวสะกดพยางค์ที่ผสมด้วยสระพิเศษและพยางค์ที่มีตัวสะกดงอยอนอมอวเช่นว่าสระเสียงยาว a e u u a e u e o u e u อันนี้เป็นสระเสียงยาวก็มีรายการก็ร้องไล่ไปตัดเสียงสั้นออกก็เป็นเสียงยาวลดเลยเนาะมีรายการแล้ววันนี้สระพิเศษ i ไม่ไม้ i ไม่ม้วนเอาอําตัวสะกดวันนี้งอยอนอมอวสระเสียงสั้นและเสียงยาวเสียงสั้นและเสียงยาวก็มีสระอังสระอางสระอิงสระอิงสระอุยสระอุยสระอุยแล้วก็ไล่ไปเนาะแล้วก็แม่อันบัดนี้ก็ออนเอิญเอียนก็ไล่ไปแม่อามอามเอิมเอือมแม่นหมดทั้งเสียงสั้นเสียงยาวแต่ว่าตัวสะกดแม่นตัวสะกดเป็นเท่านั้นก็คืองอยอนอมอวจังแม่นคำเป็นบัดนี้คำตายบัดนี้นะแม่นพยางค์ที่บ่ผสมด้วยสระเสียงสั้นแมนพยางค์ที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นที่บ่มีตัวสะกดและพยางค์ที่มีตัวสะกด
กดบอมันตัวสะกดตายเนาะมันก็จะแตกต่างกันกับเมื่อกี้กับคำเป็นเมื่อกี้จะเป็นสระเสียงยาววันนี้คำตายก็เป็นสระเสียงสั้นอะอีอุเอโอเอเออโออวเอะเออวันนี้ตัวสะกดโกดบอสระเสียงสั้นและเสียงยาวเนาะก็แม่นเมื่อไล่ไปก็มีได้สามแม่นี่แม่อักแล้วก็แม่อัดแม่อัพอักอักอีกอีกแล้วก็อึดอืดอุดอูดเอ็ดเอบแอบแอบเนาะอันนี้ก็เป็นอันคือและอันต่างก็เป็นอันกลุ่มกันข้ามกันว่าซั่นซะในบทนี้ถือว่าเป็นการเสนอให้ได้ฮู้ถึงความหมายของการผสมอักษรเนาะเพราะว่าเพิ่นประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาบันทึกเสียงต่างๆที่คนเฮาเว้าจากันการเว้าจากันนั้นบางเทื่อก็เป่งออกมาครั้งเดียวบางเทื่อก็หลายครั้งเสียงที่เป่งออกมาครั้งนึงเฮาเอิ้นว่าพยางค์เพราะฉะนั้นคำหนึ่งๆอาจมีหนึ่งหรือหลายพยางค์เนาะนี่มันเสนอให้ฮู้ความหมายของการผสมอักษรแล้วก็บอกวิธีการผสมอักษรเข้าเป็นพยางค์เนาะเป็นการเอาพยัญชนะและสระประกอบใส่กันให้อ่านออกเสียงเป็นคำเว้าได้และก็บอกลักษณะของพยางค์ว่าเป็นแบบใดมีพยางค์เปิดแล้วก็พยางค์ปิดแล้วก็มีพยางค์คำเป็นและคำตายหมดเนาะบทที่7มีรายการเว้าเรื่องการผสมอักษรเบาเรื่องวิธีผสมอักษรบทที่8มันก็จะเกี่ยวเนื่องกันได้แม่นการแปลงอักษรและการแผงคำเปลี่ยนบรรยากาศให้ทานฟังเพลงสะกอนจังหน่อยกลับมาพบกันอีกระยะต่อไป

0: ขณะนี้มีรายการพ่วงให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ทางคืนนี้ FM 103.7 MHz มันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น. ถึง 18:00 น. ดอกซ้อนทำหน้าที่ดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าเนาะพบกันมื้อนี้วันอังคารอาจารย์แสงฟ้ายังบ่ทันได้เข้าห้องเด้อมื้ออื่นมีรายการอาทิตย์นี้อาทิตย์แล้วกับอาทิตย์นี้เพิ่นสะดวกเข้าแต่มื้อละครั้งขออภัยอาทิตย์ละมื้อเนาะอาทิตย์แล้วนี่วันพุธที่10แล้วก็อาทิตย์นี้วันพุธที่17อาทิตย์หน้าจังค่อยปกติมีรายการคือได้เมาไปเนาะบทที่7เสนอพันมาแล้วเมื่อกี้ให้ท่านได้ฟังเพลงส่งเพลงเปลี่ยนบรรยากาศวันนี้นำเสนอต่อบทที่8การแปลงอักษรรายการแผงคำบทนี้นี่ก็เอายาวเลยเด้มีรายการไหนแต่ว่าเบิ่งจะพยายามนำเสนอแบบขัดจนตัวอย่างก็อาจจะเสนอแต่ว่าจะบ่หลายบ่ครบข้อที่1เนาะการแปลงอักษรนำเสนอให้ท่านได้ฮู้ความหมายของการแปลงอักษรซะก่อนการแปลงอักษรแม่นการเปลี่ยนตัวอักษรด้วยวิธีต่างๆให้เพี้ยนจากรูปเดิมเพื่อใช้ในการแต่งคำประพันธ์หรือเรียบเรียงคำเว้าให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักการเขียนและการปากเว้าของภาษาลาว 1.2 วิธีแปลงอักษรการแปลงอักษรมี2 อย่างคือแปลงสระและพยัญชนะข้อที่ 1.2.1 วิธีแปลงสระเนาะแม่นการแปลงสระการแปลงสระแม่นการเปลี่ยนรูปของสระ1ให้เป็นรูปของสระอื่นสระที่แปลงนั้นส่วนหลายมาจากคำปาลีสันสกฤตและแปลงบางตัวเท่านั้นซึ่งมีวิธีแปลงคือเดี๋ยวนี้เนาะมีรายการยังให้เข้าใจว่าวิธีแปลงอักษรนี้ประกอบมี2 อย่างคืออันที่1แม่นแปลงสระอันที่2แม่นแปลงพยัญชนะทับอีกนี้จะเสนอวิธีแปลงสระซะก่อนเฮ็ดให้เปลี่ยนหมายถึงแม่นการเปลี่ยนรูปของสระ1ให้เป็นสระอื่นสระที่แปลงนั้นให้มีรายการจื้อเสมอว่าส่วนหลายมาจากคำปาลีสันสกฤตและแปลงบางตัวเท่านั้นและก็มีวิธีคักแน่เนาะมีรายการแปลงสระอะเป็นสระอาได้ในบางพยางค์ของบางคำอีกไหนวนะแปลงเป็นวนาหรือว่าพนาหมายถึงป่ารุกขะแปลงเป็นรุกขารุกขาแม่นมีความหมายว่าต้นไม้เนาะพะละแปลงเป็นพลาหรือว่ามากไม้หรือว่าผลพละแปลงเป็นพลากำลังหรือว่าคุณสกละแปลงเป็นสากลมีความหมายว่าสากลหรือว่าทั่วไปสุนทระแปลงเป็นสุนทราหรือว่าสุนทราแปลว่าดีงามวจะแปลงเป็นวาจาเป็นความเว้าสมัทธะแปลงเป็นสามารถแต่เป็นสามารถนั่นแหละเนาะอาทิจะแปลงเป็นอาทิตย์หรือว่าตะเวนหรือว่าระยะเวลา7มื้ออาภัพพะแปลงเป็นอาภัพหรือว่าบ่สมควรหรือว่าวาสนาน้อยเนาะมีในการอันนั้นเป็นแปลงสระอะเป็นสระอาบัดนี้แปลงสระอะเป็นสระอิได้ในบางพยางค์ของบางคำคือทุกการแปลงนี่นะเนาะต้องได้เล่าเลยต้องได้จื้อเลยมีรายการอันนี้มันมีหลักกำหนดไปแล้วใดเนาะสระอะเป็นสระอิมีวารุณะแปลงเป็นวิรุณหรือว่าวิรุณหรือว่าพิรุณเนาะแปลว่าฝุ่นวสิระแปลงเป็นวิเสียนหรือว่าเพชรมีความหมายว่าเพชรหรือว่าสายฟ้าวัจนะแปลงเป็นวิจหรือว่าวิทหรือว่ามีความหมายว่าอุจจระอาจมหรือว่าบอนทายเนาะบัดนี้แปลงสระอะเป็นสระอุสระอะนี่เด้อยังเป็นอยู่สระอะอยู่ในเมื่อกี้สระอะเป็นสระอะแล้วก็สระอะเป็นสระอิบัดนี้สระอะเป็นสระอุเซตวาระแปลงเป็นเซตุพลซึ่งวัดแห่งหนึ่งในสมัยพุทธกาลสัมมติแปลงเป็นสมมุติสิ่งที่อ้างเพื่อเปรียบเทียบอ้างว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต่างว่าติว่ามังคละแปลงเป็นมงคุณความเจริญเหตุที่นำมาซึ่งความเจริญมังกุตะแปลงเป็นมังกุฏมังกุตะแปลงเป็นมงกุฏเนาะหมายถึงขออภัยเครื่องเกียรติสุขหัวบัดนี้แปลงสระอะหรือว่าไม่กันเป็นสระเอะปัญจะแปลงเป็นเป็ง ขันมักเบงหรือว่าขันห้ามันจะแปลงเป็นเมงที่มีความหมายว่าเตียงปันสระแปลงเป็นเบงซอนมีความหมายว่าปองเยี่ยมซองหรือว่าหูวัตสะคาตะกะแปลงเป็นเพชรสะคาดผู้ประหารนักโทษวัตสะขออภัยวัตระแปลงเป็นเพชรหรือว่าแก้วสนิทหนึ่งที่มีค่าปัญจระแปลงเป็นเป่งจานซื่อเมืองในประเทศอินเดียในสมัยก่อนเนาะมีอะไรกันและนอกจากนั้นก็ยังมีแปลงสระอะเป็นสระโปตัวอย่างว่านันทะแปลงเป็นนุ่นที่มีความหมายว่าความม่วนความยินดีความอ่อนโซนสุขันทะแปลงเป็นสุขุนมีความหมายว่าหอมแล้วก็มีหลายๆคำอีกมีรายการเลยอันนี้มันกำหนดไว้เป็นหลักการแล้วแล้วนอกจากนั้นก็ยังแปลงสระเป็นสระอเมื่อมีตัวรออยู่หลังเนาะวะระแปลงเป็นพรดีแปลงเป็นพรที่มีความหมายว่าดีหรือว่าประเสริฐจระแปลงเป็นจรไปเนาะวานาระแปลงเป็นวานอนมีความหมายว่าลิงอุทาระแปลงเป็นอุทรเป็นท้องนครแปลงเป็นนครมีความหมายว่าเมืองนะเนาะบัดนี้ยังแปลงสระเป็นไม้กันได้เมื่อมีตัวยออยู่ทั้งหลังแล้วแปลงยอมันเป็นสระวินัยะแปลงเป็นวินัยวินัยในรูปเขียนนนกไม้กันยอยุงแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นวินัยที่ใช้สลายไม้ไม้ในรูปเขียนปัจจุบันเนาะมีความหมายว่าระเบียบหรือว่าข้อกำหนดเพื่อปฏิบัตินี่แปลงทำอินทันแปลงสระอะเป็นไม้กันสกอนเมื่อมีตัวยออยู่ทั้งหลังให้แปลงตัวยอหันเป็นสลายไม้ไม้จื้อได้มีรายการอันนี้นะเป็นหลักการฉะนั้นแล้วคำว่าวินัยนี่นะแม่นคำที่มีเข้ามาจากบาลีสันสกฤตจะต้องได้ใส่เป็นสลายไม้ไม้หมดวินัยอาศัยสมัยอาลัยไวภัยอภัยนี่นะเป็นสลายไม้หมายหมดเด้อมีรายการวินัยะแปลงเป็นวินัยอาสนะแปลงอาสยะแปลงเป็นอาศัยสมัยะแปลงเป็นสมัยอาลัยะแปลงเป็นอาลัยวะยะแปลงเป็นไวภะยะแปลงเป็นภัยอภัยะแปลงเป็นอภัยเนาะมีตัวยออยู่ทั้งหลังแปลงยอหันอีกทีนึงเป็นสลายไม้หมายอันนี้มีหลักการกำหนดฉะนั้นแล้วส่วนคำที่มีเข้ามาจากคำปาลีสระไอมีหลักการบ่ต้องคิดยากแม่นใส่สลายไม้หมายใส่ไม้ม่วนเดใส่ตนใดแม่นคำลาวเดิมเนาะจือเป็นหลักการพื้นฐานวันนี้มีแปลงสระอะเป็นสระอําเมื่อมีตัวมออยู่ทั้งหลังอมาตยะแปลงเป็นอํามาตแล้วก็อำนี้ในรูปโอโอไม่กันมอแมวเนาะแล้วก็แปลงเป็นรูปเขียนในปัจจุบันนี้อัมมาตสละอําออํานี่แหละอัมมาตอมารินทะแปลงเป็นอัมมารินก็เปลี่ยนเป็นอัมมารินเนาะถือว่าเฮาบ่ได้ใส่แล้วในรูปเขียนอันน่ะสละอําไม่กันมอแมวนะอมตะแปลงเป็นอัมมตะอมระแปลงเป็นอัมมอนเนาะแล้วก็แปลงสละอะนี่เป็นสละโอสละเอาเมื่อมีตัววออยู่ทั้งหลังนวะก็แปลงเป็นเนาหมายถึงเก้าหรือว่าไม่หรือว่ายูนาวรัตนะก็แปลงเป็นนาวรัตสวนะก็แปลงเป็นเสาสวนีก็แปลงเป็นเสาวันนี้สินทะสินทวะก็แปลงเป็นสินเทาวันนี้แปลงสระอะเป็นสระอะได้บางพยางค์ของบางคำอีกได้แต่ถ้าหากว่ามีพยางค์ต่อไปให้ตัดพยางค์นั้นออกวิคาระหะแปลงเป็นวิเคราะห์สังคหะแปลงเป็นสงเคราะห์และคำนี้นี่แปลงเป็นได้สองคำเนาะสังคหะนี่นะแปลงเป็นสงเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์บันดกะแปลงเป็นบันดะขนุหะละแปลงเป็นอนุเคราะห์แล้วก็นวคหะแปลงเป็นนพเกาแล้วก็แปลงสระอะนี่เป็นสระโอในบางพยางค์ของบางคำคือมีรายการกระซิบว่าโอ้ยมันคือหลายแท้ต้องได้จื้อเด้มีรายการเอ้ยได้จื้อเนาะเพราะมันเป็นหลักไว้ละเด้ทางมาคำเข้าใดที่อันน่ะมาจากคำปาลีสันสกฤตแล้วก็มีสระคือที่ได้เสนอมานี่นะจากสระอะก็แปลงเป็นสระโอมันต้องได้เจอต้องได้เล่าเนาะปริหะละปริหาระมันก็ว่ายากนะมีรายการมีตัวโลหะลิ้นสองตัวปริหาระแปลงเป็นบริหารปริเวณแปลงเป็นบริเวณปริสุทธิแปลงเป็นบริสุทธิปริวาระแปลงเป็นบริวารปริบุญนะขออภัยปริบุญนะแปลงเป็นบริบุญโพริปริโภคะแปลงเป็นบริโภคปริจาคะแปลงเป็นบริจาค ก็บ่แม่นเรื่องง่ายฉะนั้นแล้วบรรพบุรุษเฮานี่เก่งหลายทุกซนว่าคํานี้มีคําเข้ามาจากภาษาบาลีสันสกฤตแปลงเนาะให้คงเสียงคงลิ้นคนลาวแล้วก็เป็นคําลาวที่ใช้ในปัจจุบันนี้เท่าทุกวันนี้นะมีรายการเบิ่งคำเข้าแล้วบ่ง่ายเลยได้มีรายการแปลงสระอิเป็นสระอึปาราสิกะแปลงเป็นปาราศึกโทษนักของประสงค์เนาะโทษนักของประสงค์โทษนักของพระสงฆ์ความหมายนะหิงสาแปลงเป็นหึงสาความเบียดเบียนลิงคะแปลงเป็นลึงคะหรือว่าลึงอวัยวะเพศชายศึกษาศึกษาแปลงเป็นศึกษามีความหมายว่าเฮียนแปลงสระอิเป็นสระเอวิตนะแปลงเป็นเพดานศิลาแปลงเป็นเซลาแปลงสระอิเป็นสระเอียวาสิระแปลงเป็นวิเสียนวิระแปลงเป็นเพียนศิระแปลงเป็นเสียนพาหิระแปลงเป็นพาเหียนสถิระแปลงเป็นเสถียรสถิระภาวะแปลงเป็นเสถียรภาพแต่เมื่อมีตัวรอตามหลังแต่บ่แม่นพยางค์ท้ายให้แปลงสระอิเป็นสระเอียได้ตัวอย่างว่าธิระคะแปลงเป็นเทียระคาจิระการะแปลงเป็นเจียระการนิระมันตะแปลงเป็นเนียละมนหรือว่านิละมนติรัสนะแปลงเป็นเดียละสารเมื่อเห็นคำเข้าแล้วเป็นคำแปลงแล้วมีรายการคิดไปแล้วใดบ่แม่นเรื่องง่ายเนาะแปลงสระอิเป็นสระไอไม้ไม้ได้บางคำของได้บางพยางค์ของคำตัวอย่างว่าพิทูระแปลงเป็นไพฑูรย์พิปูระแปลงเป็นไพบูรย์อิสระขออภัยอิสวาระแปลงเป็นไอสวนวิจิตตะแปลงเป็นไพจิตวิโรจนะแปลงเป็นไพโรธวิสาระขออภัยวิสาระบ่หันเล่นเด้อวิสาระแปลงเป็นไพสารบัดนี้แปลงสระอิเป็นสระอิหรือว่าสระเอศิละแปลงเป็นศิลนิละแปลงเป็นนินสีนาแปลงเป็นเสนาสีมาแปลงเป็นเสมาแล้วก็แปลงสระอีเป็นสระอือได้บางพยางค์ของบางคำแล้วก็มีไซน้อยเนาะเช่นว่าพีสะแปลงเป็นพืชมีความหมายว่าแกนหรือว่าพืชพันธุ์แปลงสระอุเป็นสระอูมีอตุระแปลงเป็นอาดุลปูรณะแปลงเป็นบูฮานสุภาแปลงเป็นโสภาสุภาวะแปลงเป็นโสภาพมีอยุวะแปลงเป็นเยาวมียุวัสนะแปลงเป็นเยาวสนยุวลักษณะแปลงเป็นเยาวลักษณ์แล้วก็มีแปลงสระอีเป็นสระไอเมื่อมีตัวโยอยู่ทั้งหลังเวียาการณะแปลงเป็นไวยากรณ์เบิ่งแม่เป็นรายการคําเข้านะเวียาการณะเวียากะระณะ2สี่ห้าพยางค์แปลงเป็นไวยากรณ์สามพยางค์ไวยากรณ์นี่แปลว่าอย่างระเบียบของภาษาเนาะไวยากรณ์ลาวก็เป็นระเบียบของภาษาลาวไวยากรณ์อังกฤษก็ระเบียบของภาษาอังกฤษอธิปติยญาเป็นอธิปไตยอธิปติยญาอธิปไตยแปลงสระโอเป็นสระอะสระเอาโอกาสะแปลงเป็นอวกาศโอสาระแปลงเป็นอวสานโอตาระแปลงเป็นอวตารมูลีแปลงเป็นเมาลีโภสนะแปลงเป็นเภาสนะแล้วก็แปลงสระไอเป็นสระเอไวทยาแปลงเป็นแพทย์ไสยนาแปลงเป็นแสนยาไสยนาอนุภาวะแปลงเป็นแสนยานุภาพเว้าคำเข้านี่บ่เข้าใจเนาะเวลาแปลงแล้วเขาจึงเข้าใจเนาะมีรายการไสยนาอนุภาวะ2 4 6 7พยางค์แปลงมาเป็น4พยางค์แสนยานุภาพมีความหมายว่าอำนาจทางทหารอันนั้นแม่นเซาเอฟแบบในการแปลงได้อ่ะนะมีรายการจำเป็นต้องได้จื้อเนาะจื้อบ่หมดจดไว้จื้อบ่หมดเราเฮ็ดแนวใดก็ได้เฮ็ดให้จื้อเนาะสำหรับผู้ที่เฮียนวิชาภาษาศาสตร์นั่นแหละจึงบอกมีรายการว่าบ่ต้องคิดว่าเฮียนภาษาลาวมันก็จะง่ายภาษาลาวในที่นี้บ่แม่นเฮียนคือจังเฮาเฮียนอยู่ชั้นประถมมัธยมแต่หมายถึงการเฮียนลงลึกถึงการค้นคว้าเนาะมีรายการเฮียนลงลึกถึงการค้นคว้าอย่างลึกซึ้งฉะนั้นแล้วสำหรับดอกซ้อน แลกเปลี่ยนว่าในฐานะที่เป็นผู้หนึ่งที่เคยเรียนวิชาภาษาศาสตร์ตอนส่วนเรียนแม่นวิชาภาษาศาสตร์เนาะวิชาเอกแม่นภาษาลาวบ่ได้เรียนสายครูแต่เรียนภาษาศาสตร์ในคณะอักษรศาสตร์เนี่ยแม่นเรียนลงลึกค้นคว้าอยู่นี่แหละจึงบอกว่ามันบ่แม่นเรื่องง่ายเนาะถามว่าจื้อหมดบ่ก็บ่แต่ก็จื้อเป็นส่วนหลายนั่นแหละเนาะมีความจําเป็นต้องได้จื้อมาฮอดทุกมื้อนี้จบดดแล้วก็ลืมไปแต่ว่าเมื่อใดที่ได้อ่านคืนเรียนคืนก็เฮ็ดให้นั่นน่ะสามารถจื้อจําได้ได้ถามว่าไทเฮาเจ้าค่อยดีซั่นผู้อื่นเด้ผู้ที่บ่ได้เรียนเด้บ่ได้เรียนก็ฮู้ไว้เนาะเป็นความฮู้มีรายการเพราะว่าไวยากรณ์คือเว้าหั่นแหละมันแม่นระเบียบของภาษาดิจังหน่อยมีรายการคือหลายๆเทื่อที่อาจารย์แสงฟ้าคำความสนทนาในรายการแหละอาจารย์จะบอกว่าคำนี้ก่อนเพิ่นสิอธิบายคำนี้มีคำเข้ามาจากคำปาลีคำสันสกิตคำเดิมแม่นแล้วนี่มีรายการสังเกตบ่อาจารย์จะบอกให้ฮู้ถึงคำเดิมมีหลายๆเทื่ออาจารย์ก็เคยถามดอกซอนว่าเป็นจังได๋ดอกซอนคำเข้ายากบ่ยากเนาะบางเทื่อนี่อ่านบ่ได้ออกเสียงอย่างยากได้ตั้งใจแต่เวลาเพิ่นแปลงมาเป็นคำลาวแล้วก็เฮาก็ใส่สบายเว้าสบายเพราะว่าเฮาเคยใส่ดิเนาะเพิ่นแปลงมาแล้วแล้วแปลงหั่นนะแปลงจังได๋เดี๋ยวก็มีหลักการคือดอกซอนได้เสนอดิว่าแปลงสระนั้นเป็นสระนั้นอันนี้แหละแม่นระเบียบของภาษามีหลักการในการแปลงจังได๋มีรายการภาษีว่าเอ้าเป็นหยังเพิ่นคือแปลงแล้วนี้มันนอนอยู่ในระเบียบหรือว่านอนอยู่ในหลักการเนาะมีรายการว่าคํานี้เอ้าเป็นหยังคือแปลงแนวนี้เอ้าคือมาเป็นคํานี้มันมีระเบียบคือจังว่าแหละก็มีบนตัดคำนี้เนาะแปลงสระอันนี้เป็นสระอันนี้แล้วก็ตัดอันนี้ในกรณีนี้ให้เข้าใจง่ายๆป่ะมีหลักการกำหนดแล้วเป็นระเบียบของภาษาที่มดทุกคนจะต้องได้ปฏิบัติตามเริ่มต้นจากการศึกษาเรียนรู้เนาะมีรายการถ้าว่าเฮาบ่ได้ศึกษาลงลึกก็นำใช้ตามหลักการที่เพิ่นได้อ่ะนะกำหนดไว้แล้วแล้วมดทุกคนต้องได้ปฏิบัติตามนั้นจึงมีความเป็นเอกภาพกันได้เนาะซึ่งว่าอันภาคดังกล่าวนี่นะไวยากรณ์เราปัจจุบันภาคอักขรวิธีนี่นะก็เป็นหนึ่งในคู่มือการเรียนการสอนฉะนั้นและทุกอันที่นำเสนอมาเฮาเคยเรียนมาแล้วเนาะอยู่ในชั้นต่างๆเริ่มต้นมาแต่ชั้นประถมต่อมัธยมต้นมัธยมปลายผู้ใดที่ศึกษาเรียนต่อในสายวิชาเฉพาะก็คือภาษาศาสตร์ก็จะได้เรียนรู้หลักการซุมนี้แล้วก็อันน่ะรายละเอียดต่างๆแต่ละบทที่กำหนดอยู่ในไวยากรณ์ลาวเนาะทุกคนที่ผ่านโรงเรียนจะต้องได้เรียนเพื่อเรียนเอาหลักการที่เป็นเอกภาพแล้วก็ให้มีความรู้แล้วก็นําใช้ให้มีความเป็นเอกภาพกันเนาะมีรายการเวลาหมดแล้วแต่ว่าบทนี้ยังบ่หมดใดมือหือมืออื่นนี่อาจารย์แสงฟ้าเขาทำรายการมือหือดอกซอนสืบต่อนำเสนอถือว่าหาก็ได้แต่อันน่ะข้อที่1เนาะก็คือแม่นวิธีแปลงสระได้มี2อย่างคนได้แปลงสระกับแปลงพยัญชนะอันนี้นี่แปลงได้แปลงแต่พยัญชนะขออภัยแปลงแต่สระยังพยัญชนะสืบต่อในมื้อต่อไปขอบใจทุกท่านสระเวลาอันมีค่าแก่ติดตามรับฟังมื้ออื่นเนาะติดตามรับฟังรายการเป็นประจำเด้ออาจารย์แสงฟ้าเขาห่มรายการอวยพรทุกท่านมีความสุขสุขดีตลอดไปมื้อนี้ลาก่อนสบายดี
1: แสนจีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: อ ข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่
5: อมันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้นําใส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
6: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
4: คันสั้นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
6: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําไส้อีก
5: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนําไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
7: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เข้ารบตอนหับทานเข้าสู่เวลาแห่งข้อมูลคมซืนจากทางรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้ฟังผ่านระบบ FM 103.7 MHz มีรายการหลายท่านฮู้จักกันดีและก็ติดตามมาโดยตลอดนะ 18:00 นจนถึงเวลา 19:00 นวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสเด้อรายการของเฮาผู้ลางคนถามว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เทศนาคือบ่ได้ยินว่าซั่นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แม่นบ่มีเนาะ3มื้ออาทิตย์นึงมีแต่4มื้อเท่านั้นนะแจ้งให้มีรายการได้รับฮู้ตื่นเด้อเวลาแห่งข้อมูลคำเตือนของท่านผู้ฟังเวลาดีๆที่มีประโยชน์สำหรับสุขภาพของท่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเอาออกอากาศให้ท่านได้ฟังผ่านระบบ FM 103.7 MHz และก็ยังกระจายทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกและก็ยังมี Radio Garden ฟังได้ทั่วโลกเช่นเดียวกันเด้อตอนนั้นก็ยังไลฟ์สดทางเพจ Lao National Radio เพิ่มช่องทางให้มันมีหลายช่องทางเลือกสำหรับท่านผู้ฟังบ่สะดวกทั้งฟังทั้งวิทยุก็ฟังทั้งโทรศัพท์มือถือก็ได้นะบ่ใดบ่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็เอาวิทยุขึ้นมาเปิดฟังโหลด FM 103.7 MHz สิได้ม่วนได้ซื่นฮู้จักของดีมีประโยชน์และท่านผู้ฟังผ่านทางรายการของพวกเฮาโดยเฉพาะผู้ให้การสนับสนุนรายการของพวกเฮาก็คือบริษัท Ailada Marketing Internationalที่นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพของท่านหลากหลายผลิตภัณฑ์เนาะบ่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรือว่าสิ่งที่เฮ็ดให้ท่านงดงามจากภายนอกสู่ภายในจังซี่แหละสบู่ยาถูแก้วเอ้ยสูตรความงาม BSY จังซี่แหละเนาะแต่สิ่งสำคัญอยากจะนำเสนอให้กับทุกท่านได้ฮู้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุดเนาะก็คือโนนีเอนไซม์และก็ยังมีสุภัทโอโซดและกันนารายคลายเส้นนะจะหน่อยจะบอกรายละเอียดให้มีรายการได้ครับฟังกันตื่มขอบใจมีรายการไลฟ์บอลละทีว่าติดตามรายการของพวกเขาอยากโอ้อยากลงก็แมนโทรเข้าสู่รายการของพวกเขาได้นะ

เป็นฤทธิ์ชีดวงดังไขมันในเลือดเส้นเลือดตีบตันหรือว่าเลือดบ่สะอาดเลือดขุ่นเลือดเหนียวจังซี่สิแก้จังได๋รายการของเรามีคำตอบให้กับทุกๆท่านหรือทางบริษัทไอราดามีคำตอบให้ทุกท่านปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆและก็ต้องการอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้020-8856-55995449เนาะเอาประธานว่าลายใจห้างเวลาผ่านไป5นาทีใจทานได้มวลซืนจากทางรายการกับเฮาและก็ฟังสปอตโฆษณาผู้ให้การสนับสนุนแล้วจังกลับมาโอลมกันในระยะต่อไป

0: พอมีปัญหาสุขภาพทางด้านไหนบอกก่อนพอจะกินตัวฟอกเลือดกับตัวนู้นนี
1: ่โอ้แปลว่าเรื่องผ่าตัดเนี่ยนะเขาเพาะได้เอาสุนัขนะแปลว่ากินมาในกาหลายแนวนะกินกับเขาเอาตัวนี้เอาไข่นะ
0: กินหลายอย่างพอเราก
1: ินหลายอย่างนะตัวนี้เป็นถือว่าเอาไข่มาซื้อได้นะ
0: นี่พ่อกินได้จากมือละ
1: ฟอกเลือดเนี่ยมันเป็นสี่มือนี่แล้ววะสี่มือครึ่งนะ
0: สี่มือครึ่งแล้วเนาะ
1: สี่มือครึ่งมือที่สามก็คือว่าไข่
0: แล้วอยู่ในตัวนี่สบายตัวบ
1: ่สบายสบายหลายเติม
0: สบายหลายเติมเนาะ
1: ก็คือว่าไข้ไข้ก่อนหมดแล้วนะ
0: ไข้คนไม่กินเนาะการนอนรับนี่
1: แต่ว่านอนได้นะก็ถือว่าโอเคแล้วสามเณรนะครับว่าแต่ก็เขานอนไม่ได้เลยต้องได้กินยาจะระงับเนี่ยคนนอนได้ตัวนี้ถือว่าอันที่ว่าเราก็โอเคอยู
0: ่แต่ตัวนี้พอไม่ได้กินยาระงับปฏิ
1: บ่ตั้งแต่ไม่กินไม่ได้กินเลยนอนได้อยู่เอาข้าวเอาที่กินตลอดได้ตัวนี้นะเอาที่ปวดจนว่าไม่ขอเงินน้ำมูกตามไปซื้อเงินเงินก็ได้นะเงินที่ซื้อกินตลอดนะอย่างกระยามันเฮามันโซมพอแห้งอะไรได้เน
0: า
1: ะดีใจด
0: ี
1: ใจแล้วกับผมมันฟื้นมาเฮาอายุขนาดนี้แล้วนะอันผมซึ้งว่าผมเมื่อแล้วก็ว่าสมควรนะว่าสมควรนะวันนะเฮาขึ้นมาได้สำเร็จพอขึ้นว่าดีใจดีใจได้
0: โอเคละมีแต่พอ
1: ที่ถึกอยู่เฮาเบิ่งแต่ละปัญญาเฮามันหลายโพดนะผมขึ้นว่าทุกสิ่งดีอยู่เฮาเบิ่งขึ้นว่าต้องดีอยู่ปัญญาแต่ตัวยาตัวนี้นะเฮาขึ้นว่าพอกินตัวไหนมันก็บ่คือตัวนี้นะกินมาได้หลายแล้ว
2: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449

0: ก่อนพอจะกินนี่พอมีปัญหาสุขภาพทางด้านไหนบอกก่อนพอจะกินตัวฟอกเลือดกับตัวนู้นนี
1: ่โอ้แปลว่าเรื่องผ่าตัดเนี่ยนะแบบกระเพาะเด้สุนัขนะแปลว่ากินมาในกะหลายแนวนะกินกับเพราะเอาตัวนี้เอาไข่นะ
0: กินหลายอย่างพอเน
1: า
0: ะ
1: กินหลายอย่างนะตัวนี้เป็นถือว่าเอาไข่มาซื้อได้นะ
0: นี่พอกินได้จากมือละ
1: ฟอกเลือดนี่มันสี่มือนี่แล้ววะสี่มือครึ่งนะ
0: สี่มือครึ่งแล้วเนาะ
1: สี่มือครึ่งมือที่สามบ้างคือว่าไข่
0: แล้วอยู่ในตัวนี่สบายตัวบ่
1: สบายสบายหลายเติม
0: สบายหลายเติมเนาะ
1: คือว่าไข้ไข้ก่อนหมดแล้วนะ
0: ไข้ก่อนบ่ได้กินเนาะการนอนรับนี่
1: แต่ว่านอนได้นะก็ถือว่าโอเคแล้วสามเณรนะว่าแต่แค่นอนบ่ได้เลยต้องได้กินยาจะระงับเนี่ยคนนอนได้ตัวนี้ถือว่าอันที่ว่าเราก็โอเคอยู
0: ่แต่ตัวนี้พอบ่ได้กินยาระงับปฏิ
1: บ่ตั้งแต่บ่กินบ่ได้กินเลยนอนได้อยู่เอาคือเอาที่กินตลอดได้ตัวนี้นะเอาที่ปวดจนว่าขอเงินน้ำลูกตามไปซื้อกินเงินก็ได้นะเคยซื้อกินตลอดนะอย่างกระยามันเฮามันโซมพอแห้งแล้วได้เน
0: า
1: ะดีใจด
0: ี
1: ใจแล้วกับโมเมนต์มันฟื้นมาเฮาอายุขนาดนี้แล้วนะท่านรู้สึกว่าหัวเมื่อแล้วก็ว่าสมควรนะว่าสมควรนะวันนะเอาขึ้นมาได้สําเร็จค่ะพอขึ้นว่าดีใจดีใจได้
0: โอเคละมีแต่พอ
1: ที่ถึกอยู่เฮาเบิ่งแต่ละปัญญาเฮามันหลายโพดนะขึ้นว่าคือสิดีอยู่เฮาเบิ่งขึ้นว่าต้องดีอยู่ปัญญาตัวยาตัวนี้นะเอาขึ้นว่าพอกินตัวไหนมันก็บ่คือตัวนี้นะกินมาได้หลายแล้ว
2: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449
3: แม่นแล้วท่านผู้ฟังหลายคนก็เฮ็ดเวียกงบ่ว่าบ่ตีไผแล้วเนาะค่าครองชีพซุมื้อนี่ก็สูงแน่เพื่อปากเพื่อท้องอย่างต่างๆแนวใดมันเป็นอาชีพสุจริตขยันหมั่นเพียรบุหารเพิ่นว่าบ่มีความยากจนในหมู่คนขยันแล้วก็บ่ติบ่ฮิอาชีพเนาะแนวใดมันพออยู่พอกินก็เฮ็ดเนาะดังนั้นก็ลืมไปว่าสุขภาพก็ต้องมาเคียงคู่กันสุขภาพมาก่อนนะถ้าสุขภาพแข็งแรงเฮาจังสิเฮ็ดเวียกได้ได้ท่านผู้ฟังถ้าว่าสุขภาพอ่อนแอเจ็บอ่อดอแด่ๆจนเงินไทยมาเท่าใดก็คนลงใส่ซื้อยกซื้อยาอันนี้ก็บ่ว่ากันถ้าว่าคันเจ็บคันปวดหรือว่ามีอาการก็ต้องได้ไปหาแพทย์หาหมอเนาะแต่สิ่งอยากสื่อสารให้กับท่านผู้ฟังได้ฮู้ก็คือเฮาต้องเฮ็ดให้มันแข็งแรงตั้งแต่มื้อนี้ถ้าผู้ฟังพอเงินหามาได้ใหม่เนาะแต่สุขภาพนี่หาบ่ได้เด้อบางเงินบางครั้งนี่ใส่เงินเท่าใดก็ซื้อคืนมาบ่ได้นะเรื่องเชื่อก็เห็นว่าตัวเองยังแข็งแรงอยู่แล้วไผสิฮู้ว่ามืออื่นมันสิเป็นหยังแม่นบ่ดังนั้นต้องเฮ็ดให้แข็งแรงอยู่ตลอดบ่เรื่องไรครับวันนี้มื้อนี้อาจจะยังมีไรครับแต่ว่าสุขภาพมีปัญหารายจ่ายอาจจะหลายกว่ารายครับแม่นบ่บางคนเนี่ยหาเงินจนฮอด 10:00 นกลางคืนเลิกเวียกประจำแล้วก็ไปหาเวียกเสริมอีกตั้งแต่4โมงแรง5โมงแรงไปจนฮอดเที่ยงคืนจังซี่เงินที่ได้มาเงินเดือนหลายๆนั้นบ่พอผู้บางคนไปเป็นปู่มาอภิญญาก็เคยพ่อด้วยตนเองมาแล้วเนาะหาเงินจนเลิกจนลืมกลัวสิได้นอน1โมง2โมงกลางคืนตอนเช้าบัด5โมง6โมงนี่ลุกแล้วบ่มีเวลาเลยสิจะได้เบิ่งแยงตนเองสุดท้ายก็ได้นอนห้องหมออันนั้นก็ฝากไว้ให้ทุกท่านนั้นคิดเนาะท่านผู้ฟังเนาะกับโครงการนะสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เลยท่านผู้ฟังเด้ออันนี้มันเป็นโครงการสร้างขึ้นแบบว่าบ่คิดแต่ขายผลิตภัณฑ์อย่างเดียวทางบริษัทไอราดาลาวเฮาเนี่ยนะบ่ได้คิดว่าแต่จะขายแล้วเพื่อเอากำไรเท่านั้นนะแต่คิดว่าอยากเฮ็ดแนวใดเพื่อจะให้ผู้บริโภคเนี่ยนะได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือสุขภาพดีนะมีสุขภาพดีขึ้นเหตุจังใดครอบครัวจะมีความอุ่นใจหลายขึ้นกำไรที่แท้จริงเนี่ยอาจจะบ่แม่นเงินได้ท่านผู้ฟังแต่อยู่ที่หอยยิ้มของทุกท่านที่มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนั่นเองนะท่านผู้ฟังอย่าไปคิดว่าบางเทื่อก็ขายเครื่องไผก็ต้องการกำไรให้แหละบ่ปฏิเสธแต่ว่าก็พอดีพองามเล็กๆน้อยๆสิ่งที่สำคัญนั่นแม่นให้ท่านนั้นมีสุขภาพแข็งแรงเนาะท่านผู้ฟังแม่นครอบครัวของความสุขแท้ๆแม่นการเห็นผู้มีสุขผู้คนมีสุขภาพแข็งแรงพวกเฮาก็ดีใจเนาะถ้าว่าท่านเบิ่งว่าสุขภาพนั้นสําคัญกว่าเงินแท้ๆกันลองหับด้วยตนเองลองเบิ่งเนาะลองพิสูจน์ด้วยตนเองถ้าว่าท่านเจ็บเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้หรือว่าต้องการอยากจะบํารุงเพราะว่าทุกอย่างที่เฮาแนะนํานี้มันแม่นสารอาหารบํารุงมันบ่แม่นยาเนาะผู้บางคนเอาไปกินก็เอ้ามันคือบ่เซาจักเทื่อว่าซั่นก็ต้องได้กินดนแน่เพื่อไปซ่อมแซมเซลล์ที่ขาดหายไป ดยเฉพาะโนนีเอนไซม์ถ้าบ่ฟังโนนีเอนไซม์นี่ก็คืออุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระควบคุมความดันเลือดสูงไขมันในเลือดน้ําตาลในเลือดช่วยบํารุงร่างกายส่งเสริมระบบขับถ่ายเฮ็ดให้ลําไส้ดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นเนาะฟื้นฟูความสดชื่นต่างๆและก็ยังมีสุภัทโอสถท่านผู้ฟังช่วยหยังช่วยเบิ่งแยงหลอดเลือดระบบเลือดแล้วก็ช่วยส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดปลอดสารพิษเนาะช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมนั่นแหละฟื้นฟูร่างกายผู้ที่มักเจ็บประดงหัวใจตีบพาร์กินสันอัลไซเมอร์โรคซึมเศร้าไบโพลาร์ความดันไขมันต่างๆที่หลายคนในแลที่ว่าพบปัญหานี้อยู่ในปัจจุบันเนาะและก็เจ็บเส้นเจ็บเอ็นผู้บางคนมีหลายพยาธิอยู่นํากันโอ้ยเส้นก็เจ็บเอ็นก็เจ็บลิ้นสะดวงก็ปานนั้นกินข้าวแล้วก็มีปัญหาเจ็บกระเพาะย้อนว่ามันบ่ย่อยย่อยยากระบบลําไส้บ่ดีโฮมอยู่นําการเบิดอันนี้อภิญญาก็เป็นคือกันเนาะตะกี้เนาะแต่ว่าการมาพบผลิตภัณฑ์แบบนี้ก็สวยเฮ็ดให้เฮาสบายใจขึ้นได้เนาะแล้วก็ผู้ที่มาเก็บเส้นเจ็บเอ็นเด้อท่านผู้ฟังเด้อนารายคลายเส้นนารายคลายเส้นนี่นะสวยบํารุงกระดูกแก้ปวดหัวเข่ารูมาตอยปวดกล้ามเนื้อแล้วก็สวยผ่อนคลายอาการปวดหลังปวดเอวปวดเส้นปวดเอ็นปวดกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแหงจังซี่น่ะนารายคลายเส้นและ3ผลิตภัณฑ์นี้3-4ผลิตภัณฑ์นี้ขายเป็นสุดท่านผู้ฟังเป็นสุดเนาะท่านที่ซื้อ2สุดแถมไปอีก1สุดให้ละล่าเลย1สุดนี่นะกินเป็นเท่าไหร่เดือนก็บ่เบิดเนาะอันนี้มันพวกเฮามีความมุ่งหวังอยากจะให้ทุกท่านนั้นสุขภาพดีแข็งแรงเบิดสุขู่สุขคนลุกขึ้นมายามมื้อเช้าสิบ่ได้จมให้ลูกให้หลานว่าตนเองเก็บแอวซะตัวโอ้ยจะมันสู่ขี้ข้านนอนนานลูกเพิ่นว่าตื่นสวยขนาดกูเจ็บแอวอยู่ก็ยังลูกจมเด้จริงๆเพิ่นก็เจ็บอยู่เอ้าหลายคนก็สิเป็นแบบนั้นแหละบัดเฒ่าบัดโอไปจะฟ้าว่าเพิ่นเนาะดังนั้นเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงเด้อกินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายให้ครบหมวดที่ทั้งแพทย์หมอเพิ่นแนะนําดื่มน้ําหลายๆให้เพียงพอเท่าที่ร่างกายต้องการในแต่ละมื้อสาเหตุหนึ่งที่เฮ็ดให้เลือดขุ่นเลือดเหนียวก็คือเฮาดื่มน้ําน้อยเนาะท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่ามันขุ่นมันเหนียวแล้วเฮ็ดจังได๋สิช่วยได้ก็คือสุภัทโอสถนั่นเองสอบถามรายละเอียดกับทางบริษัทไอราดาลาวได้ปรึกษาปัญหาสุขภาพได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้และก็เป็นตัวแทนจําหน่ายได้เช่นเดียวกัน8856-5599-5449-5449เนาะ18:23 น.เอามวนกันซะก่อนทางเทคนิคเฮาจัดให้มีรายการได้ฟังมวนๆแล้วจังโอ้ลมกันในระยะต่อไป

ันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยาสุทาให้สวยเกินแก้เริ่มแต่แข็งเริ่มแข็งแรงตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะท่านผู้ฟังเนาะเป็นจะได้ถือใจมิดรายการหรือว่าเสียงเพลงที่พวกเราเปิดให้ท่านได้รับฟังเนาะจังว่าซาซาแน่กับลำวงแน่บางมือก็มีหมอล้ำแน่สลับซับเปลี่ยนกันที่ทางเทคนิคคนจัดให้เนาะมื้อหน้าเนี่ยพิญญาสิจัดให้มีหมอล้ำนำเปลี่ยนรสชาติสลับกับเสียงเพลงแบบลูกทงบรรณาจังสิแล้วเพื่อให้ถือใจหลายคนบางคนก็สิมักฟังล้ำแน่ได้เนาะบางคนก็มักแบบลูกทงแบบซาซาเศร้าๆซึมๆบางบอลบอลไหนมีฝนตกอ่ะเออเข้ากับบรรยากาศเป็นว่าฟังเพลงซาซาบอดีนบอคนกินข้าวแรงแซ่บๆฟังเพลงเย็นๆเพิ่นว่ากับครอบกับครัวเอาจังไหนก็ขอให้มีความสุขกันแล้วกันเนาะจะมีความสุขกว่านั้นถ้าหากทานสุขภาพแข็งแรงดังนั้นเชิญชวนทุกท่านเด้อเชิญชวนเข้ามาร่วมกับโครงการสุขภาพดีมีกําไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นะท่านผู้ฟังเนาะร่วมกับโครงการของทางบริษัทไอลาดาลาวท่านผู้ฟังบ่เป็นเพียงแต่โครงการเนาะแต่นี่เป็นการสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ท่านและก็คนที่ท่านทักดังคนกะซอกหาอยู่ว่าเฮ็ดจังได๋สิมีโครงการดีๆแบบนี้เข้ามาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาสุขภาพโอกาสดีของท่านมาฮอดแล้วเด้อท่านผู้ฟังพอสุขภาพดีคือกำไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนี่นะเอาไปซื้อไปหาเอาทางใดก็บ่ได้เนาะมันบ่มีอะไรเปลี่ยนเคลื่อนกับรถจักรรถใหญ่เด้อเมื่อมีสุขภาพดีพวกเราก็จะมีไสยสนะไปพร้อมกันกับโครงการของพวกเราเนาะท่านผู้ฟังเนาะอย่าลืมสุขภาพดีนะสุขภาพดีเป็นสิ่งที่สำคัญหลายคนก็คิดว่าเออกันค้าขายงานมือมันต้องมีกำไรหลายเอาจากลูกค้านี่นะก็แม่นอยู่ดอกแต่เรื่องกำไรมันก็มีบ่ปฏิเสธเนาะแต่ว่าก็พวกเขาเน้นเรื่องสุขภาพมาก่อนเสมอเนาะท่านผู้ฟังกำไรมีเล็กมีน้อยก็บ่เป็นหยังเนาะลางคนก็ยังพวกเขาก็ยังแถมให้พร้อมเนาะก็คือท่านซื้อ2สูตรแถมให้ละลาอีก1สูตรเด็ดท่านผู้ฟัง แถมให้1สุดละล่าเลยดังนั้นฝ้าหีบพรใจเด้อกับโครงการดีๆของพวกเขาพวกเขาบ่ได้มุ่งหวังกำไรมหาศาลอีหยังดอกเนาะเพียงแต่สั่งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่ออยากให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยจะมีสวัสดิการของทั้งบริษัทมอบให้กับทุกท่านที่นะซื้อผลิตภัณฑ์เนาะเพื่อส่งเสริมการเบิ่งแยงสุขภาพเนาะซื้อผลิตภัณฑ์โนนี้เอนไซม์สมุนไพรฟอกเลือดสุภัทโอสถและก็สมุนไพรคลายเส้นนาลายคลายเส้นนะมันจะมีหลายระบบนํากันท่านผู้ฟังเป็นระบบกองทุนของกองทุนสมาชิกเนาะทุกการซื้อ1สุดจะสมทบให้ท่าน 100,000 กีบผู้นําไปช่วยเหลือตามเงื่อนไขของบริษัทที่จะตั้งขึ้นมาเด้อซื้อ1สุด 1,600,000 กีบนี่นะจ่ายค่านอนห้องหมอถ้าว่าท่านเจ็บเป็นเนาะ3ครั้งต่อปีนี่หรือว่าเสียชีวิตก็มีเงินให้อีก2ล้านกีบเนาะอันนี้เป็นถึงว่ามันจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ก็พวกเราภูมิใจที่จะมอบให้ทานเนาะคืนกำไรให้กับทุกทานบ่แม่นว่ากินแล้วซื้อแล้วก็ซื้อไปซื้อๆเนี่ยบ่ได้นะพวกเราคืนกำไรให้กับลูกค้าทุกทานหรือว่าซื้อ1ชุด 1,600,000 กีบบ่แม่น4,300,000ชุดเนาะซื้อชุดโกน3ชุด 4,800,000 กีบนี่นะจ่ายค่านอนห้องหมอ3ครั้งต่อปี900,000กีบเนาะถ้าผู้ฟังเสียชีวิตได้5ล้านเนาะ แล้วก็6สูตร9ล้าน 600,000 จังซี่นอนห้องหมอได้1ล้าน 800,000 กีบ3ครั้งต่อปีเนาะเสียชีวิตได้10ล้านจังซี่แหละและอีกหลายๆขั้นตอนนะผู้ฟังที่ท่านสามารถสมัครได้เนาะสมัครได้เงื่อนไขกับโครงการของพวกเราอายุสิทธิ์1ปีขึ้นไปเด้ออันนี้แม่นโครงการดีๆจากทางบริษัทไอลาดาแล้วมอบให้ครับทุกๆท่านว่าจะเป็นโนนี่เอนไซม์1สูตรนี้มี3อย่าง4อย่างเนาะโนนี่เอนไซม์แล้วก็ยังมีสุภาษโอสถแล้วก็นารายคลายเส้น3อย่างเนาะท่านผู้ฟังเป็น1สูตรทานซื้อ2สูตรแถมไป1สูตร5ทานเท่านั้นสำหรับมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังเนาะสามารถติดต่อผู้พันสอบถามรายละเอียดกับทั้งบริษัทไอลาดาลาวได้เด้อด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางบริษัทอยากให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงทางด้านทางกายและก็จิตใจจิตใจได้เฮ็ดจังได๋ต้องม่วนซื่นตามพุทธศาสนาเพิ่นบอกว่าคนที่อยากจะอายุยืนก็ต้องปรับเปลี่ยนนิสัยของตนเองปล่อยวางให้ได้บ่เก็บปัญหามาคิดอย่างต่างๆเพราะว่าสุขภาพนี่นะสุขภาพกายหรือสุขภาพใจก็ดีมันต้องเคียงคู่กันเฮ็ดให้เฮามีอายุยืนยาวมีสุขภาพดีนี่ล้วนแล้วแต่มาจากสุขภาพจิตที่ดีคิดแต่สิ่งที่ดีเฮ็ดแต่สิ่งดีๆเว้าแต่สิ่งที่ดีและก็กินแต่สิ่งที่ดีๆเข้าสู่ร่างกายนำแต่สิ่งดีๆเข้าสู่ตนเองแน่นอนอายุยืนเพิ่นว่าจังซั่นเนาะเอาม่วนซื่นกันอีกจักสุดนึงจักหน่อยเข้ามาอบรมกันในระยะสุดท้าย
2: โนนี่เอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
3: ครับไอแดงวมไงหลาย
2: อ๋อวมไงหลายร้อนแสดงว่ามันในที่ผมรู้สึกว่าแม่นี่มันซอยได้จากเกษตรที่กินมานี
3: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
2: ้โดยติกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
3: บ่
2: มีแม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้เสียหญ้าสบายแล้วบ่เมื่อยแล้ว
3: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติตะกี้
2: อ๋อก้มก็บ่ได้อีก
3: โห
4: ยน้องพ่อก็เค้าอยากอยากแก้ยินกัน
2: ก็
4: ตะกี้กินยาแก้วิต
2: เพราะตะกี้พอกินยาแก้วิตดิโอ้โหด้วย
4: เดี๋ยวนี้เขากินนั่นโบวิน
2: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วิตก็โบกินละ
3: แต่แม่โบวินดอกมีแต่เมื่อย
2: ด้วยโอ้ยพอเนี่ยวินพร้อมเมื่อยพร้อมมาเห็นซะห่วย
5: วันนี้เช้าแล้วยาแก้วิต
2: ยาแก้วิตเช้าแล้วเนาะ
5: มันโบวินมันก็โบกิน
2: เนี่ยดีใจเนาะ
6: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449

0: บอร์ดีบุญแ
1: อให้มีรายการได้ฟังลอดพื้นไปจักหน่อยเวลาในไวอีหลีได้ทําฟังจากทางรายการของเฮายามนี้บ่ว่ายามนี้ยามใดล่ะฮอดยามเบิดมันก็เบิดเนาะแต่ว่าใครในยามนี้มันนานค่ําเนาะ 6-7 โมงนี่โอ้ยยังบ่มืดเด้นะแต่ว่าเวลาทางรายการของพวกเฮาก็ใกล้สิเบิดแล้วฝากไว้ตื่มเด้อสําหรับการเบิ่งแยงสุขภาพของทานให้แข็งแรงอย่าลืมออกกำลังกายสม่ำเสมอกินน้ำให้เพียงพอกินอาหารที่เป็นประโยชน์เนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าอาหารสารอาหารที่บ่เพียงพอก็อย่าลืมโนนีเอนไซม์สุพัฒน์โอสถและการละลายคลายเส้นดังที่เว้ากันมาตลอดรายการเลยมีจุดประสงค์เดียวเพื่ออยากให้ทุกท่านมีสุขภาพดีแข็งแรงเบิดสุขผู้สุขคนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางบริษัทไอลาดาลาวอินเตอร์เนชั่นแนลก็คือต้องการอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพของท่านตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆเนาะปรึกษาละล่าและก็ยังมีต้องการอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อบริษัทไอลาดาลาวได้020 885655995449เด้อท่านผู้ฟังเวลาใกล้สิเบิดเวลาที่เหลือในใจทางได้มวลซื่นจากทางรายการของเราไปจนเบิดเวลาเบิดบอนไดพญานลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีมีเงินใช้ให้พญานโลคาเบิดสุขผู้สุขคนลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานส่วนกลางในลาวสั่งซาดเน้นหนักให้คณะบริหารงานส่วนกลางสหพันธ์กรรมบัตรลาวสุดใหม่เอาใจใส่เพิ่มทวีการก่อสร้างภาคให้เติบใหญ่เข้มแข็งทางด้านปริมาณและคุณภาพใน5ปีต่อหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคจะเสนอ9แผนงาน42โครงการในการพัฒนาเวียกงานโฆษณาอุปโภคไปสู่คุณภาพใหม่เมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์ถือเอาเวียกงานการท่องเที่ยวเป็นกำลังแห่งเฮ็ดให้เศรษฐกิจของเมืองมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจทั่วโลกจะเติบใหญ่เพียง 2.5 ส่วนร้อยในปีนี้ออสเตรเลียพัฒนา AIกวดหามานำและหูป่าสลามหลักรอบขนส่งผ่านสนามบินและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: วันที่11มิถุนายนนี้ทานทองลุ้นศรีสุริเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศได้เข้าร่วมพิธีประกาศสั่งตั้งตาแสงตะเวียนออกลอยเมฆที่บ้านเสียงหลวงเมืองดักจึงแขวงเสกองมีทานเพชรพรมพิพักกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าห้องวาการศูนย์กลางภาคพร้อมคณะด้วยการต้อนรับมีทานบุญหลายบุติกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสกองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
2: ท่านบุญหลายบุติได้กล่าวรายงานสภาพร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงและผลสำเร็จการก้าเกี่ยมสร้างต่างตาแสงอยู่แขวงเสกองซึ่งองค์การปกครองแขวงเสกองมีทั้งหมด16ตาแสงปัจจุบันได้รับการประกาศสั่งตั้งแล้ว15ตาแสงพิเศษสำคัญต่อกับการขนานนามสื่อเอิ้นขององค์การปกครองตาแสงตะเวนออกลอยเมฆนั้นแม่นท่านทองรุ่นศรีสุริเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ขนานนามและตั้งชื่อเป็นตาแสงตะเวนออกลอยเมฆเพื่อให้มีความหมายความสำคัญเหลือเกินทางภูมิศาสตร์การเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสัญลักษณ์แห่งความหวังโดยภายใต้วิสัยทัศน์ของการนำผักหลัดตาแสงตะเวนออกลอยเมฆแม่นนอนใน4ตาแสงของเมืองดักจึงซึ่งมีสำนักงานองค์การปกครองตั้งอยู่บ้านเสียงหลวงแคมเสียนทางหลวงเลขที่16เบห่างจากเทศบาลเมืองดักจึง38กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด 43,700 กว่าเฮกตาร์ความเอา13บ้านมีพลเมืองทั้งหมด 5,900 กว่าคนยิ่ง 3,123 คนมี102กว่าเฮือนมี 1,368 ครอบครัวและมี968หลังคาเฮือนประชาชนส่วนหลายมีอาชีพทำการผลิตกสิกรรมความเอา88ส่วนห้อยในนี้ตาแสงตะเวนออกลอยเมฆยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและนอนในเส้นทางยุทธศาสตร์ตามแนวทางเศรษฐกิจตะเวนออกตะเวนตกจากรุ่นีมงสินนาข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงซีกองรายงาน
1: ประธานศูนย์กลางแนวรัฐสั่งซาดเน้นหนักให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวสุดใหม่ต้องได้เอาใจใส่เพิ่มทวีการก่อสร้างผักให้เติบใหญ่ขยายตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพยกสูงความอาจสามารถการนำพาของคณะพักให้สูงขึ้นกว่าเก่าในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพักครั้งที่5ขององค์คณะพักศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบุดุลมานี่ท่านกิแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพักประธานศูนย์กลางแนวรัฐสังสาดได้เน้นหนักให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวสุดที่5พร้อมด้วยสมาชิกพักต้องเอาใจใส่ค้นคว้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบแผนวิธีการรูปการนำพาซี่นำการโฆษณาศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดแห่งแก่สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้อำนวยการให้มีความตื่นตัวทางด้านการเมืองมีสติต่อการจัดตั้งเสื่อมั่นอุดมการสังคมนิยมเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายของพรรคกฎระเบียบของพรรครัฐธรรมนูญกฎหมายของรัฐกฎหมายกรรมบาลลาวและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
3: คณะบริหารงานผักชุดใหม่ต้องตอบห่วงและข้อผ้าค่าน้ำผ้าหรือห่วงหรือน้ำผ้าบรรดาสายสมาชิกผักหมดจะนำคนว่าปักปุ่มมึกเรียกงานการเมืองเลยที่ศึกษาอุปโภคกันนั้นจะใช้วิธีการมีแบบแบบแผนวิธีการหู้การอะไรต้องการน้ำผ้าต้องมีการปักปุ่มเปลี่ยนปักปุ่มใหม่เปลี่ยนใหม่ต้องมีการหันเปลี่ยนเนี่ยอันใดดีเนี่ยตัวเก่า

0: ไผ่คำพิทูลเสนอให้คณะบริหารงานผักสุดใหม่ต้องค้นคว้าทาแหงที่บ่มซ่อนของตนเพื่อสร้างเงื่อนไขพัฒนาเศรษฐกิจรั้วโมถูกต้องตามกฎหมายสร้างฐานรายรับให้องค์การจัดตั้งกรรมบาลองค์การจัดตั้งมหาชนยิงใส่เงื่อนไขความอาจสามารถตัวจริงตามทิศเพิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเทละก้าวตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
1: ในโอกาสรายงานบทสรุปรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโยธาธิการและขนส่งประจำปี2025และวางทิศทางปี2026ต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาการแข่งการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026-2030ฐานงานประสงค์เมืองมณีห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าสำหรับเวียกงานทางรถไฟได้เอาใจใส่สร้างนิติกรรมเพื่อคุ้มครองเวียกงานทางรถไฟสำเร็จการเซ็นบทบันทึกการหัวมือว่าด้วยการสร้างศูนย์กวดกามาตรฐานเทคนิคการรถไฟของเราระหว่างกรมทางรถไฟกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและสถาบันเทคนิคความปลอดภัยด้านคมนาคมมหาวิทยาลัยคมนาคมตะวันตกเฉียงใต้เซิงตูแขวงเสฉวนของจีนสำเร็จการยั่งยืนหับห้องผลการสำรวจออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้นก่อนการสำรวจออกแบบละเอียดของโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟแต่เมืองทาแขกแขวงขมวนหาสายแดนลาวเวียดนามยาว147กิโลเมตรอื่น
2: เวียกงานทางรถไฟแล้วใจใส่ในการสานิติกรรมเพื่อคุ้มครองเวียกงานการรถไฟได้สำเร็จสารลำลัดจำนวน3ฉบับในบรรดาบทแนะนำและคู่มือ1ฉบับได้สำเร็จการเซ็นบทบันทึกความมือว่าโดยการสั่งสูตรกับกรรมฐานเทคนิคการรถไฟระหว่างกรมทางรถไฟและสถาบันเทคนิคความปลอดภัยทางด้านคมนาคมมหาวิทยาลัยคมนาคมตะวันออกเฉียงใต้เชิงตูแข่งอยู่ด้านสปจีนได้สำเร็จการยังยื่นทำห้องผลการสำรวจออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้นโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟแต่ทาแคกแข่งขมวนอาเซียนลาวเวียดนามความยาว147กิโลเมตรคือส่วนที่หนึ่ง
1: ท่านงามประสงค์เมืองมณีให้ฮู้ตื่นว่าปัจจุบันกำลังกวดกาคืนบทศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจเทคนิคและศึกษาสำรวจออกแบบละเอียดโครงการก่อสร้างความมิตรภาพลาวไทยนครหลวงจันทน์หนองคายแห่งที่2เพื่อสานต่อระบบทางรถไฟลาวและไทยรวมทั้งได้กวดกาโครงการซ่อมแปลงเปลี่ยนรางรถไฟระบบไฟสัญญาณและเครื่องมือหับไส้การบำรุงรักษาทางรถไฟลาวไทยหลวงยาว246เมตรกว่าสำเร็จการเสนอเอาโครงการเข้าแผนการลงทุนของรัฐและอยู่ในขั้นตอนการประมูลเอาบริษัทมาจัดตั้งปฏิบัติโครงการ
0: แผนพัฒนาเวียกงานโฆษณามหม5ปีต่อหน้าคือแต่ปี2026-2030คณะโฆษณามหมศูนย์กลางผักจะพร้อมกันเสนอ9แผนงาน42โครงการในการพัฒนาเวียกงานโฆษณามหมเพื่อให้เวียกงานโฆษณามหมไปสู่คุณภาพใหม่ในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณามหมขององค์คณะผักคณะโฆษณามหมศูนย์กลางผักระยะ5ปีผ่านมาต่อกองประชุมใหญ่สมาชิกผักครั้งที่5องค์คณะผักคณะโฆษณามหมศูนย์กลางผักจัดขึ้นเมื่อบุรุษมานี่ท่านคำมอนจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณามหมศูนย์กลางผักให้ฮู้ว่าสำหรับแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณามหม5ปีต่อหน้าคณะโฆษณามหมศูนย์กลางผักจะโฆษณาเผยแพร่ศึกษาหมโครงการการเมืองฉบับที่3เนื่องในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ของรัฐขัดจ้อนเนื่องในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเผยแพร่ผ่านพาหนะสื่อมวลชนด้วยหลายรูปแบบสร้างแผนจัดพิมพ์และแจกจ่ายโครงการการเมืองฉบับที่3บทสรุป40ปีเปลี่ยนแปลงใหม่เอกสารมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ของรัฐในทั่วประเทศจัดตั้งคุณคว้าเสื่อมซึมและพันขยายพร้อมทั้งติดตามกวดกาสุกโยสรุปรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งเสื่อมซึมและพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคของบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่น
3: สร้างแผนจัดทิมแจกจ่ายโครงการการเมืองฉบับที่3สรุป40ปีเปลี่ยนแปลงใหม่เอกสารมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ของรัฐในทั่วประเทศจัดตั้งกลุ่มผู้ซ้ำซึมและพันขยายของท่านที่ตามกฎกาสุ่มอยู่สรุปรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งซ้ำซึมและพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่น ต่างๆและปรับปรุงเอกสารครับ

0: ในด้านโฆษณาโครงการที่หนึ่งสร้างและปรับปรุงเอกสารโฆษณาปาฐกถาเกี่ยวกับวันสำคัญของศาสตร์ของภาคของผู้นำของภาคสื่อสาธารณชนโครงการที่สองสร้างและปรับปรุงเอกสารสื่อสังคมความผูกเกี่ยวกับทฤษฎีมาร์กเลนินแนวคิดไกรสอนพุทธิหารแนวทางแผนนโยบายของพรรคกฎหมายนโยบายของรัฐสำหรับต่อไปต่างโครงการที่3สร้างเอกสารดำเนินชีวิตการเมืองเพื่อปรับปรุงและก่อสร้างพรรคในระหว่าง2ของประชุมใหญ่ของพรรคและการเตรียมของประชุม3ฐานของพรรคโครงการที่4สร้างและปรับปรุงเอกสารผู้ค้มเวียกงานโฆษณาค้มให้ได้รับเป้าหมาย
1: ท่านคำมอนจันทจิตในหูตื่มว่าแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาห่มหาปีต่อหน้าจะสุ่มใส่ก่อสร้างฝึกอบรมให้พนักงานเทศเวียกโฆษณาห่มทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นและจัดสัมมนาในหัวข้อต่างๆจัดตั้งฝึกอบรมแนวทางของพรรคให้พนักงานนำพาคุ้มครองสมาชิกพรรคประชาชนเป้าหมายต่างๆตามการมอบหมายของศูนย์กลางพรรคนำส่งพนักงานไปยกระดับวิชาเฉพาะทฤษฎีจัดฝึกอบรมความรู้ทางด้านทฤษฎีแนวทางเวียกงานวิชาเฉพาะทางด้านเวียกงานโฆษณาเวียกงานอบรมเวียกสังรวมห่างเสียงสังคมเวียกงานไอทีเวียกงานสื่อมวลชนไปทัศนศึกษาระยะสั้นและระยะยาวอยู่ศูนย์กลางในท้องถิ่นทางภายในและต่างประเทศและคุ้มครองนำไส้ปฏิบัตินโยบายสอบคัดเลือกบรรจุซับซ้อนเข้าใส่ตำแหน่งงานให้เพียงพอตามพลบทบาท
2: ในตอนบ่ายของวันที่15มิถุนายนที่กระทรวงการต่างประเทศท่านอนุภาพวงนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับและพบปะกับท่านดาเซียนซีโอโรสที่ปรึกษาประธานาธิบดีอดีตนายกรัฐมนตรีโรมานีพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามเหตุเวียกอยู่ลาวในวันที่14-16มิถุนายนในโอกาสดังกล่าวท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่ลาวของท่านดาเซียนซีโอโรสในครั้งนี้พร้อมทางได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือที่ดีระหว่างลาวและโรมาเนียในตลอดระยะผ่านมาทั้งในขอบการหัวมือสองฝ่ายหลายฝ่ายก็คือการหัวมือในโครงเขตเวียกงานฟรังโกโฟนีพร้อมเดียวกันนี้ท่านอนุภาพวงนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยังได้แจ้งให้ทางฝ่ายโรมาเนียทราบเกี่ยวกับผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติซึ่งรัฐบาลลาวให้บุริมสิทธิ์แก่การพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเพื่อการเสริมยงเสริมจอดการพัฒนาส่วนบทเพื่อลดพรความทุกข์ยากของประชาชนการเติบโตสีเขียวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการหันเป็นดิจิตอลเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรอบด้านไปสู่คุณภาพใหม่ความหมายมั่นเพื่อนำพาประเทศชาติออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาอิงตามการเสนอแนะนำขององค์การสหประชาชาตินอกนี้ท่านรองรัฐมนตรียังได้ตีราคาสูงต่อการพบปะและปรึกษาหารือระหว่างสองฝ่ายในครั้งนี้เพื่อสืบต่อแลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือแน่ใจเพื่อเสริมขยายการหัวมือระหว่างลาวและโรมาเนียในซุ่มปีต่อหน้ารวมทั้งการหัวมือในขอบเวียกงานฟรังโกโฟนีในโอกาสเดียวกันนี้ท่านดาเซียนซีโอโรสได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือที่ดีระหว่างโรมาเนียและลาวในระยะผ่านมาพร้อมทั้งให้ความหมายมั่นว่าจะสืบต่อสุขโยเพื่อให้มีการเสริมขยายการหัวมือในโครงเขตเวียกงานต่างๆระหว่างสองประเทศในต่อหน้าให้กว้างขวางกว่าเก่าพร้อมทั้งการหัวมือในขอบเวียกงานฟรังโกโฟนีในวันเดียวกันท่านที่ปรึกษาประธานาธิบดีโรมาเนียยังได้พบปะกับคณะบริหารสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการหัวมือในโครงเขตการค้าและการลงทุนในต่อหน้าลาวและโรมาเนียได้สั่งสายพัวพันทั้งการทูตร่วมกันในวันที่25 พฤศจิกายน 1962ทั้งสองประเทศยังแม่นสมาชิกองค์การฟรังโกโฟนีสากลหรือ OIF หรือองค์การจัดตั้งสากลสำหรับบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฟรัง
1: และยาผ่านมาเมืองสังทองนครหลวงจันทน์ได้ถือเอาเวียกงานการท่องเที่ยวเป็นเวียกงานหนึ่งที่เป็นท่าแห่งและเห็นให้เศรษฐกิจของเมืองมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่านสังวรพิมมสอนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อให้สภาพการท่องเที่ยวมีจุดเด่นและสีสันเพื่อดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศไปเที่ยวชมหลายขึ้นผ่านมาองค์การปกครองเมืองสังทองเดี่ยวใจใส่ จัดบรรดากิจกรรมที่สำคัญคือกิจกรรมบุญกองข้าวใหญ่ติดพันกับงานตลาดนัดวางแสดงสินค้าเล่นอื่นพร้อมทั้งรักษาฮีดคองประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าภายในเมืองนับมือเพิ่มขึ้น
3: เพื่อดึงดูดให้แขกคนภายในและคนหลวงและต่างแขงมาเที่ยวชมกิจกรรมทางด้านฮีดคองประเพณีและชื่อขายสินค้าอันนี้ของเขาได้จัดทุกๆปีถือว่ามีผู้มาเที่ยวชมกันหลายสมควรแล้วเนาะสามารถสร้างรายรับให้ชาวกสิกรที่เอาสินค้ามาจับจ่ายซื้อขายอยู่ในตลาดจำนวนหลายนอกนั้นที่พันกับการพัฒนาเรื่องท่องเที่ยวว่าการขยายตัวทางด้านพื้นที่ของครับจนกระทั่งงานอาหารเงินพักก็เพิ่มขึ้นหลายสามารถของครับและบริการนักท่องเที่ยวได้เพียงพออยู่ในปัจจุบันถือว่าเพียงพอการชุมนุมติดตามเวียดนามดังกล่าวของคะแนนการเกี่ยวข้องในยะผ่านมาถือว่าสามารถเก็บกับข้อมูลตัวเลขนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศหรือว่าเข้ามาเยี่ยมยามแล้วก็เที่ยวชมเมืองสังทอง
1: ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองให้สัมภาษณ์เติมว่าปัจจุบันทั่วเมืองสังทองมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด4แห่งสิ้นแหล่งท่องเที่ยวฤดูกาลมีหาดทรายขาวฟาร์มผาเจริญบ้านอ่างน้อยฟาร์มมาบ้านเพียราดและน้ำตกตาดห้วยตินทันบ้านวังมามีนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวเฉลี่ย 5,000 คนต่อปีและสามารถสร้างรายรับให้ประชาชนภายในเมืองเฉลี่ย4ตื้อ5 5ตื้อกีบต่อปี
2: ต่อไปเชิญทานฟังงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบุรุษมณีที่สโมสรเมืองคงเสดอนแขวงสละวันจัดพิธีเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีและวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีโดยการเข้าร่วมของทานวิไลศีลาดวงใจเลขาคณะบริหารพรรคเมืองและพรรคส่วนเกี่ยวข้อง
4: ทานวิไลศีลาดวงใจเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองในพันซานอวยพรวันเด็กน้อยสากลของนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการจัดงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ในห่วงใยของภาครัฐก็คือทั่วสังคมที่มีต่อกับการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลเคียงคู่ไปกับการส่งเสริมปกป้องและเบิ่งแยงดูแลดุลโลกคุณล้านภายใต้คำขวัญเด็กในมื้อนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กคืออนาคตของประเทศชาติเพื่อจะตั้งปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์เวียกการป่าไม้หอดปี2035ของภาครัฐบาลโดยนิ่นใส่การเพิ่มอัตราการปกคุมของป่าไม้ให้กวม70ส่วนห้อยในปี2016นี้เมืองคงเสดอนได้วางขาดหมายสู่ส่วนปลูกต้นไม้ให้ได้ 22,000 กว่าเปียในทั่วเมืองได้จะสืบต่อปลูกจนกว่าจะสำเร็จตามแผนการที่วางไว้ในต้นไทยก็ได้มอบของขวัญรางวัลให้แก่น้องนักเรียนที่แสดงศิลปะพร้อมทั้งมีการแจกยายขนมและหยอดยาป้องกันพยาธิให้แก่เด็กน้อย
5: เวียงละครได้สเกสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสละวันรายงาน
1: เมื่อบูรณมณีอยู่สโมสรใหญ่ของเมืองเสียงเงินได้จัดกองประชุมเสื่อมซึมนิติกรรมการสั่งตั้งตาแสงโดยการเป็นประธานของทานผู้เงินอุตสาหะประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหัวหน้าของหัวหน้าองค์การกองบัญชาการพร้อมด้วยคณะรับผิดชอบเข้าห่วม
6: ทานแสงเดือนหองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้ขึ้นผ่านกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นปี2025เจ้านันทานจตุบุตรกองทองหัวหน้าห้องว่าการเมืองได้ผ่านคำแนะนำของคณะจัดตั้งส่วนกลางภาคเกี่ยวกับการสร้างต่างๆแสงและทานสายังเมงทาหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองได้ขึ้นผ่านมติของสภาประชาชนไข้พบางว่าด้วยการหับหงเอาการสร้างต่างๆแสงจำนวนตาแสงและพันข้อกำหนดของคณะประจำสภาประชาชนแขวงเกี่ยวกับการสร้างต่างๆแสงณทั่วไข้พบางเจ้านันทานบุญเพชรผลผลหงเลขาพักเมืองใดผ่านแจ้งการข้องคณะสีหนามสร้างตาแสงคันแควงโดยอนุมัติสร้างตาแสงจูเมืองเซิงเงินจำนวนสี่ตาแสงคือตาแสงปักแฝดตาแสงส้นหลวงตาแสงตาดกระจำและตาแสงกิ่วกระจำส่วนมือประกาศตาแสงนั้นคาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนตุลาปี2026นาตอนท้ายประธานใดมีคำเห็นโอลมโดยทานใดเน้นหนักว่าการสร้างตาแสงนี้แมนเบียกมาอาจจะมีความยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติแต่ทุกภาคส่วนตอนจะพ ้อมกันเอาจาใส่ปฏิบัติทามีพ้นสำเร็จและผู้ที่จะไปประจำจุดตาแซงต้องได้คนควาำเหียนเพื่อฝึกฝนล้อมตนเองเพื่อให้ท่าเวียการได้หับเวียการที่ดีขึ้นกว่าเก่าโดยสพแมนการนำพาประชาชนสร้างชาติพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากหลวงพ่อบาง
1: ต้นเดือนมิถุนายนอยู่ที่แผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบริคำไซกองกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มเวียกวดกาสัตว์น้ำสัตว์ป่าได้จัดพิธีทำลายสัตว์ป่าสิ้นส่วนสัตว์ป่าที่เจ้าหน้าที่ยึดได้ให้เกียรติเข้าร่วมมีทานพันหลอนแก้ววิเศษห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงมีบรรดาคณะกองกวดกาป่าไม้และหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: ในพิธีทานผู้ประเสริฐอินทรีเสียงใหม่หัวหน้ากลุ่มกดกาสัตว์น้ำสัตว์ป่าได้รายงานย่อเกี่ยวกับการติดตามกดกาตัวจริงของเจ้าหน้าที่กองกดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งวันที่5พฤษภาคม2026และครั้งวันที่18พฤษภาคม2026อยู่เขตเมืองบริคันและเมืองปักกะดิ่งสามารถยึดสัตว์น้ำสัตว์ป่าคือเมืองปักกะดิ่งยึดแลนยังมีชีวิตจำนวน3ตัวน้ำหนัก 5.8 กิโลยึดสิ้นแลนแห้งน้ำหนัก 2.1 กิโลยึดสินส่วนแลนน้ำหนัก 5.3 กิโลเมืองบริคันยึดแลนยังมีชีวิตจำนวน2ตัวน้ำหนัก 2.5 กิโลยึดเต่ายังมีชีวิตจำนวน2ตัวน้ำหนัก 1.6 กิโลยึดกระหอกตายจำนวน13ตัวน้ำหนัก 3.5 กิโลยึดสินส่วนหมู่ป่า17กิโลยึดเงินตายจำนวน3ตัวน้ำหนัก7กิโลการทำลายสิ้นส่วนที่เจ้าหน้าที่ยึดได้ในครั้งนี้ประกอบมีกระหอกตายจำนวน13ตัวน้ำหนัก 3.5 กิโลเหยี่ยนตายจำนวน3ตัวน้ำหนัก7กิโลสิ้นส่วนหมู่ป่าจำนวน17กิโลสิ้นแลนแห้งน้ำหนัก 2.1 กิโลสิ้นส่วนแลนน้ำหนัก 5.3 กิโลสัตว์ที่มีชีวิตเต่า2ตัวน้ำหนัก 1.6 กิโลแลนจำนวน5ตัวน้ำหนัก 8.3 กิโลไม่ได้นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติสำหรับผู้ค้าขายสัตว์ป่าแม่นได้สร้างบทบันทึกพร้อมทั้งศึกษาพรมเวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไซ
2: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: บริเวณความกดอากาศต่ำยังปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งในอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดเฮงไปบางโอกาสอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมผัดเฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง19หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางพอมีลมผัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดเฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักพอมีลมผัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา33องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมผัดเฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา27องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดเฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา25องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
2: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะมีการเติบโตบรรลุระดับเพียงแต่ 2.5 ส่วนห้อยในปีนี้ต่ำกว่าเมื่อเทียบใส่กับระดับ 2.9 ส่วนห้อยของปีก่อน ในขณะที่ภัยเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ระดับ400นี่แม่นการคาดคะเนครั้งล่าสุดโดยธนาคารโลกซีออกในบทรายงานเศรษฐกิจทั่วโลกที่ได้ประกาศในวันที่11มิถุนายนนี้นอกจากนั้นองค์การการเงินนี้ก็ปรับปรุงการคาดคะเนการเติบโตของ2023จำนวนประเทศในโลก2พื้นฐานเศรษฐกิจใหญ่จีนและอินเดียคาดคะเนจีนมีการเติบโตบรรลุระดับจีน 4.2% และอินเดีย 6.6% ในปีนี้หลุดลงอย่างแหงเมื่อเทียบใส่กับการคาดคะเนก่อนนั้นเขตที่นำไส้สกุลเงินหวามเอรบมีการเติบโตบรรลุระดับเพียงแต่ 0.8% หลุดลงหลายเมื่อเทียบใส่กับระดับ 1.4% ของปีก่อนนี้นอกจากนั้นตามการคาดคะเนของ IMF แล้วการเติบโตเศรษฐกิจยูโรโซนในปีนี้บรรลุเพียงแต่ 0.9% หลังจากนั้นอาจจะเพิ่มขึ้น 1.2% ในปี2027ขณะที่ภัยเงินเฟ้อของปีนี้คาดว่าจะอยู่ระดับ 2.8%
2: ตามข่าวต่างประเทศนักค้นคว้าออสเตรเลียได้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่สามารถกวดหาผลิตภัณฑ์สัตว์ทางทะเลที่ถูกลักลอบขนส่งเซนขี้ปลาสลามหรือหูปลาสลามมาน้ำแห้งและปิงทะเลจากการสแกนกระเป๋าเดินทางในสนามบินโดยการนำไส้เครื่องสแกนเอ็กซเรย์พร้อมคอมพิวเตอร์แบบ3มิติหรือ 3D ที่มีไส้แล้วในสนามบินเพื่อระบุสิ่งของที่เสื่องไวในกระเป๋าเดินทางด้วยอัตราความถูกต้องถึง 92% การลักลอบค้าขายสัตว์ทะเลซึ่งคาดว่ามีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีถือเป็นภัยคมคู่ที่สำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลและกวดพบได้ยากกว่าการลักลอบขนส่งงาสร้างหรือนอแฮดย้อนว่าสิ่งของเหล่านี้จะถูกเสื่องไว้ในกระเป๋าเดินทางหรือพัสดุของนักท่องเที่ยวทั่วไป
1: ตามข่าวต่างประเทศทานโมริซานโมฮัสอานิฟหัวหน้ากรมอุตุนิยมวิทยามาเลเซียออกแถลงการเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโยมีถ่ายเอียงเช็ดให้มาเลเซียประสบกับสภาพอากาศแห้งแล้งยาวนานและปริมาณฝนตกหลุดลงอย่างต่อเนื่องจนฮอดต้นปีหน้าปัจจุบันทางการมาเลเซียได้ดำเนินมาตรการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข้อมูลสภาพอากาศและแจ้งเตือนล่วงหน้าให้แก่หน่วยงานภาครัฐและประชาชนรวมทั้งเตรียมดำเนินปฏิบัติการฝนเทียมและควบคุมไฟไหม้ป่าซึ่งมักเกิดขึ้นจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวและแห้งแล้งปรากฏการณ์เอลนิโยแม่นปรากฏการณ์ภูมิอากาศตามธรรมชาติที่เกิดจากอุณหภูมิหน้าน้ำทะเลในมหาสมุทรอาซีแปซิฟิกเขตฮ้อนตอนกลางและตะเวนออกอุ่นกว่าปกติส่งผลให้บางพื้นที่ประสบกับสภาพฝนตกหนักและน้ำท่วมนอกจากนี้ปรากฏการณ์ดังกล่าวยังเหตุให้บางพื้นที่ประสบกับภัยแห้งแล้งและอุณหภูมิสูงขึ้น
2: ตามข่าวต่างประเทศผู้นำอังกฤษฝรั่งเยอรมันและอิตาลีออกแถลงการร่วมกันแสดงความยินดีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพซึ่งถือเป็นระยะเวลาแห่งโอกาสที่จะฟื้นฟูเสถียรภาพของภาคพื้นตะเวนออกกลางและสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจโลกพร้อมทางเน้นนักว่าอิหร่านต้องบอกครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และบรรดาประเทศในเอโรปจะต้องยกเลิกมาตรการลงโทษต่ออิหร่านเพื่อตอบสนองต่อขั้นตอนที่ชัดเจนและกวดสอบได้เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแถลงการร่วมดังกล่าวยังเรียกร้องให้เร่งดำเนินมาตรการตามข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านซึ่งรวมถึงการเปิดซองแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งให้มีเสถียรภาพในการแล่นเรืออย่างบ่มีเงื่อนไขและข้อจำกัดพร้อมทางเน้นว่าเอโรปพร้อมจะเฮ็ดเวียกร่วมกับสหรัฐอเมริกาอิหร่านและพันธมิตรในภาคพื้นตะวันออกกลางเพื่อยัดโอกาสที่สำคัญนี้และบรรลุข้อตกลงทั้งการทูตและยาวที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบรรลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใสในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้น
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงถูกทานขอน้ำทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับวิไลเงินดีวันใสนายสร้างบันทึกเสียงประกอบผลงานเพลงให้พวกเราได้รับฟังกันไปพร้อมรายการนี้ได้รับการหัวมือนำกลุ่มพัวพันคุณเสือศาสตร์ลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงกันต่างประเทศร่วมกันจัดขึ้นและกันพวกเขาได้แบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันระยะเริ่มต้นกับระยะเมืองลาววันนี้จะนำเสนอทานหับหูหับฟังทางเมืองดักจึงนี่เพิ่นได้ประกาศสร้างตั้งตาแสงตาเว้นออกลอยเมฆหลายคนก็คงจะว่าเป็นสื่อตาแสงที่คือว่ามวนแม่นบ่ที่ไปที่มาของคำว่าตาแสงตาเว้นออกลอยเมฆเป็นอันใดจะว่าสู่ดันฟังจะทำเมืองดักจึงแข่งเสือกองเพราะว่าสื่อตาแสงนี้โดยเป็นทานเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศธงฤทธิ์ศรีสุริตเป็นผู้ตั้งเองฉะนั้นพวกเขาแจกทานมาหับฟังว่ามีความหมายแนวใดเนาะส่วนระยะลาวกับพันมิตรมือนี่ลาวและญี่ปุ่นได้สืบต่อหัดแน่นการพัวพันห่วมมือสองฝ่ายและมีหลายของเขตงานที่สืบต่อห่วมกันส่วนระยะสุดท้ายกับบรรยากาศเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะไปทางแขวงอุดมไซพาท่านไปท่องเที่ยววัดพระเจ้าสิงห์คำสถานที่ท่องเที่ยวทั้งวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงหลายคนคงจะได้ไปท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสได้ไปกราบไหว้แล้วโค้ชตัวเองก็ได้มีโอกาสไปเทื่อนึงเนาะโดดนานสมควรแต่มื้อนี้ก็จะว่าสู่ท่านฟังตื่นว่าความเป็นมาของวัดพระเจ้าสิงห์คำเป็นคือแนวใดเนาะเริ่มต้นรายการนี้น้ำทานเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้กันก่อนมาฮู้จักกับตาแสงตาเว้นออกลอยเมฆท่านผู้ฟังพิธีประกาศสร้างตั้งตาแสงตาเว้นออกลอยเมฆเมืองดักจึงแขวงเสือกองเพิ่นได้จัดขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้ที่บ้านเสียงหลวงเมืองดักจึงแขวงเสือกองโดยการเข้าร่วมของท่านธงฤทธิ์ศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศมีท่านเพชรพรหมพิพักษ์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคท่านบุญหลายบุตรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสกองพร้อมด้วยองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องคันศูนย์กลางคันแขวงคันเมืองประชาชนเข้าร่วมอย่างหลากหลายท่านบุญหลายบุตรรายงานเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงรวมถึงการค้นคั่วสร้างตั้งตาแสงอยู่ภายในแขวงเสกองและการกระเกียมประกาศสร้างตั้งตาแสงซึ่งองค์การปกครองแขวงเสกองมี16ตาแสงปัจจุบันได้ประกาศสร้างตั้งแล้ว15ตาแสงสำหรับตาแสงตาเว้นออกลอยเมฆมันได้เปลี่ยนชื่อจากตาแสงเสียงหลวงเพื่อให้มีความหมายสอดคล้องทางด้านจุดพิเศษที่ตั้งภูมิสันฐานและความหมายทางการเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็นตาแสงตาเว้นออกลอยเมฆซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ตาแสงของเมืองดักจึงที่มีสำนักงานองค์การปกครองตั้งอยู่บ้านเสียงหลวงรวมเอา13บ้านมีพลเมืองทั้งหมดอยู่ 5,905 คนเป็นหญิง 3,123 คน 1,002 ครัวเรือนและ 1,368 ครอบครัวมี969หลังคาเสรีความหนาแน่นของพลเมือง14คนต่อ1กิโลเมตรประชาชนหลายกว่า 88 ส่วนห้อยเหมือนเหตุการณ์ผลิตกสิกรรมเป็นอาชีพต้นต่อ 11 ส่วนห้อยเหมือนเหตุอาชีพค้าขายและอีก 1 ส่วนห้อยมีอาชีพเป็นพนักงานในโอกาสที่มีความหมายนี้ท่านธงฤทธิ์ศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศได้เกียรติโอ้ล้มลายบัญหาเพื่อเป็นทิศในการสร้างเงื่อนไขต่างๆให้แก่การพัฒนาตาแสงให้กลายเป็นเขตปกครองที่สามารถตอบสนองได้ทางด้านการค้าการบริการและกลายเป็นตัวเมืองใหม่ในอนาคตไปฟังเสียงบางตอนของท่านธงฤทธิ์ศรีสุริตที่ได้โอลมกับพ่อแม่ประชาชนอยู่ท้องถิ่น
1: ตาแสงตาเว้นออกลอยเมฆเป็นยังจังสื่อตาเว้นออกเพราะว่าอยู่นี่น่ะเป็นสำนักของแขวงตาเว้นออกไหนสำนักงานแขวงตาเว้นออกในสมัยต่อสู้มาตั้งสำนักงานอยู่นี่มาความอนาสำนักงานของแขวงปฏิบัติการเคลื่อนไหวปฏิบัติมันอยู่นี่การบัญชาต่อสู้มันอยู่นี่อันนึงจังว่าบ่ปะเลยตะเวนออกในบ่ปะเฮาขึ้นนะมานี่เห็นเมฆลอยอยู่ตาม วางผู้ต่างๆมากงามๆเฮาเอาร้อยเมตรตึมซะจิตใจนึงของข้าพเจ้าเอาสื่ออันนี้ใส่แม่นอยากส่งเสริมการท่องเที่ยวใดเขาอยากมาเบิ่งว่ามันร้อยเมตรแล้วใดอันอยู่อันตะแสงอันนี้มาก็เห็นแท้เมฆร้อยลํางามอากาศก็ดีจังออกเป็นตะแสงตะเวนออกร้อยเมตรอันนี้เป็นที่มาของมันเมื่อเป็นนั้นข้าพเจ้าขอเว้าสั้นๆตั้งตะแสงนี้ขึ้นมันถูกต้องที่สุดแล้วส้มเสยแขวนเสยก้องไปจัดการการตั้งตะแสงคือว่าเรียบร้อยแล้วดีใจหลายแต่เห็นพวกสายกระตือรือร้นในการตั้งตะแสงนี้ขึ้นประชาชนก็สิดีใจให้เข้าใจแบบเป็นหยังศูนย์กลางภาคจะต้องลงให้สร้างตะแสงขึ้นมัดทั่วประเทศขึ้นใหม่แต่ก่อนมีตะแสงแต่ต่อมาลดล่างออกไปว่าจะให้เมืองนี้บรรษาโดยกงจะให้บ้านขึ้นกับเมืองโดยกงหลายปีผ่านมาคำนวณเบิ่งแล้วมันบ่แท้กับสภาพตัวจริงของประเทศเราพัฒนาบ่ได้ไปหากันก็ยาก
0: การขนานนามชื่อเอิ้นขององค์การปกครองตะแสงตะเว้นออกลอยเมฆที่เปลี่ยนจากองค์การปกครองตะแสงเสียงหลวงนั้นเป็นทานทองรุ่นศรีสฤทธิ์เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศได้ขนานนามและตั้งชื่อองค์การปกครองตะแสงตะเว้นออกลอยเมฆเพื่อมีความหมายความสำคัญที่ลึกซึ้งทั้งในแง่ของภูมิศาสตร์การเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังภายใต้วิสัยทัศน์ของการนำพักรัฐในพิธียังได้ผ่านข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงว่าด้วยการอนุมัติสร้างตั้งตะแสงตะเว้นออกลอยเมฆผ่านมติตกลงของคณะประจำพรรคแขวงว่าด้วยการอนุมัติสร้างตั้งองค์คณะพรรค5ฐานตะแสงตะเว้นออกลอยเมฆขึ้นกับองค์คณะพรรคเมืองดากจึงข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองเมืองว่าด้วยการแต่งตั้งประธานห้องประธานคณะกรรมการตะแสงโดยแต่งตั้งท่านคำสิงสอนทวิศักดิ์เป็นประธานท่านพันตีวงไซแก้วเกษาท่านพรสมัยเข็มมราชเป็นห้องประธานคณะกรรมการปกครองตะแสงผมนั้นก็ได้สั่งตั้งองค์คณะพรรคหักฐานบงตัวแต่งตั้งคณะบริหารงานองค์คณะพรรคหักฐานและหัวหน้าหน่วยงานขึ้นกับคณะกรรมการปกครองตะแสงแต่เป็นออกลอยเมฆอยู่เมืองดักจึงแขวงเซกองนั่นก็เป็นที่ไปที่มาของสื่อตาแสงตะเวนออกลอยเมฆอยู่เมืองดักจิงซึ่งเป็นฐานทงศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศเป็นผู้แต่งตั้งสื่อนี้ขึ้นมาโดยเห็นสอดคล้องกับความหมายความสำคัญของภูมิศาสตร์การเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังภายใต้วิสัยทัศน์ของการนำพาพรรคหลักนั่นเองพวกเขาจะพากันหน่อยนึงนะเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้ท่านไปฟังเพลงจากรายการแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะลาวกับเพื่อนมิตร

ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสู่ระยะลาวกับเพื่อนมิตรลาวญี่ปุ่นสืบต่อหัดแน่นการผูกพันหัวมือ2ฝ่ายในวันที่10มิถุนายนนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นท่านสนชัยศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้พบปะกับท่านนางทากาอิจิซานาเอะนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศญี่ปุ่นในโอกาสที่ว่าน้ำพระคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมกองประชุมสากลว่าด้วยอนาคตของอาเซียนครั้งที่31ภายใต้หัวข้อการเฮ็ดเวียกร่วมกันเพื่อความเข้มแข็งทนทานและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของอาเซียนซึ่งจัดขึ้นอยู่ในระหว่างวันที่10-11มิถุนายนนี้ที่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและแสดงความชื่นชมต่อท่านสนชัยศรีพันดอนที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของลาวอีกสมัยหนึ่งในเดือนมีนาที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้แสดงความขอบใจมายังรัฐบาลและประชาชนลาวที่ได้ให้การต้อนรับอันอบอุ่นแก่การเยี่ยมยามทางการอยู่ลาวของสมเด็จเจ้าหญิงไอโกะแห่งประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายนปี2005ผ่านมาซึ่งลาวเป็นประเทศทำอิฐที่พระองค์เสด็จเยี่ยมยามทางการและยังได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของการจัดงานบุญลาวประจำปี2006อยู่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในท้ายเดือนพฤษภาผ่านมาโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของสมเด็จเจ้าหญิงไอโกะแห่งประเทศญี่ปุ่นและท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวเฮาที่ได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีท่านสนชัยศรีพันดอนได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและแสดงความซุ่มเสยต่อท่านทากาอิจิซานาเอะที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้พร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของกองประชุมสุดยอดอาเซ็กซ์พลัสเกี่ยวกับความเข้มแข็งด้านพลังงานในเดือนเมษาที่ผ่านมาและสนับสนุนขอบการร่วมมือด้านพลังงานและทรัพยากรในวงกว้างที่ญี่ปุ่นได้เสนออยู่ในกลุ่มสุมสุญยอดอาเซ็กซ์พลัสดังกล่าวนั้นพร้อมนั้นยังได้ยืนยันทัศนะอันเสมอต้นเสมอปลายต่อการร่วมมือในขอบสองฝ่ายลาวญี่ปุ่นที่มีบุญเสื้อมาแต่โดนานและขอบการร่วมมือหลายฝ่ายก็คือขอบการร่วมมืออาเซียนญี่ปุ่นอีกด้วยในฐานะที่ญี่ปุ่นเป็นคู่ร่วมมือที่สำคัญของอาเซียนและได้ต่างนายรัฐบาลลาวและประชาชนลาวแสดงความขอบใจมายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นต่อการสนับสนุนและช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลให้แก่ลาวตลอดระยะผ่านมาอันได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเป็นต้นแม่นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุขกสิกรรมป่าไม้การทรงเสียวซานและอาสาสมัครขององค์การใจกล้ามาปฏิบัติหน้าที่อยู่บรรดาแขนงการของลาวทั้งในศูนย์กลางและท้องถิ่นพิเศษเป็นการสูเหลือในโครงการมนุษยธรรมเก็บกู้ระเบิดบ่อนแตกที่ตกข้างอยู่ลาวพร้อมกันนั้นท่านนายกรัฐมนตรีของลาวเฮายังได้เสนอให้ท่านทากาอิจิซานาเอะพิจารณามอบหมายให้การนำขั้นสูงของญี่ปุ่นเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ภายใต้การเป็นประธานของลาวในเดือนกันยาปีนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์และเสื้อเสื้อนคู่ห่วมตำแหน่งฝ่ายญี่ปุ่นเยี่ยมยามลาวในเวลาที่2ฝ่ายมีความสะดวก2ฝ่ายยังได้เห็นติเป็นเอกภาพในการสืบต่อเพิ่มทวีหัดแน่นการพบพันธมือลาวญี่ปุ่นในฐานะคู่ห่วมยุทธศาสตร์รอบด้านให้ได้รับการพัฒนาและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในซุ้มปีต่อหน้าโดยเฉพาะการส่งเสริมการร่วมมือด้านเศรษฐกิจก็คือการค้าและการลงทุนในแขนงการที่2ฝ่ายมีท่าแห้งในการร่วมมือเป็นต้นเมืองงานกสิกรรมและอุตสาหกรรมปรุงแต่งที่ทันสมัยพลังงานสะอาดพลังงานทางเลือกแขนงบ่อแฮการท่องเที่ยวเทคโนโลยีและอื่นๆ2ฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการในภาคพื้นและสากลที่ทั้ง2ฝ่ายมีความสนใจร่วมกันอีกด้วยในโอกาสเยี่ยมยามประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ท่านสนชัยศรีพันดอนนายกรัฐมนตรียังได้พบปะกับสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นลาวพบปะกับองค์การสภาแลกเปลี่ยนมิตรภาพสากลภาคธุรกิจของญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งตามลำดับและเข้าร่วมกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างภาคธุรกิจของลาวและญี่ปุ่นอีกด้วย
ท่านผู้ฟังนั่นก็แม่นระยะลาวกำเพิ่นมิตรที่พวกเขามาลมสู่ท่านฟังลาวญี่ปุ่นสืบต่อหัดแน่นการผูกพันหัวมือ2ฝ่ายในหลายของเขตเวียกงานพอจะพักอีกครั้งหนึ่งเนาะเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้ท่านได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากรายการสักก่อนและจึงกลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่วันนี้จะพาท่านไปท่องเที่ยวทั้งแขวงหล่มไสไปฮู้จักกับวัดพระเจ้าสิงห์คำตอนนี้ฟังเพลงจากรายการก่อน

มาน้ำทานกับสุริยะสุดท้ายของรายการพวกเขากับระยะเที่ยววันแม่พระทานพุทธเจ้ากับวัดพระเจ้าสิงคำอยู่ทางแขวงดมใสวัดพระเจ้าสิงคำตั้งอยู่ถึงภูเขาควยบ้านเวียงคำเมืองหล่าแขวงดมใสห่างจากตัวเมืองไซประมาณ28กิโลเมตรเป็นวัดหนึ่งที่ประชาชนลาวส่วนใหญ่เสื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์วัดแห่งนี้มีอายุหลายกว่า 2,000 ปีเมื่อก่อนเป็นวัดน้อยและได้รับการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละระยะจนกลายเป็นวัดที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตั้งอยู่ใจกลางเทศบาลเมืองหล่าเป็นวัดที่เก่าแก่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ประชาชนชาวแขวงดมไซและทั่วประเทศล้วนแล้วแต่อยากมาขอพรกราบไหว้สักการบูชาพระเจ้าสิงคำเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์จำนวน5พระองค์ในสมัยเจ้าฟ้างุมมหาราชได้อาราธนาอัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานในบรรดาเขตแคว้นทางภาคเหนือตามสายแม่น้ำอูของอาณาจักรลาวล้านสร้างเมื่อหลายห้อยปีผ่านมาแต่บ่ได้ถึงเป้าหมายเหือแพได้จมอยู่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำเป็นเวลาโดนนานจนมีคนหาปลาควงแห่ไปคล้องคาสิบบ้านซาหาบ้านลือไผๆก็บ่สามารถเอาขึ้นมาได้ยังเพียงแต่เผากึมุบ้านหนึ่งเมื่อได้ยินเสียงตีคล้องห้องเปล่าพวกเขาเจ้าได้ตั้งคิดอธิษฐานเอาหญ้าคามาเข็นกับฝ่ายเก้าสีมาปั้นเป็นเสื้อได้ครบตามจำนวนและอาราธนาอัญเชิญพระองค์ขึ้นจากน้ำได้อย่างง่ายดายและอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งด้วยความศรัทธาในเวลานั้นบ้านเหนือบ้านใต้มีความขัดแย้งกันไผๆก็อยากได้จนได้มีพิธีอธิษฐานเอาพระองค์ขึ้นเหือแพลองน้ำและสุดท้ายพระองค์ได้เสด็จลองแพทวนกระแสน้ำไหลขึ้นบ้านเหนือมาฮอดจุดที่ประดิษฐานที่แห่งนี้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวัดแห่งนี้แต่ก่อนเอิ้นว่าวัดกลางพอเป็นวัดใหญ่ที่ชาวเมืองหล่าพากันมักกราบไหว้สักการะบูชาเป็นที่พึงทางใจภายหลังได้นำเอาพระเจ้าสิงคำมาประดิษฐานไว้จึงเปลี่ยนชื่อวัดกลางมาเป็นวัดพระเจ้าสิงคำซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหรือศาสนาโดยเฉพาะชาวพุทธแต่ละมือมีนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเข้ามากราบไหว้บูชาขอพรองค์พระเจ้าสิงคำเป็นจำนวนหลงหลายพร้อมนั้นสถานที่แห่งนี้ยังได้พัฒนาและปรับปรุงก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมท่านผู้ฟังตามการเล่าขานกันมาว่าเมื่อฮอดวันสินใหญ่ขึ้น14-15ค่ำปรากฏว่าสมณเณรได้เห็นชายหนุ่มเอาผ้าสีแดงมัดหัวขึ้นมาไหว้พระเจ้าสิงคำแล้วก็ลงหูหายไปสร้างความอัศจรรย์พระสงฆ์สมณเณรจึงบอกชาวบ้านไปเบิ่งหูดังกล่าวและชาวบ้านก็ประหลาดใจหลายต่อมาชาวบ้านจึงตกลงกันเอาหมากผูกมาปอนลงหูแล้วให้คนไปเบิ่งวังน้ำภาคคือวังคำวังอิงวังอ่างก็เป็นวังน้ำตามสายน้ำภาคน้ำหลานับแต่นั้นมาชาวบ้านจึงเอื้อนกันว่าหูพญานาคขึ้นมาไหว้พระเจ้าสิงคำฉะนั้นชาวบ้านจึงย่านพญานาคเอาพระเจ้าสิงคำไปไหว้ในน้ำตื้มชาวบ้านจึงพากันซอกหาเอาสิ่งเปื้อเปื้อนมาถิ่มลงหูและอัดหูไว้จนถึงปัจจุบันและก็บ่ปรากฏเห็นพญานาคขึ้นมาอีกในระหว่างปีพุทธศักราช2000ปีกงกับปีค.ศ.1457ชาวบ้านจึงได้สร้างอารามแบบศิลปะเผาลื้อขึ้นและได้ก่ออุโมงค์ควมไว้ในใจกลางอารามแล้วเอาพระเจ้าสิงคำไว้ในอุโมงค์โดยแม่นนายสร้างห่อเป็นผู้สร้างแต่บ่ทันสำเร็จสมบูรณ์ฮอดปีพ.ศ. 2743หรือว่าค.ศ. 1930ได้มีสาธุจำปาเป็นคนบ้านเวียงคำได้มาประจำและนำพระสงฆ์สมณเณรออกตุนญาติโยมสืบต่อก่อสร้างจนสำเร็จและก่อฝาตามแบบเผาลื้ออ้อมฝาขึ้นเครื่องนึงต่อมาสาธุอ้วนคนบ้านหาดนางได้สืบต่อเหตุฝ่าใส่ปงเยี่ยมคือปัจจุบันแต่ยังต่ำเด็กน้อยนั่นก็เป็นระยะเที่ยวบันเมที่พวกเขามานำเสนอให้ท่านรับฟังความเป็นมาของวัดพระเจ้าสิงคำสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของแขวงดมไซหลายท่านที่อยู่แขวงต่างๆก็คงจะได้ไปสัมผัสได้ไปเยี่ยมยามได้ไปเยี่ยมชมได้ไปสักการะบูชาค
คนสุเองก็ถือว่าเคยมีโอกาสครั้งหนึ่งแต่ไปกราบสักการะบูชาก็เป็นวัดที่สวยงามโฮมเย็นถือว่ามีนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวหรือว่าไปเยี่ยมชมไปท่องเที่ยวไปกราบไหว้นี่หลายในแต่ละมื้อเนาะการท่านใดที่ยังบ่เคยไปสัมผัสอย่าลืมไปฮอดอุดมไซและอย่าลืมแวะไปที่วัดพระเจ้าสิงห์คำไปสักการะบูชาจักครั้งหนึ่งเนาะก็จะเป็นการดีเอาเวลาหมดลงพอดีขอบใจทุกท่านติดตามรายการเตือนต้นท่านรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์พร้อมด้วยนายสร้างบันทึกเสียงวิไลเงินดีวันใสลาทานผู้ฟังไปพร้อมกับผลงานเพลงพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังทำการออกเลขรางวัลประจำงวดที่88ออกครั้งวันที่16เดือนมิถุนาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6ตัวซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างนามมาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างนามจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างนามจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างนามจากศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติมีผู้ต่างนามจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างนามจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างนามจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างนามจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกที่สั่งนำนักหน่วยบานเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาบความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาบความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อทำการติดสางน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานทีมน้ำหนักเข้ากันทุกหน่วยและจะเรียงไว้อยู่บนรองรับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่ตะเลนหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทขออนุญาตอ่านแจ้งการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาฉบับเลขที่349ทับหอพนลงวันที่12เดือนมิถุนาปี2006เถิงบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในขอบเขตทั่วประเทศเรื่องการปรับปรุงเกมลิ้นในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลของสลากพัฒนา 5/45 แบบทันสมัยบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาขอแจ้งมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคชิงรางวัลและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในขอบเขตทั่วประเทศทราบว่าบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาได้ปรับปรุงเกมลิ้นในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลของสลากพัฒนา 5/45 แบบทันสมัยให้มีหลากหลายเกมลิ้นมีหลายรางวัลเพิ่มขึ้นเสื่องจะเริ่มจำหน่ายและออกรางวัลนับแต่วันพุธวันที่17เดือนมิถุนาปี2006เป็นต้นไปโดยผู้มักเสี่ยงโชคชิงรางวัลสามารถซื้อสลากพัฒนา 5/45 ได้ดังนี้สลากพัฒนา 5/45 เป็นเกมลิ้นประกอบมี45หมายเลขสามารถเลือกซื้อหาหมายเลขต่อ1หูเสียงในราคาต่ำสุด 1,000 กีบสามารถลุ้นรับได้5รางวัลคือรางวัลที่1มี1รางวัลซื้อถูกทั้งหมด5หมายเลข4เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายถูกกับผลออกได้รับเงินรางวัลต่ำสุด1ตื้อกีบบวกกับเงินรางวัลสะสมถ้ามีรางวัลที่2มี160รางวัลถูก4หมายเลข3เลขหน้าสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายถูกกับผลออกได้รับเงินรางวัลละ5ล้าน 263,158 กีรางวัลที่3มี 4,681 รางวัลถือ3หมายเลข2เลขหน้าสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายถือกับผลออกได้รับเงินรางวัล 210,527 กีรางวัลที่4มี 30,0009,412 รางวัลถือ2หมายเลข1เลขหน้าอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายถือกับผลออกได้รับเงินรางวัล 21,053 กีบและรางวัลพิเศษมี4รางวัลถือหาหมายเลขสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้ได้รับเงินรางวัล 10,500,000 26,316 กีสำหรับรางวัลที่1กรณีถูกหลายคนแม้นต้องได้เอาจำนวนเงินรางวัลที่1บวกกับเงินรางวัลสะสมทั้งหมดมาแบ่งปันตามจำนวนผู้ถูกรางวัลนอกนั้นผู้มักเสี่ยงโชคชิงรางวัลยังสามารถซื้อเลขเสี่ยง1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลขของสลากพัฒนา 5/45 เฉพาะต่าง5โดยถือเอาผลออกเดียวกันของรางวัลที่1ราคาซื้อขั้นต่ำ 1,000 กีบต่อ1หูเสียงมีมูลค่ารางวัลคือดังนี้รางวัล1หมายเลขต้องซื้อและถือในตำแหน่งเลขท้ายของรางวัลที่1รางวัลละ 20,000 กีบรางวัล2หมายเลขต้องซื้อและถือ2หมายเลข1เลขหน้าถือกับผลออกเลขใน4เลขหน้าของรางวัลที่1ตำแหน่งใดก็ได้และ1เลขท้ายถือกับผลออกของรางวัลที่1รางวัลละ 90,000 กีบและรางวัล3หมายเลขต้องซื้อและถือ3หมายเลข2เลขหน้าถือกับผลออก

0: และในขณะนี้การกวาดกาพร้อมๆของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำไส้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลและออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่1ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลและออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่2ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลและออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลและออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลและออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข5และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข2พนักงานออกเลขรางวัลแม้จะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

กลับมาจุในบานเขาใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นทีเฮบห้อยลำดับต่อไปพนักงานออกรีรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเห็นเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลมีคือดังนี้1ขอเห็นเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากศูนย์กลางแนวแล้วสร้างชาติ2คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว3คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี4คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ5คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงการเงินและ6คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติขอเห็นเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเรียนรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเรียนรางวัลเพื่อความดำเนินกิจกรรมการออกเรียนรางวัลกดเสียงให้น้อยบานตกลงมาสู่บ่อนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1น้อยบานในขณะนี้บรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเรียนรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเรียนรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเรียนรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2ดำเนินกิจการหอยพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนย่นอารมณ์ของผู้ที่มักเสียงโศกเสียงรางวัลขึ้นจากสั่งอาชีพเสริมสั่งเลือกเป็นงานทำและสั่งรายได้ให้แก่ผู้เข้าแข่งสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐโดยการเก็บเอาเงินสดจำนวนหนึ่งที่เกิดเราจองอยู่ในท้องตลาดซื้อเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเพื่อคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็คือลดคอนการพนันต่างๆที่บริถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเฮียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บ่อนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานขอเฮียนเชิญขอขอบใจนำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกรางวัลจะได้ถือคันขึ้นไปหับเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บ่อนห้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มงคลหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเรียนรางวัลจะทำการบรรจุหน่วยบานทั้ง6หน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุหน่วยบานทั้ง6หน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเรียนรางวัลจะออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เรียกเสียงประจำรักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานใบเลขเสียงประจำและเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไป ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำรับนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงร้อยบาทหมายเลขประจำรับแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำรับเป็นข้างที่1

น่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่ยืมอุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเปลี่ยนข้างที่1พนักงานออกเลขรางวัลก็กำลังทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเปลี่ยนข้างที่1เพื่อเหตุให้หน่วยบาททั้ง6หน่วยบาทได้สลับกันไปมาขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บ่อหนองหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่2

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2ในเกมหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่2การออกเลขรางวัลหวยเลข6โถแน่นการเสี่ยงเอา6หน่วยบาทจากทั้งหมด60หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะได้ผลทั้งเลข6โถเลข5โถเลข4โถเลข3โถเลข2โถและเลข1โถให้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่3

น่วยบาลหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่3ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่3การซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีการจำหน่ายหวยผ่านคนขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขายพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเป็นหน่วยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4การจัดตั้งการออกเลขรางวัลของรัฐนามีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลที่จักรนวยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่5

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5การจัดตั้งการออกเลขรางวัลไว้พัฒนาเมียนร่วมศูนย์ยุบวันเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาเสริมนำไส้ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตประเทศขอกับใจน้ำคณะกรรมการก็พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมและในโอกาสต่อไปขอเฮียนเชิญคณะกรรมการในยกคันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานได้ตกลงมาสู่บ่อน้ำหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเฮียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้เจ้าหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บ่อน้ำหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหน่วย
1: ในเวลานี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานแม้ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะจับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่88ออกครั้งวันที่16เดือนมิถุนาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข5 3 5 8 8 3 5 3 5 8 8 3เลข5ตัวได้แก่หมายเลข3 5 8 8 3 3 5 8 8 3เลข4ตัวได้แก่หมายเลข5 8 8 3 5 8 8 3เลข3ตัวได้แก่หมายเลข8 8 3 8 8 3เลข2ตัวได้แก่หมายเลข8 3 8 3และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ผลการออกเลขรางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแม่นจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่88ออกครั้งวันที่16เดือนมิถุนายนปี2566เลข6ตัวได้แก่หมายเลข5 3 5 8 8 3 5 3 5 8 8 3เลขหาตัวได้แก่หมายเลข3 5 8 8 3 3 5 8 8 3เลข4ตัวได้แก่หมายเลข5 8 8 3 5 8 8 3เลข3ตัวได้แก่หมายเลข8 8 3 8 8 3เลข2ตัวได้แก่หมายเลข8 3 8 3และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสี่ยงโชคชิงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยู่หวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00-18:30 ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30-21:00
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแต่งนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้
3: ท่านที่เคารพรายการเพลงในอดีตมื้อนี้จะได้นําเสนอเพลงที่ติดพันกับเมืองในประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายร้อยปีของนครหลวงพะบางซึ่งเมืองนี้ผ่านมามีชื่อเอิ้นแล้วหลายชื่อซึ่งแต่ละชื่อนั้นก็แม่นสะท้อนถึงยุคสมัยตำนานความเชื่อและเหตุการณ์บ้านเมืองในเวลานั้นชื่อหลักๆของหลวงพะบางในอดีตที่ถูกบันทึกไว้ในพงศาวดารหรือประวัติศาสตร์แล้วก็มีการเฮียนการสอนอยู่ตามโรงเรียนในวิชาประวัติศาสตร์หรือวิชาพงศาวดารนั้นเฮาจะได้ยินชื่อเมืองสัวซึ่งเป็นชื่อที่เก่าแก่ที่สุดชื่อหนึ่งที่ปรากฏในตำนานและพงศาวดารลาวเป็นชื่อที่เอิ้นมาก่อนยุคสมัยสถาปนาอาณาจักรล้านช้างคำว่าสัวคาดว่ามาจากชื่อของกลุ่มคนพื้นเมืองที่เคยอาศัยอยู่ในโขงเขตนี้มาก่อนหรืออาจจะมาจากชื่อของเฒ่าขุนสัวซึ่งเป็นผู้ที่มีอยู่ในตำนานบันทึกเอาไว้ในยุคดั้งเดิมซึ่งชื่อนี้ก็บ่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายั่งยืนนอกจากการเล่าสืบต่อกันมา
4: หลวงพระบางนอกจากมีชื่อว่าเมืองสัวแล้วยังมีอีกชื่อหนึ่งที่คนลาวรุ่นเก่าฮู้ดีคือเมืองเสียงดงเสียงทองซึ่งชื่อนี้ถือเป็นชื่อที่มีความหึงเหืองและถูกใช้ยังเป็นทางการในยุคที่เจ้าฟ้าหงุ่มเต้าโฮมและสถาปนาอาณาจักรล้านช้างให้เอกภาพระหว่างปีค.ศ. 1353ที่มาของชื่อเสียงดงเสียงทองแม่นได้มาจากการห่วมกันของสองเขตหรือสองเสียงที่ตั้งอยู่ปากแม่น้ำคือเสียงดงตั้งอยู่แคมน้ำขานและเสียงทองตั้งอยู่แคมน้ำของเมื่อสองเขตนี้ขยายตัวมาจอดกันจึงถือเอื้อนห่วมกันว่าเมืองเสียงดงเสียงทองและเป็นนครหลวงแห่งทำอิฐของอาณาจักรล้านช้างส่วนชื่อที่เฮาเอื้อนว่าหลวงพระบางซึ่งเป็นชื่อหลวงพระบางนอกจากมีชื่อว่าเมืองสัวแล้วยังมีอีกชื่อหนึ่งที่คนลาวรุ่นเก่าฮู้ดีคือเมืองเสียงดงเสียงทองซึ่งชื่อนี้ถือเป็นชื่อที่มีความฮุ่งเฮืองและถูกใช้อย่างเป็นทางการในยุคที่เจ้าฟ้างุ่มเต้าโฮมและสถาปนาอาณาจักรล้านช้างให้เอกภาพระหว่างปีค.ศ. 1353ที่มาของชื่อเสียงดงเสียงทองมันได้มาจากการห่วมกันของสองเขตหรือสองเสียงที่ตั้งอยู่ปากแม่น้ำคือเสียงดงตั้งอยู่แคมน้ำขานและเสียงทองตั้งอยู่แคมน้ำของเมื่อสองเขตนี้ขยายตัวมาจอดกันจึงถูกเอิ้นห่วมกันว่าเมืองเสียงดงเสียงทองและเป็นนครหลวงแห่งทำอิฐของอาณาจักรล้านช้างส่วนชื่อที่เฮาเอิ้นว่าหลวงพะบางซึ่งเป็นชื่อเอิ้นในปัจจุบันนี้ได้ถูกเปลี่ยนและใช้ยังเป็นทางการในสมัยพระเจ้าโพธิสราชระหว่างศตวรรษที่16
3: แม่นแล้วที่มาของหลวงพะบางแม่นการเปลี่ยนชื่อของพระบางซึ่งเป็น พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของผู้ปกครองอาณาจักรเขมรได้มอบให้แก่เจ้าฟ้างุมมหาราชและเพิ่นก็ได้อัญเชิญขึ้นมาหลวงพระบางมาประดิษฐ์ไว้ที่วัดเสียงทองเพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นที่สักการบูชาของประชาชนเมืองนี้จึงถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเมืองหลวงพระบางซึ่งมีความหมายว่าเมืองอันเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระประเสริฐที่มีชื่อว่าพระบางในตำนานในพงศาวดารหรือประวัติศาสตร์ลาวการเปลี่ยนชื่อจากเมืองสัวมาเป็นเมืองเสียงดงเสียงทองและจบลงที่หลวงพระบางนั้นมันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนถึงวิถีวิวัฒนาการและความสำคัญของเมืองนี้ในนาประวัติศาสตร์ของลาวได้เป็นอย่างดีมีเพลงเกี่ยวกับหลวงพระบางหลายๆเพลงแต่ว่าในมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตขอเริ่มต้นด้วยเพลงที่มีชื่อว่าเสียงทองซึ่งเพลงนี้คำภูทวีวันศิลปินแห่งชาติได้แต่งเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนแต่บ่ฮู้ว่านักฮ้องต้นฉบับสำหรับเพลงนี้นั่นแม่นผู้ใดเพราะว่าเพลงนี้มันมีหลายคนไปฮ้องดังนั้นท่านผู้ฟังคนใดที่ฮู้ว่าไผเป็นนักฮ้องต้นฉบับกับเพลงเสียงทองนี้กรุณาบอกได้เด้อแต่ว่าเพลงที่พวกเขาจะเปิดสู่ฟังนี้จากการขับห้องของสอนหักสองสินที่ได้บันทึกเสียงเอาไว้ระหว่างปี2010

0: ท่านที่เคารพนครเสียงทองในประวัติศาสตร์หรือนครหลวงพะบางในปัจจุบันเป็นเมืองที่มีเสน่ห์และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้อยู่เสมอโดยเฉพาะภายหลังนครหลวงพะบางได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในเดือนธันวาปีค.ศ. 1995ด้วยเหตุผลเป็นเมืองที่มีการประสงค์ประสานระหว่างสถาปัตยกรรมท้องถิ่นดั้งเดิมซึ่งประกอบมีวัดวาอาฮามและเฮือนซานแบบลาวๆเข้ากับสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งได้อย่างกลมกลืนและยังคงรักษาวิถีชีวิตฮีดคองประเพณีอันเก่าแก่ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในอาซีตะเวนออกเสียงใต้วัฒนธรรมและฮีดคองประเพณีที่มีเอกลักษณ์สิ่งที่ดึงดูดใจที่สุดแม่นวิถีชีวิตที่ยังคงความดั้งเดิมไว้เช่นการตักบาตรหยาดน้ำในตอนเช้าของพระสงฆ์สามเณรย่างเป็นแถวเฮียงกันหับบาตรเป็นภาพที่ประทับใจและหาบึงได้ยากในโบนอื่นนอกนั้นยังรวมมีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างวัดวาอาฮามแบบล้านสร้างเช่นวัดเสียงทองและตึกอาคารสไตล์อาณานิคมฝรั่งหรือ French Colonial ที่เข้ากันอย่างลงตัว
1: ท่านเทียกแผงบ่เพียงแต่สิ่งปุกสร้างที่กลมกลืนของยุคสมัยลาวกับฝรั่งแล้วหลวงพะบางก็ยังมีธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์นอกจากเสน่ห์ของตัวเมืองแล้วหลวงพะบางนั้นก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ขึ้นชื่อระดับโลกเช่นว่าน้ำตกตาดกวงสีซึ่งเป็นน้ำตกตาดหินปูนที่มีน้ำเป็นสีฟ้าเขียวมรกตตลอดปีซึ่งกลายเป็นจุดแลนด์มาร์คที่ทุกคนไปแล้วต้องได้ไปเช็คอินอยู่ที่นั่นบ่เพียงแต่เท่านี้ยังมีจุดชมวิวเทิงภูสีซึ่งเป็นบอนที่สามารถมองลงมาเห็นภาพนครหลวงพะบางหรือว่าเมืองหลวงพะบางและแม่น้ำคองได้แบบ360องศาโดยเฉพาะในเวลาใกล้ตะเวนจะตกดินหรืออาทิตย์อัสดงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบรรยากาศที่เงียบสงบสบายหายกังวลเป็นจุดผ่อนคลายและเต็มไปด้วยความเป็นมิตรอันที่ว่าบ่ฝุ่นวายอันเป็นสาเหตุแท้ไทยนักท่องเที่ยวหลายคนเลือกมาเที่ยวหลวงพะบางเพราะต้องการหนีจากความวุ่นวายหรือหนีจากความมาเคร่งตึงที่มีการเฮ็ดเวียกอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมานานแสนนานหลายคนต่างก็ว่าเวลาที่ได้ไปหลวงพะบางแล้วได้เห็นวิถีชีวิตของชาวหลวงพะบางนั้นคอยเป็นคอยไปเหมาะแก่การมานั่งแยงมานั่งเบิ่งมาแย่งชมโดยเฉพาะอยู่แคมป์ของย่างลินตลาดมืดหรือบ่ก็ขี่รถถีบเลาะเมืองดังนี้เป็นต้น
0: แม่นแท้หลวงพะบางเป็นนครที่สวยงามเงียบสงบอากาศดีบวกใส่หอยยิ้มและความเป็นมิตรความอ่อนโยนของคนท้องถิ่นยิ่งเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยคือได้มาพักผ่อนแท้ๆทั้งหมดนี้คือเหตุผลหลักๆที่เฮ็ดให้หลวงพะบางกลายเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของไผหลายๆคนมาฟังเพลงอีกก่อนตอนนี้รายการเพลงดังในอดีตจะนําเสนอเพลงดังที่หลายคนอาจมักฟังเพลงหลวงพะบางที่ฝังใจเพลงนี้แม่นคำคมเมืองนครเป็นคนให้เนื้อห้องและทำนองเพิ่นแต่งในกี่ค.ศ. 1973สุนทรเทวาเป็นนักห้องต้นฉบับแต่เนื่องจากเพลงนี้เสียงถึกรบกวนหลายผู้ดำเนินรายการจึงขอเอาการห้องของคำพานดินดาวงมาเปิดสู่ฟัง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00-18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังเที่ยวแพงสาวหลวงพระบางนั้นความย่องเหี่ยวสมเสยผ่านมาถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาได้ยินมาแต่ดนแล้วแหละบ่เพียงแต่ว่าความงามทางรูปทางหน้าตาภายนอกเท่านั้นแต่มันแม่นการงามที่ผสมประสานระหว่างกิริยามารยาทวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ล่อหลอมให้พวกเพิ่นมีเสน่ห์แบบเฉพาะตัวหรือมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะกิริยามารยาทและความอ่อนหวานเพราะว่าสิ่งทำอิฐที่นักท่องเที่ยวมักจะได้สัมผัสเวลาที่ไปหลวงพระบางก็คือความอ่อนโยนสาวหลวงพระบางนั้นส่วนหลายจะมีบุคลิกที่เฮียบห้อยเว้าจาอ่อนหวานมีเสียงที่นุ่มนวลและมีหอยยิ้มที่เป็นมิตรความงามแบบสงบและบ่เวอร์วานี้เฮ็ดให้ผู้ที่ได้ไปสนทนาฮู้สึกสบายใจและประทับใจได้ง่ายแต่อันสําคัญอีกอย่างหนึ่งแม่นการรักษาฮีตของประเพณีการนุ่งถือย้อนว่าสาวหลวงพระบางนั้นมีความภาคภูมิใจเป็นพิเศษในวัฒนธรรมของตนเองและยึดเหนี่ยวดีที่สุดนับถือไว้สูงหลายเฮ็ดให้พวกเขาสามารถเห็นถึงความงามของพวกเพิ่นเวลาที่นุ่งสิ้นเวลาที่ไปมาหาสู่กันในชีวิตประจําวันถือว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งศิลป์และผ้าเบียงของสาวหลวงพระบางนั้นมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์มีความประณีตและมีความสวยงามเป็นพิเศษ
1: ความงามอย่างหนึ่งของสาวหลวงพระบางนั้นถ้าเป็นงานบุญประเพณีหรือวันสําคัญทางศาสนาสาวหลวงพระบางจะเก้าผมเบียงผ้าอย่างเรียบห้อยตามแบบแผนของแม่หญิงลาวสมัยก่อนซึ่งภาพเหล่านี้เมื่ออยู่คู่กับเมืองมรดกโลกแล้วมันเบิ่งงดงามคือกับลุดออกมาจากวรรณคดีและอันที่เฮ็ดให้คนหลงไหลอีกอย่างหนึ่งก็คือนางสังขารซึ่งเป็นตำแหน่งที่สะท้อนความงามระดับประเทศหลวงพระบางขึ้นซื้อที่สุดเรื่องการประกวดนางสังขารในบุญปีใหม่ลาวซึ่งแม่หญิงที่จะได้รับตำแหน่งนี้บ่ได้คัดเลือกเพียงแต่หน้าตาแต่ต้องมีคุณสมบัติกิริยามารยาทและมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการเป็นตัวแทนทางวัฒนธรรมการมีเวทีระดับนี้เฮ็ดให้มีการสืบทอดมาตรฐานความงามแบบกุลสตรีลาวหลวงพระบางจากรุ่นสู่รุ่นท่านเสื่อบ่ว่าด้วยสภาพภูมิประเทศของหลวงพระบางที่อ้อมโฮบด้วยภูเขาเมน้ําและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีอากาศที่อ้าวเย็นสบายในหลายเวลาของปีบวกกับวิถีชีวิตที่กินอาหารท้องถิ่นผักสดป่าเมน้ําที่ดีต่อสุขภาพปัจจัยเหล่านี้ก็มีส่วนช่วยให้สาวๆอยู่บนนั้นมีผิวพรรณที่สดใสและเบิ่งงามแบบธรรมชาติ
0: ว่ามาแล้วสําหรับผู้ที่อยู่แดนไกลที่ยังบ่ทันได้ไปหลวงพระบางคิดอยากจะไปสัมผัสจักครั้งนึงในชีวิตเมื่อได้ไปแล้วท่านจะรู้ว่าความงามของสาวหลวงพระบางที่นักท่องเที่ยวพากันสมเสยนั่นก็คือความงามที่กลมกลืนกับวัฒนธรรมงามทางรูปทางหน้าตางามทางกิริยามารยาทงามในการรักษาเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นไว้อย่างน่าชื่นชมซึ่งผู้ดำเนินรายการเพลงดังในอดีตเองก็บ่แม่นว่าพาโลเว้าเด้แต่ว่ามันตั้งแม่นความจริงแบบนี้เอาละก่อนจะฟังเพลงต่อไปจากรายการอยากจะเว้าถึงคำควรประจำแขวงหลวงพระบางให้ท่านได้ฮู้จักว่าหลวงพระบางเมืองงามนี้มีคำควรคือจังใดแด่โดยเฉพาะก็เป็นคำควรประจำแขวงหลวงพระบางนี่แหละเพิ่นมีคำควรว่าหลวงพระบางเมืองงามอารามฮุ้งเมืองนุ่งสินใหม่ขวัญใจนักท่องเที่ยวเมืองเกี้ยวคำหวานตำนานเมืองขับทุ่มงามผู้ตั้งอยู่กลางเมืองเรื่องหรือวัฒนธรรมเอาะหลามใส่สะคานงานช่วงเหือเดือน9วัดเก่าแก่มากมีตาดกวงสีและทำติ้งอันเป็นมิ่งเมืองมรดกโลกหาเรามาฟังอีกเพลงหนึ่งจากรายการของพวกเขาซึ่งเพลงนี้เป็นการแต่งของดาเวียงบุตรนโคเพลงนี้ก็บ่ฮู้คือกันว่านักฮ้องต้นฉบับนั้นแม่นไผเพราะว่าเพลงนี้มันมีหลายนักฮ้องนํามาฮ้องทั้งหญิงและก็ทั้งสายเช่นว่าบุญเกิดหนูห่วงงาแสงอําพรเมฆราชบาพรแดงดวงเดือนและคนอื่นๆสำหรับนักร้องผู้ที่เฮาจะเปิดเพลงนี้สู่ท่านฟังแม่นลอนนี่นิรันดรห้องในเพลงเสริญเที่ยวหลวงพระบาง

0: านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากทานมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ทานมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตทานสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากทานจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทั้งภาคพื้นดินโดยกงแล้วทานยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือทานสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ทานก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮาเมื่อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรใส่อุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทีวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานศูนย์กลางในลาวสั่งซาเสนอให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์มิงลาวส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แม่หญิงหลายขึ้นกองประชุมคณะกรรมการคุ้มครองน้ำแห่งชาติครั้งที่สองเล็งใส่การคุ้มครองบริการจัดการน้ำและการกักเก็บความพร้อมหับมือกับภัยน้ำท่วมประจำปี2016อินโดนีเซียเล็งขยายทางรถไฟหลายกว่า 10,000 กิโลเมตรและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสิร์นทานฟังรายละเอียด
1: ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสาพันธ์แม่หญิงลาวจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านกิ่งแก้วไข่คำพิทูลประธานศูนย์กลางแนวรัฐสังสาดเสนอให้คณะบริงานศูนย์กลางสาพันธ์แม่หญิงลาววางแผนส่งเสริมการสร้างอาชีพและการโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่มแม่หญิงชนเผ่าชนบทให้ได้มีอาชีพถาวรในการทำมาหากินและดำรงชีวิตปกติในเงื่อนไขใหม่ต้องเอาใจใส่โฆษณาปลุกระดมคนควายสุขยิ่งส่งเสริมให้เขาเจ้าเข้าร่วมในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวซอกหาแรงรายรับด้วยการผลิตเป็นสินค้าและการบริการเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
2: การส่งเสริมการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่แม่หญิงเล็กน้อยอยู่เขตชุมชนชนบทเป็นเบียกงานใหญ่พอกันมาหลายแล้วแต่มันยากอีตึมแต่ก็ได้ขอแหละทึนผู้นี้ขอทึนผู้นั้นแหละเทเดียวนี่มูสิบ่ให้ละได้มูสิให้น้อยลงละได้เฮาสิเฮ็ดแนวใดสิยังรักษาได้สิน้อยไปน้อยไปเลยเอาเจ้าลดพ้นจากประเทศฉันมีสภาสถานภาพด้อยพัฒนาไปขอคือเก่าแต่พวกเฮาก็ต้องมื่นขึ้นได้แหละฉันสิเฮ็ดแนวใดสร้างโอกาสสร้างอาชีพนิพพานกับผู้บ่มากินแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะอยู่ชนบทอยู่เขตทางไกลสอบปีกันเนี่ยนะ
1: ทางกี่แก้วไข่คำพิทูลยังเฮียงห้องให้แม่หญิงนำไส้ทาแหงบุ่มซ่อนที่เป็นสีไม้ลายมืออันปานีตของแม่หญิงลาวบรรดาเผ่าเป็นต้นหัตถกรรมตำแผ่นตำหูกท้อไหมหัตถกรรมผ้าฝ้ายอื่นๆที่เป็นมูลเสื้ออันดีงามของแม่หญิงลาวให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างรายรับเข้าครอบครัว
0: เมื่อท้ายอาทิตย์แล้วนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้มีการจัดกองประชุมคณะกรรมการคุ้มครองน้ำแห่งชาติครั้งที่2โดยมีท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยบรรดาท่านรองรัฐมนตรีรองประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติดำรัสเลขที่19ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่16กุมภาพันธ์2566และตามที่ซีนำของกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ในวันที่25กุมภาพันธ์2566เสนอแผนหับมือภัยน้ำท่วมในฤดูฝนและแผนการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการคุ้มครองน้ำแห่งชาติประจำปี2566และเพื่อรายงานการเกี่ยมความพร้อมคุ้มครองบริหารจัดการน้ำและอ่างเก็บน้ำเพื่อหับมือในฤดูฝนของภาคส่วนเกี่ยวข้องในของประชุมท่านจันทเนศวรภาห้องรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมทางเป็นหัวหน้ากองเลขาคณะกรรมการคุ้มครองน้ำแห่งชาติได้รายงานความคืบหน้าที่พ้นเด่นเป็นต้นการเผยแพร่ดำรัสของนายกรัฐมนตรีให้แก่ผู้พัฒนาเขื่อนไฟฟ้าทั่วประเทศการเป็นเอกภาพ7ขั้นตอนการเฮ็ดเวียกในการสร้างแผนคุ้มครองภัยน้ำท่วมการแต่งตั้งผู้ประสานงานขั้นท้องถิ่นประจำการอยู่เขื่อนไฟฟ้าในระยะฤดูฝนและการทบทวนบัญชีโครงการเขื่อนไฟฟ้า90โครงการนอกจากนี้ยังได้หับฟังการคาดคะเนสภาพอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์การพยากรณ์ระยะสั้นกลางและยาวการใส่ตัวแบบจำลองน้ำท่วมในอ่างแม่น้ำคงแม่น้ำสาขาและเขตเสี่ยงภัยน้ำท่วมการกักเก็บแพลตฟอร์มและเครื่องมือติดตามน้ำท่วมการคุ้มครองบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไฟฟ้าการคุ้มครองบริหารจัดการน้ำชลประทานและแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในตัวเมืองรวมทั้งการปรับปรุงนิติกรรมที่ติดพันและปัญหาอื่นติดพันกับเวียกงานการคุ้มครองน้ำในตอนท้ายของประชุมทานลินคำดวงสวรรค์ ได้เน้นหนักให้ทุกขั้นแห่งการเร่งสร้างแผนบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นสุกยูการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลข่าวสารน้ำแห่งชาติและเพิ่มทวีการประสานงานกับท้องถิ่นอย่างเป็นระบบเพื่อหาประกันการป้องกันและลดพรผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในปี2026ให้มีประสิทธิผลสูงสุด
1: ผ่านมาคณะบริหารศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวได้เอาใจใส่เวียกงานปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของกรรมกรและผู้อำนวยการในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านคำพอยวรรณสารประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวให้ฮู้ว่า5ปีผ่านมาคณะบริหารศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวได้เอาใจใส่นำพาสินำเวียกงานปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของสมาชิกพรรคพนักงานสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้อำนวยงานอันพ้นเด่นมันได้ประสานสมทบกับคณะกรรมการแห่งงานแห่งชาติค้นคว้านำเสนอรัฐบาลเพิ่มเงินเดือนให้พนักงานรัฐกรได้1ครั้งได้ปรับขึ้นค่ายงานขั้นต่ำให้แก่ผู้อำนวยงานภาควิสาหกิจได้2ครั้ง
3: เรียนงานปกครองแห่งงานก็ได้เอาใจใส่ที่นำนำพาเกี่ยวกับการเข้าถึงหัวหน่วยแห่งงานและการปกครองสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของสมาชิกกรรมบาลกรรมกรสาขาแห่งงานอันที่ผลเด่นแม้ได้ชุมทบกับคณะกรรมการแห่งชาติผลขวาได้นำเสนอรัฐบาลเพิ่มเงินเดือนให้รัฐกร1ครั้งพร้อมกันนั้นก็ได้ชุมทบกับประชาชนเกี่ยวของหัวหน่วยแห่งงานต่างๆเสนอปรับขายแห่งงานต่ำสุด
1: ท่านคำพอยวรรณสารในฮู้ตื่มว่าคณะบริหารศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวยังได้สุกโยให้หัวหน่วยแห่งงานสร้างสัญญาแห่งงานบุคคลและสัญญาแห่งงานร่วมมือเข้าร่วมการแก้ไขข้อขัดแย้งแห่งงานของสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้อำนวยงานการปรับขึ้นค่ายแห่งงานดังกล่าวสามารถแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานรัฐกรและผู้อำนวยงานดีขึ้นกว่าเก่า
0: โดยปฏิบัติตามสัญญาหัวมือระวังห้องการกวดการและคุ้มครองยาเสพติดแห่งประเทศลาวและไทยจัดขึ้นในวันที่10มิถุนายนอยู่จังหวัดสนบุรีราชอาณาจักรไทยได้จัดกองประชุม2ฝ่ายลาวไทยว่าด้วยการหัวมือควบคุมยาเสพติดครั้งที่21อย่างเป็นทางการโดยการเป็นประธานร่วมของพลตรีกองสวัสดิ์บุญเลี้ยงกรรมการสำหองศูนย์กลางภาคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบของลาวและพ้นตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะผู้แทนสองฝ่ายเข้าร่วมในของประชุมต่างหน้าคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้รายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมาถึงว่าทั้งสองประเทศได้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าในการหัวมือแต่สภาพปัญหายาเสพติดยังเกิดขึ้นแพร่ลามเป็นวงกว้างและเป็นอันตรายให้แห้งหลายขึ้นกว่าเก่าทั้งติดพันเสื่อมโยงกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการฟอกเงินการก่ออาชญากรรมต่างๆในสังคมปัจจุบันยาเสพติดยังมีการระบาดอย่างหุนแหงการลักลอบลำเลียงขนส่งค้าขายยังมีลักษณะเพิ่มขึ้นกลายเป็นภัยคมคู่ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประธรรมสังคมก็คือเสถียรภาพทางด้านการเมืองและความมั่นคงของชาติเห็นได้ว่าปัญหายาเสพติดอยู่2ประเทศกลายเป็นสาเหตุพาให้เกิดปัญหาปรากฏการย่อทอดต่างๆจำนวนคดียาเสพติดผู้ถูกหานักโทษและผู้ติดยาเสพติดจำนวนยาเสพติดที่ยึดและจับได้เพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงพร้อมนั้นสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือร่วมกันอย่างกงไปกงมาในหลายปัญหาเส้นด้านการสกัดกั้นและต้านยาเสพติดการหัวมือภายใต้ศูนย์ประสานงานแม่น้ำของปลอดภัยใน6ประเทศและเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการวิจัยยาเสพติดการบำบัดการปิ้นปัวและฟื้นฟูสุขภาพของผู้ติดยาเสพติดและเพิ่มทวีเข้มงวดร่วมกันปกปักรักษาความสงบกวดกาจุดลอแหลมตามเขตสายแดนของสองประเทศลาวและไทย

0: คณะผู้แทนลาวนำโดยทานงามประสงค์เมืองมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยทานวานากรมทางรถไฟผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติลาวและคณะกรรมการของลาวผู้ประจำการอยู่องค์การ OHJD ได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีองค์การร่วมมือระหว่างทางรถไฟครั้งที่53อย่างเป็นทางการกองประชุมครั้งนี้เป็นเวทีระดับสูงที่สำคัญในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเวียกงานการขนส่งทางรถไฟและสุขโยงการเสื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศสมาชิกผลสำเร็จที่สำคัญในการเข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้แม่นการร่วมลงนามในบทบันทึกการร่วมมือเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วทางรถไฟหมายเลขที่2ขององค์การร่วมมือระหว่างทางรถไฟอย่างเป็นทางการซึ่งแล้วทางดังกล่าวเป็นแล้วทางรถไฟเชื่อมต่อ6ประเทศคือลาวเวียดนามจีนคาซัคสถานรัสเซียและสาธารณรัฐเอสโตเนียการลงนามครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์และบาดก้าวอันสำคัญในเวียกงานการขนส่งของทางรถไฟลาวพร้อมเดียวกันนั้นทั้งเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟของลาวกับแนวทางการขนส่งกับภาคพื้นและสากล
1: ขณะนี้ท่านกำลังแห่งเกียรติตามหับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวต่างประเทศ
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานเมื่อบดลมณีวาด่านภาษีนครนันหนิงของจีนให้ฮู้ว่า5เดือนต้นปีนี้มูลค่าการค้าขาเข้าขาออกของเขตปกครองตนเองเผาจ้วงกวงซีของจีนบรรลุหลายกว่า347ตื้อหยวนสกุลเงินจีนเพิ่มขึ้น 7.2 ส่วนห้อยเมื่อเทียบเสียงเดียวกันของปีกายในนั้นมูลค่าขาเข้าขาออกกับอาเซียนบรรลุ175ตื้อกว่าหยวนเพิ่มขึ้น 1.1 ส่วนห้อยในนี้มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทันสมัยมีถึง51ตึกกว่ายวนเพิ่มขึ้น 17.3 ส่วนห้อยมูลค่าการส่งออกรถพลังงานใหม่หม้อไฟหรือแบตเตอรี่ลิเธียมและผลิตภัณฑ์พลังงานแสงตะเวนได้บรรลุหลายกว่า15ตึกยวนเพิ่มขึ้น 80.3 ส่วนห้อยการนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์เพิ่มขึ้นอย่างขนาดใหญ่เช่นวงจรไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้น 21.8 ส่วนห้อยคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 5.8 เท่าสายไฟฟ้าและสายเคเบิลเพิ่มขึ้น 11.4 ส่วนห้อย
1: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานจากนครหลวงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเมื่อปุรุณมานิวาอินโดนีเซียพร้อมเล็งขยายเครือข่ายทางรถไฟระดับชาติให้มีระยะทางรวม 1,504 กิโลเมตรเพื่อหลุดต้นทุนด้านโลจิสติกหลุดพ้นปัญหาการจราจรติดขัดและเสื่อมต่อส่งวางทางด้านเศรษฐกิจระหว่างภาคพื้นปัจจุบันอินโดนีเซียมีเครือข่ายทางรถไฟเปิดนำไส้รวมเกือบ 7,000 กิโลเมตรโดยควบคุมพื้นที่ที่ถึงเกาะสวาสุมาตราสุลาเวสีและปาปัวนอกจากนี้ประชาชนอินโดนีเซียนิยมใช้การบริการระบบขนส่งทางรางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจำนวนผู้โดยสารทางรถไฟเพิ่มขึ้น 8.8 ส่วนห้อยจาก500ล้านกว่าคนในปี2024เป็นเกือบ550ล้านคนในปี2025ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมวงไซและบัดลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

เจอได้ทำตนเพียงหัวเพียงอายเอิงมันหักเหลือแต่ห้องตายย้อนปากโตสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงตอนหับทานข้าวโซบรรยากาศของรายการบทก่อนและเสียงเพลง

พบพ่อกับเพื่อนมิตรรายการเป็นประจำนำข้อมูลเสริมมาฝากต่อและเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่กำลังรับฟังอยู่ทางบ้านยังบ่ทันหลับนอนยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ตามเฮือนซันบ้านซองหรือว่าผู้สิไปมาใช้รถใช้ถนนกับเฮือนกับบ้านยังบ่ทันฮอดทันถึงเนาะเอาจังใดก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการก่อนจะเข้านอนเนาะก็ต้องได้เอาใจใส่เมียนมัดสิ่งของที่มีค่าแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่าลืมมาเข้าเนาะมาเข้าแล้วก็เมียนอัดประตูประตางอัดตัวหัวหรือว่าประตูหน้าบ้านและประตูป้องเยี่ยมเป็นอย่างดีแล้วจึงเข้านอนเนาะสำหรับคำคืนนี้เมนได้นำเอาบทเรื่องสั้นมาเสนอให้เพื่อนมีรายการได้รับฟังซึ่งเป็นผลงานการเขียนของนางบัวแก้วแสนมนตีซึ่งได้คัดมาจากปื้มโฮมเรื่องสั้นดินของฟ้าเนาะซึ่งเป็นผลงานการเขียนของนักเรียนมัธยมเมืองปากซองมื้อนี้เป็นผลงานการเขียนของน้องบัวแก้วแสนมนตรีแต่ว่าทำอิจจากรายการมอบเสียงเพลงให้ทานด้วยมวลซืนสะก่อน

หับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบางว่าคงจะเป็นที่เบิกบานมื้อซื่นบ่หลายกะหน่อยเนาะบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นจากการเขียนของนางบัวแก้วแสนมนตรีในเรื่องที่มีชื่อว่าหนองใสเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญท่านรับฟัง

ใต้ท้องฟ้าสีครามอันกว้างใหญ่ไพศาลหมู่เมฆสีขาวเหมือนยองฝ่ายลองลอยมาอย่างซาซาแสงตะเวนหยิบหยับซองลงมาสู่ปัตตภีเบื้องลมน้ำห้วยไหลลองผ่านบ้าน15หลังคาเฮือนบรรดาผู้คนเอิ้นบ้านนี้ว่าบ้านโพนงามเพราะดินแดนเขตนี้มีบอนลุบบอนโนนแต่มีทิวทัศน์ที่สวยงามมีกกฝางแดงและหน้าดินเต็มแต่ดอกไม้นานาสนิทสะนั้นจึงได้ชื่อบ้านว่าบ้านโพนงามทั้งเหนือห้วยขึ้นไปเพียง500เมตรมีหนองใหญ่ชื่อว่าหนองใสแต่ก่อนหนองนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยปูปลากุ้งหอยมีดอกบัวสีขาวแดงเบ่งบานอยู่ถึงหน้าน้ำแต่ละมือจะมีนกมาซอกกินปลาส่งเสียงแจ้วเจ้ายามสายันจะเห็นบ่าวสาวสองสามคู่มานั่งเกี้ยวพาราสีกันอยู่แคมหนองแต่ว่ามาเดี๋ยวนี้สภาพการได้เปลี่ยนแปลงไปหนองใสที่เคยมีน้ำใสไหลเย็นได้กลายเป็นป่าตึบหนาของผักตบซึ่งเข้ามายึดบ่อนทำมาหากินของบัวในบึงนี่ไปแล้วมันแตกหน่อเป็นใบเขียวดกส่อก้านยาวสื่อของมันสูงพ้นหน้าน้ำขึ้นมาเป็นเม็ดนอกจากหนองนี้ได้กลายเป็นสวรรค์แรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแล้วมันยังเป็นบอนที่สาวบ้านเอาขี้เหงื่อหรือว่าของเศษเหลือมาทิ่มลงใส่บ่ได้หยุดย่อนจนที่ไทยน้ำเน่าเหม็นส่งกินกุ้มไปทั่วสารทิศบรรยากาศของบ้านโพนงามวันนี้เงียบเหงาย้อนหมักมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยเสียงสัตว์สาวาสิ่งเหือดหายไปแม่นแต่ดอกไม้ยังหลั่งน้ำตาสักกุนายังให้สะอื้นอยู่ก้องตารางเหือนเป็นค่ำเสาหลังหนึ่งลุงบุญเทียนผู้เป็นนายบ้านปรึกษาหาลือกับนางคำแปงหัวหน้าสาพันเมียหญิงบ้านคอยบอกเจ้าหลายเถื่อแล้วให้ระดมสาวหนุ่มพากันไปอนามัยหนองนั้นซะนายบ้านเอ่ยขึ้นลุงเอ้ยลานกับพญายามลานพญายามหลายเถื่อเลยเด้แต่พวกผู้ชายนั่นแก้นั่นแก้นี่อยู่ตลอดเวลาก็เลยบ่เกิดหยังขึ้นจักเถื่อนางคำแปงอธิบายพวกเจ้านี่บ่เห็นโลงศพกับบ่หลั่งน้ำตาดอกให้มันถือตัวเองซะก่อนจึงจะสำนึกนายบ้านนายบ้านเว้าด้วยอารมณ์ที่อยากให้นางคำแปงนักใหญ่ที่ตนเองหากก็ถือเลือกให้มาเป็นหัวหน้าสาพันแม่หญิงอยู่ในบ้านเพราะมีเวียกหลายอย่างที่นางต้องได้นางแต๋วผู้หัวหน้าผู้เก่านั้นได้ปะไว้ให้นางเป็นผู้สำละสะสางสาวหนุ่มบางคนเริ่มบ่ฟังถ้อยฟังความผู้ใหญ่เฮ็ดหยังขาดความยั่งคิดหลายคนเริ่มใช้ชีวิตเสเพลิ้นกินไปวันๆบ่เฮ็ดบ่สร้างหญิงสาวบางคนถูกหลอกลวงไปขายตัวอยู่ในเมืองและประเทศเพื่อนบ้านการฆ่ามนุษย์มาฮอดบ้านของนางแล้วThank you.
มีมื้อหนึ่งฝนตกแห้งหมดมือและบ่มีท่าทีว่าจะหยุดเซาจนชาวบ้านออกไปไสบ่ได้ดินฟ้าอากาศแปรปรวนฝนตกครั้งนั้นดำเนินไป2มื้อ2คืนจึงเซาหน้าเฮือนของชาวบ้านอ่างนองด้วยน้ำส่วนน้ำอยู่ในหนองใสก็เริ่มล้นมาพาดสู่น้ำห้วยน้อยซึ่งเป็นน้ำที่ชาวบ้านเอามากินมาใส่สามมื้อต่อมามีสมาชิกหลายครอบครัวทอกท้องไล่เลี่ยกันเหตุการณ์แบบนี้บ่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถ้ามีคนเจ็บเป็นก็มีแต่ด้าม2คน3คนแต่เถื่อนี้มี12คนทอกท้องพร้อมกันต่างคนก็ห้องอย่างควรคางทุกทรมานใจจะขาดเรื่องนี้บ่แม่นเรื่องเล็กน้อยแล้วนายบ้านนางแตงและจันทาหัวหน้าเศร้าหนุ่มต้องได้เหตุเวียกหนักเพื่อช่วยลูกบ้านที่เจ็บป่วยนายบ้านขอให้ชายหนุ่ม2คนคือเท่าเกศและเท่ามีผู้ที่มีรถใหญ่ลำเลียงคนเพื่อไปส่งหงหมอในตัวเมืองหัวหน้าแผนกสาธารณสุขเมืองฮู้ข่าวจึงเฝ้าส่งพนักงานแขนงโรคระบาดวิทยาไปที่บ้านโพนงามเพื่อค้นหาต้นตอของสาเหตุที่พาให้ชาวบ้านเป็นโรคทอกท้องและในที่สุดจึงฮู้ว่าเกิดจากน้ำที่ชาวบ้านดื่มกินซึ่งต้นตอก็แม่นย้อนน้ำเปื้อนอยู่ในหนองใสนั่นเองในระหว่างที่สาวบ้านนอนปิ่นปัวอยู่โรงหมอนั้นนางแปงและจันทาได้เอาใจใส่เบิ่งแยงพวกเขาเจ้าตลอดเวลาเฮ็ดให้คนทั้งสองได้มีเวลาปรึกษากันเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในบ้านจันทาพวกเขาต้องเฮ็ดอันใดอันหนึ่งอย่างจริงจังแล้วล่ะนางแปงเริ่มต้นสวนจันทาสนทนาเจ้าจะเฮ็ดหยังจันทาถามด้วยความอยากรู้คือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ในบ้านเฮาบ่แม่นแต่เรื่องสุขอนามัยอย่างเดียวปัญหาทางสังคมก็นักหน่วงล่อแหลมขึ้นทุกมือแม่ละคันสั้นพวกเขาจะเห็ดแนวใดจันทาถามนางแตงเพราะเขาเองก็เป็นคนบ่มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างหลายปันใดแต่เป็นคนที่เหียบห้อยหับฟังความคิดเห็นของคนอื่นพวกเขาต้องซอกกิจกรรมมาให้สาวหนุ่มเห็ดนางแปงเสนอความคิดกิจกรรมแบบใดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างรายได้โอ้สั้นก็ดีได้มื้อต่อมานางแปงเดินทางเข้าไปป่าเซเพื่อไปพบสะพานแม่หญิงแขวงพอดีในขณะนั้นมีคณะผู้แทนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาพบปะกับตัวแทนสหพันธ์แม่หญิงแขวงเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่วมมือหลายภาคส่วนและหลายด้านเดี๋ยวนี้ประเทศใดประเทศหนึ่งจะอยู่โดดเดี่ยวบ่ได้แล้วต้องได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจึงจะอยู่รอดได้ปัญหาหลายอย่างต้องได้แก้ไขร่วมกันตัวอย่างปัญหาสิ่งแวดล้อมโรคระบาดปัญหายาเสพติดและการฆ่ามนุษย์ดีแล้วที่เจ้าอยากซอกกิจกรรมให้สาวหนุ่มในบ้านของตนเอง
นางสมแพงหัวหน้าสะพันแม่หญิงแฝงเว้ากับนางแปงพวกน้องก็คิดมาโดนแล้วแต่บ่ฮู้ว่าจะเริ่มอันใดก่อนนางแปงเว้าพวกเฮาต้องได้เบิ่งตัวจริงนํากันก่อนว่าถ้าแฮงอยู่ในบ้านของเจ้ามีหยังแดจึงจะวางแผนกิจกรรมได้เอาจังซี่ซะเมื่ออื่นคอยจะให้นางสมดีพนักงานวางแผนด้านกิจกรรมของพวกเขาเดินทางไปกับเจ้านั้นเพื่อไปเบิ่งตัวจริงหลังจากนั้นพวกเขาก็จึงมาวางแผนนำกันเลย

ก็เดินทางกลับไปบ้านโพนงามระหว่างการเดินทางทั้งสองได้โอ้ลมสนิทสนมกันหลายขึ้นนางเป่งฮู้ว่าสมดีได้ไปฝึกอบรมเวียกพัฒนาอยู่หลายประเทศนางเคยได้ช่วยเวียกแม่หญิงตามบ้านต่างๆทั่วแขวงภาคใต้มาแล้วฉะนั้นนางจึงมีบทเรียนและมีประสบการณ์หลายสมดีบ่เพียงแต่มีนิสัยใจคอดีการเว้าการจาก็อ่อนหวานถึงจะมีความหู้สูงนางก็บ่ได้อวดองค์ทนงตัวนางแปลงคิดว่าตัวเองโชคดีที่ได้รู้จักกับผู้หญิงคนนี้ในอนาคตถ้านางต้องการคนปรึกษาก็คงจะหนีบ่พ้นสมดีคนนี้แหละที่บ้านโพนงามสมดีได้พักเซาอยู่เฮือนของนางแปงอาหารการกินแบบเรียบง่ายที่นางแปงแต่งให้แขกกินมีปิ้งปลาแห้งแก้วปลาแดกและแกงดอกแคแปงเอ้ยจะต้มอยู่บ่น้ำปลาแดกคะนะสมดีถามเพราะยานเจ็บท้องต้มแท้น้ำกินพวกเขากระต้มชาวบ้านพากันทอกท้องว่างกี้นี่ผู้ใดกะย่านนางแปงอธิบายเมื่อหนึ่งขณะที่ทั้งสองย่างผ่านหนองสมดีเลียวไปเห็นพืชสีเขียวดกหนาอังอออยู่เต็มหนองแปงอันนั้นเป็นต้นหยังสมดีถามด้วยความสงสัยอันนั้นว่าโอ้ผักตบคันสันสาวบ้านเฮาบ่เอาไปเฮ็ดหยังบ่แล้วมันเป็นพืชที่ให้ประโยชน์มันเป็นของเศษของเหลือบ่แม่นของเศษของเหลือใดอันนั้นแหละเงินน่ะสมดีเถียงอย่างแฮงฮะจะเว้าหยังเกาะค่อยบ่เข้าใจนางเป่งถามเพราะยังงงบ่เข้าใจผักตบนะผักตบมันกลายเป็นเงินได้ต่อมาสมดีก็ได้อธิบายให้นางเป่งฮู้ว่าเดี๋ยวนี้ประเทศเพื่อนบ้านเอาผักตบมาผลิตกระเป๋าส่งไปขายอยู่ประเทศญี่ปุ่นขายป่านเทน้ำเทท่าค่อยบ่เข้าใจเขาเจ้าเฮ็ดแนวใดจึงเอาผักตบมาเฮ็ดกระเป๋านางแปงถามโอ้มันก็มีหลายขั้นตอนยุ่งยากพอสมควรแต่ว่าถ้าตั้งใจรู้วิธีเฮ็ดแต่มันสามารถเฮ็ดได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่ต้องเว้าถึงเถื่ออ้าวสั้นจะเฮ็ดแนวใดจะเฮ็ดให้มันกลายมาเป็นเงินได้เดี๋ยวนี้เฮาส่งวัตถุดิบให้เขาเจ้าก่อนพอถ้ามีชาวบ้านบ่อนอื่นเฮ็ดบ่อนอื่นนั่นเขาเจ้าเฮ็ดส่งไปละได้สองมือต่อมานางแตงและจันทาเอิ้นสาวหนุ่มในบ้านทายิงทางยิงและสายมาประสุมกันอยู่ที่สโมสรห่วมน้ำใจของบ้านโดยมีลุงบุญเทียนนายบ้านเป็นประธานก่อนอื่นนายบ้านเว้าถึงโรคระบาดซึ่งเป็นโรคคุกคามชีวิตของทุกคนต่อมาจันทาเว้าถึงปัญหาสังคมของสาวหนุ่มสุดท้ายก็เป็นนางแปงขึ้นเสนอกิจกรรมจะเฮ็ดในต่อหน้าต่างหน้าสะพันธ์แม่หญิงแขวงมาเบิ่งสภาพของบ้านเฮาแล้วเพิ่นว่าในเบื้องต้นนี้ให้พวกเฮาทดลองเฮ็ดกิจกรรมสร้างลายหับ2อย่างก่อนหลังจากนั้นจึงวางแผนขั้นต่อไป
แม่นหยังสองกิจกรรมพะนะสายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่แถวหลังเอ่ยขึ้นเห็ดกล้วยตากและผลิตวัตถุดิบจากผักตบส่งออกขายนางแปงเว้าต่อเฮาบ่มีความรู้ด้านนี้สิเฮ็ดได้บ่หญิงสาววัย18ปีนั่งอยู่แถวหน้าถามนางแปงงวกหน้ามหาสมดีเป็นลักษณะอยากให้สมดีเป็นผู้อธิบายให้สาวหนุ่มในอยู่ในบ้านนั้นฟังอันหนึ่งก็เป็นเพื่อเป็นการให้เกียรติสมดีอันที่สองก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่สาวบ้านสมดียิ้มหน่อยหนึ่งแล้วนางกระงึกหัวแล้วเว้าขึ้นเรื่องเห็ดกล้วยตากนั้นพวกเขาจะส่งสาวบ้านที่มีความสำนานด้านนี้มาซวยนำพาพวกเจ้าเห็ดและส่วนเรื่องผักตบนั้นค่อยจะแนะนำให้พวกเจ้าก็ได้เพราะเคยได้พาสาวบ้านเห็ดมาก่อนแล้วเมื่อต่อมาสมดีแนะนำขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบจากผักตบให้สาวหนุ่มจำนวน15คนเริ่มต้นจากการตัดก้านผักตบให้ได้ความยาว1เมตรตัดเอาใบออกเอาแต่ก้านหลังจากนั้นก็เอามาคัดเลือกก้านที่งามบ่มีเส้นแทงหรือว่าหอยขีดแล้วเอามีดผ่าครึ่งให้เป็น2ท่อนเอาแฟบมาถูและล้างให้สะอาดต่อมาก็เอาไปตากใส่แดดไว้5มื้อและในระยะนี้ต้องได้พลิกปีนไปมาเรื่อยๆเพื่อบ่ให้เกิดเสื้อราขั้นตอนสุดท้ายก็คือเก็บเอาก้านผักตบที่ตากแห้งแล้วมาสั่งเป็นกิโลเฮ็ดเป็นมัดแล้วส่งออกขายนางสมดีต่างหน้าสะพันแม่หญิงแฝงได้ออกมาสวยสาวหนุ่มบ้านโพนงามเป็นเวลา1อาทิตย์มือนี้ฮอดมือกำหนดวันที่นางจะต้องเก็บคืนนางจะต้องกลับคืนไปเฮ็ดเวียกของนางอยู่ที่ปากเซนายบ้านจันทานางแฝงและสาวหนุ่มคนอื่นๆอะไรอาวรในการจากไปของนางพวกเขาเจ้ามาส่งนางขึ้นรถในใจอยากให้เจ้าอยู่ต่ออีก 2-3 มือก่อนค่อยกลับนางแปงเว้าและกันน้ำตาหยิ่งเบาบ่เป็นอย่างดอกค่อยสิกลับมาใหม่สมดีเว้าพร้อมทั้งเอามือลูบหลังนางแปงเบาๆแล้วพายธงใส่บาขึ้นบนนางรถมีระวังเด้อคนขับพะนะส่งเพิ่นให้ฮอดบ้านอย่างตลอดปลอดภัยเด้อในบ้านเอิ้นใส่เท่ามีคนขับรถโดยบ่เป็นหยังรถฮอนด้าแล่นปื๊ดออกไปพวกสาวหนุ่มพากันโบกมือโชคดีเด้อโชคดีเด้อต่อมานายบ้านย่างเลาะตามแคมห้วยขึ้นไปถึงเห็นหมู่ป่าน้อยใหญ่ลองลอยไปตามกระแสน้ำเบิ่งคือว่าพวกมันมีความสุขหลายตามตะฟังแคมห้วยหญ้าเขียวอ่อนเริ่มปงพ้นขึ้นมาจากหน้าดินบางบ่อนยังมีเม็ดน้ำค้างอยู่ตามใบอากาศปลอดโปร่งดีหลังจากฝนตกหนักอาทิตย์ผ่านมาคราวหนึ่งเราได้ยินเสียงนกจิบห้องอยู่ถึงต้นไม้โอ้ได้ยินเสียงนกคืนมาอีกแล้วดอกไม้ก็เบ่งบานตามฟุ้มหญ้าความมีชีวิตชีวาได้หวนคืนกับคืน
มาสู่บ้านโพนงามอีกครั้งหนึ่งคราวหนึ่งนายบ้านได้ยินเสียงหนุ่มสาวเว้าหยอกล้อกันอยู่ไกลๆลาวเฝ้าย่างนำเสียงนั้นไปแล้วลาวก็เห็นพวกสาวหนุ่มหญิงสาวโฮห้องเซลเซลอยู่กลางหนองคนหนุ่มพวกนี้กำลังพากันตัดก้านผักตบอยู่กลางหนองแต่ละคนมีสีหน้าเบิกบานโบหูอิดหูเมื่อยนางเป่งและจันทาก็อยู่ในกลุ่มนั้นนายบ้านใส่สายตาวาดไปทั่วน้องลาวหูซึกโล่งใจเมื่อเห็นครึ่งหนึ่งของน้องปิ่นบอลลงสาวหนุ่มเอาผักตบออกจากน้องหันหมดแล้วลาวบ่เห็นขี้เหงื่อบ่เห็นตุ๊กเป่าพลาสติกหรือเศษกระดาษฟูอยู่หน้าน้องน้ำหนองที่เคยดำเปื้อนค่อยๆเริ่มใสขึ้นมาย้อนมีคนไปทำความสะอาดมันนายบ้านยิ้มออกมาด้วยความดีใจคิดอิจฉาสาวหนุ่มพวกนี้อยากหนุ่มกว่านี้อีกจะ30ปีเด้เราคิดในใจแนวใดเฮากะบ่อาจย้อนเวลากลับไปหาอดีตได้อีกแล้วปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของพวกคนหนุ่มรุ่นใหม่ซะนางเป่งและนางสมดีคิดเรื่องนี้ได้แนวใดโซกกิจกรรมแบบนี้มาให้สาวหนุ่มเฮ็ดให้พวกเฮามีสองทางหารายได้พร้อมทั้งเฮ็ดอนามัยหนองน้ำนี่อีกบัดนี้แล้วหนองใสจะกลายเป็นหนองที่ใสสะอาดสมกับสื่อของมัน

0: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักปัสสนปฏิบัติลาวผู้จะตั้งและน้ำพาถูกไสยชนะของการปฏิบัติลาวมั่นเยิน

ยกสูงความสามารถนำพาและลักษณะน้ำหน้าของผักส้มเซยวันสั่งตั้งผักประชาชนปฏิวัติลาวครบรอบ70 ปีอย่าง

ท่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่หักแพงบทเรื่องสั้นที่มีชื่อว่าหนองใสซึ่งเขียนโดยนางบัวแก้วแสนมนตรีได้หมดลงและมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยในสร้างสูงเสียงขออวยไซพรทุกท่านจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีราตรีสุขสันต์

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วเอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ลาวบุมิค่ะหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: ตั้งหน้าประปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
3: พักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไซสนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกลียวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสุ

ได้ขุดเอาไว้เฮ็ดขอเหล็กงอเอาไว้เฮ็ดเกี่ยวค้นขุดเลียวเอาไว้บ่ดีสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงต้นหับทานเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.มื้อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์1ชั่วโมงอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะเป็นกำลังแรงใจให้กับผู้ที่ว่ายังสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานยามค่ำคืนแบบนี้จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ในเฮือนในสันก็ดีหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานรักษาความสงบความปลอดภัยอยู่ตามป้อมตามจุดต่างๆถึงจะอยู่เขตห่างไกลซอกลีกเพียงใดกายาเนาะโคสุกะขอเป็นกำลังแห่งใจให้มอบเสียงเพลงเสียงขับเสียงลามข้อมูลข่าวสารให้ท่านได้รับฟังและผู้ที่กำลังเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้บ่ว่าจะเดินทางใกล้เดินทางไกลก็ขอให้ทุกคนเฮาเนาะเอาใจใส่ปฏิบัติกฎระเบียบจราจรคอยไปคอยมาเพราะว่าในระยะหน้าฤดูฝนแบบนี้มีหลายเส้นทางกระเมนเป็นบวกเป็นคุ้มหลายบอนเส้นทางตัดขาดทุกคนเฮาต้องให้มีสติเนาะถ้าว่าเส้นทางใดที่เฮาบ่คุ้นเคยยิ่งได้เพิ่มความมีสติระมัดระวังให้หลายขึ้นบางเส้นทางเนาะกระเมนเปียกมื่นการสัญจรพบความยุ่งยากบางบอนกระเมนบ่สามารถสัญจรไปได้คือเส้นทางไปภาคเหนือนี่บางจุดบางบอนรถบรรทุกนี่ก็บ่สามารถไปได้ในหน้าฤดูฝนแบบนี้ติดตามข่าวสภาพเส้นทางก่อนที่เฮาจะไปกันก่อนและพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องกวดกาสภาพเทคนิคของรถเฮาให้มันมีสภาพสมบูรณ์พร้อมในการเดินทางจึงค่อยออกเดินทางเพื่อความปลอดภัยเนาะเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านมอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะก่อน

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากกระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบทากบทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นพอเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีคุยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาจะจัดการอันมาเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: าววันใครสิได้เครื่องนี่นะคือมาเสียบสายต่อรีดไปจังซี
1: ่ลูกนี่นะพ่อ
0: ลูกให้ยังคือบริษัทนะเสียบสายต่อรีดไปจังซี่มันอันตรายได้ลูกฮู้บ่จังหน่อยเกิดไฟสดใหม่เฮือนใหม่ซันทั้งสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าและเงินคำน้ำอีกไรฮู้จักประหยัดแม่ลูก
1: เจ้าพ่อ
2: เสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขาฝากต้น
3: ส่งเม็ดเซหากันทุกวันคำเศร้าเดี๋ยวนี้น้องเศร้า
2: หนึ่งสมองอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเขาน้องมีทั้งเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำมีสาระนะฮู้มีข้อมูลข่าวสารดีๆนำมาสลับสับเปลี่ยนให้ท่านได้หาฟังและมาในระยะนี้เนาะเฮาก็มาฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องกันอีกตื่มเกี่ยวกับภัยมิจฉาชีพและให้ระวังตัว

ในการตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ปัจจุบันนี้มีกลุ่มคนที่ว่าบ่หวังดีแอบอ้างนำใส่ Facebook ของบริษัทที่ว่ามีชื่อเสียงนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษโฆษณาหาเหยื่อผ่านทางสื่อออนไลน์เหล่านี้เป็นต้นก็แม่น Facebook และก็ WhatsApp โดยอ้างว่าเหยื่อได้รับรางวัลสร้างแห่งจูงใจให้กับเหยื่อเฮ็ดตามคำแนะนำโดยให้เหยื่อนี่ลงทะเบียนแล้วก็ป้อนข้อมูลส่วนตัวและก็ข้อมูลของธนาคารหรือว่าลอกให้ติดตั้งแอปที่จะใส่ควบคุมโทรศัพท์ของเหยื่อเนาะด้วยรูปแบบขอรหัสหรือว่ารหัส OTP เนาะเฮ็ดให้ผลบวังดีสามารถที่ว่าเอาเงินและก็ข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อใดปัจจุบันนี้เกิดการสูญเสียเงินจำนวนหลายพร้อมทางข้อมูลส่วนตัวต่างๆฉะนั้นเนาะจึงฝากเตือนผู้ที่นำใส่ทางสื่อสังคมออนไลน์ให้มีสติระวังตัวและมีสติในการนำใส่สื่อสังคมออนไลน์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: สบายดีเซี่ยว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์คอยปันได้น้องอายสิส่งมาหาฟังเสียงเพลงเสียงครับเสียงลำจากทางรายการของพวกเขาผ่านไปกลับมาในระยะนี้เนาะเราจะนำเอาสารณหูดีๆมีประโยชน์มานำเสนอให้ท่านได้รับฟังซึ่งว่าสารณหูที่จะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังในมื้อนี้นั้นก็คือกระเทียมให้คุณประโยชน์หลายกว่าที่เราคิดเนาะกระเทียมมีสารที่ช่วยต้านมะเร็งต้านความดันเลือดสูงและการนำใช้ในการปรุงแต่งอาหารเนื้อของกระเทียมยังมีข้อดีที่โดดเด่นคือให้ความร้อนที่ช่วยขับลมแก้วัดได้ดีนอกจากที่ว่าช่วยปรุงแต่งอาหารแล้วกระเทียมก็ยังมีข้อดีคือสามารถรักษาสิวได้ให้หายช่วยเฮ็ดให้สิวเซียนและก็สิวหัวดำนี่ยุบลงลดสิวอักเสบสิวหัวซ่างที่อยู่ตามใบหน้าหรือว่าอยู่ตามห่างกายใดในพริบตาวิธีปิ้นปัวสิวเนาะก็แม่นมีขั้นตอนง่ายๆที่ทุกท่านนี่สามารถนำไปปฏิบัติได้ก็คืออันที่1เนาะนำเอากระเทียมนี่มาปอกเปลือกแล้วก็ล้างให้สะอาดซอยให้เป็นแผ่นบางๆแล้วก็นำเอามาทาในบริเวณที่ว่ามีสิวและจะปาไว้อยู่ประมาณ5-50นาทีได้กระล้างออกเนาะหลังจากนั้นให้เฮานี่เอาน้ำก้อนเนาะมาทาเพื่อหลุดอาการแสบฮ้อนอันที่2เมนให้ปฏิบัติคือขั้นตอนที่1ก็เมนเอากระเทียมนี่แหละเนาะมาซอยบางๆแล้วก็นำไปปั้นหรือว่าบดให้ละเอียดผสมกับน้ำเล็กน้อยแล้วนำเอาสำลีนี่มาจุ่มใส่ให้บางๆเฉพาะบริเวณที่เป็นสิวปะไว้5-50นาทีแล้วก็ล้างออกวิธีที่2นี่จะแซ่บน้อยกว่าวิธีที่1เนื่องจากว่าเนาะกระเทียมนี่จะถูกเจือปนด้วยน้ำแล้วอันนี้ก็คือสารณหูดีๆมีประโยชน์ที่ทางรายการของเฮานำมาฝากมาตอนให้ท่านได้รับฟังในมื้อนี้ก็คือคุณประโยชน์ของผักเทียมหรือว่าหัวกระเทียมเนาะสามารถปวดสิวได้

1 ชั่วโมงอยู่กับอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าอ่าน้องนุ่งลูกหลานของเฮาเนาะมีทั้งเสียงเพลงเสียงคลับเสียงรำมีข้อมูลข่าวสารมีสาระน่าฮู้สลับสับเปลี่ยนกันไปมาในระยะนี้ก็ฝากเตือนกันเอาไว้อีกตื้มเนาะเกี่ยวกับการใส่ฟืนใส่ไฟนี่แหละได้ยินข่าวกันเป็นประจำท่านผู้ฟังแต่ละข่าวแต่ละมื้อแต่ละวันนี่ก็เฮ็ดให้จิตใจนี่หดหู่โดยเฉพาะแม่นไฟไหม้เหือนของพ่อแม่ประชาชนเนาะฟังแล้วก็หดหู่ใจแนวใดก็ตามเตือนพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไว้อีกตื้มบ่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้าหรือว่าเตาแก๊สหรือที่ว่าเฮาดังด้วยท่านดังด้วยฟืนอันใดก็ย่าเนาะเกี่ยวกับฟืนกับไฟขอให้เพิ่มความมีสติระมัดระวังนี่ให้หลายขึ้นโดยเฉพาะแม่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะบางครอบบางครัวนี่มีแอร์หลายหน่วยและก็มีเครื่องปรับน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำเย็นอีกหลายอันหลายอย่างเนาะถือว่าชีวิตประจำวันแม่นใช้ไฟฟ้านี่เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นในเมื่อที่เราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายในครอบครัวก็ต้องหมั่นกวดกาเบิ่งเนาะอันใดที่มันเก่ามันแก่มันหมดอายุการใช้งานแล้วเราต้องมีการเปลี่ยนถ่ายออกถ้าว่าอันใดที่ว่ามันบ่รับประกันแล้วบ่มั่นใจเนาะก็แม่นให้สร้างหรือว่าผู้ที่มีความชำนาญเรื่องการซ่อมแปลงไฟฟ้านี่มากวดกะเบิ่งอย่างคักแน่เพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟฟ้าหัวไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าลัดวงจรพาให้เกิดปัญหาอัคคีภัยนำความเสียหายมาให้แก่ทรัพย์สินและเงินสารของเฮาเนาะอันนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านจึงได้มาเว้ามาว่ามากล่าวมาเตือนทุกมื้อเนาะอยากให้ทุกคนเฮามีตั้งแต่ข่าวดีๆมีตั้งแต่ความสุขในการดำรงชีวิตแต่ละมือแต่ละวันเอาเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้เนาะ

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วเนาะเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาเรื่องการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะเมนเอาใจใส่ป้องกันพยาธิไข้ยุงลายในแต่ละมื้อนอกการรายงานของผู้ที่ว่าติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายอยู่บ้านเฮาเมืองเฮากับเมนมีตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าในระยะนี้นอกกับเป็นหน้าฤดูฝนแดดฉะนั้นมีฝนตกลงมามีน้ำอั่งน้ำขังและกายหญ้านี่เกิดขึ้นตามกลางบ้านทานหญ้าของเฮามันหกมันเหื้อจึงเป็นเงื่อนไขเฮ็ดให้ยุงลายนี่สามารถแพร่พันธุ์ได้ง่ายทุกคนเฮาต้องได้พร้อมกันปฏิบัติ5ปอตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นวางออกอันที่1กะแม่นต้องปิดฝาภาชนะที่บรรจุน้ำอยู่ในเฮือนนอกเฮือนของเฮาบ่ให้ยุงนี่มาวางไข่ใส่อันที่2มันเปลี่ยนถ่ายภัตถุภาชนะที่บรรจุน้ำสินว่าเต้าดอกไม้น้ำห้องตินตู้ถาดห้องจอกน้ำนี่อย่างเป็นประจำอันที่3ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมออมเหือนนอกเหือนของเฮาบ่ให้มีกระปุกกระป๋องบ่ให้มีน้ำอั่งน้ำขังบ่ได้มันหกมันเหือกก็ต้องทากต้องทางและต้องปฏิบัติทุกๆอาทิตย์ให้เป็นนิสัยเวลาเป็นไข้ก็ต้องไปพบแพทย์พบหมอให้แพทย์หมอเพิ่นกวดกินยาตามแพทย์สั่งแล้วเฮาจะมีสุขภาพแข็งแรงเป็นห่วงเป็นใยเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮามาฝากเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังม่วนๆเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึงเวลา 23:00 มื้อนี้แมนวันพุธขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่17เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6:00รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00รายการข่าวภาคเช้า7:30รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00รายการขับขี่ปลอดภัย9:00รายการสีสันเสียงเพลง10:00รายการลองลิสต์ลองไล่11:00รายการอุตสาหกรรมและการค้า12:00รายการข่าวภาคเที่ยง12:30รายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการนิทานพื้นบ้าน15:00รายการความหู้ทางกฎหมาย15:30รายการประกันสังคม16:00รายการชีวิตติดพันสังคม16:30รายการหอบบ้านพานเมือง17:00รายการสนทนาภาษาแม่18:00รายการอาทิตย์อัสดง19:00รายการข่าวภาคคำ19:30รายการพัฒนาสนบท20:00ทายทอดหวย20:30รายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15:0021:15รายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการลาตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ
1: สุภาษิตลาวโบราณเคยกล่าวไว้ว่าสัตว์สี่ตีนยังหู้พาดนักปราชญ์ยังหู้หลงหงคำยังถือบ่วงควายเท่ายังตื่นไถสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับอรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านได้ฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์5:00หา6:00บุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังได้นำเอาข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วทุกทิศมานำเสนอให้ฐานได้ฟังเป็นประจำบ่ได้ขาดพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีเพลงมีล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นให้ท่านผู้ฟังที่ตื่นดึกลุกเช้าได้ฟังได้พักผ่อนย้อนอารมณ์ไปตามเสียงเพลงตามเสียงล้ำที่ทางรายการพวกเขาได้เปิดให้ท่านให้รับฟังเฮาเป็นใดท่านผู้ฟังที่หักแพงระยะปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าประชาชนลาวบรรเทาในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมสุ่มใส่ในการจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในแต่ละของเขตเวียกงานที่พวกเขาหับผิดชอบจู้โดยเฉพาะแล้วก็เป็นพนักงานทุกองค์การจัดตั้งที่พร้อมสืบต่อในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนจงเอาใจใส่เด้อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานด้วยความรับผิดชอบสูงนั่นแหละเพิ่มสติความรับผิดชอบขึ้นให้สูงขึ้นเต็มอีกเพื่อเหตุใดให้ทุกมติคำสั่งทุกแนวทางนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาววางออกนั้นให้ปรากฏผลเป็นจริงเอาและการล้มทั่วทิศหน้าปรุณมาพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันพุธเลยเด้เป็นวันพุธขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้ตรงกับวันที่17เดือนมิถุนาคริสตศักราช2026นี่เดือนมิถุนาก็เดินทางเรียกว่า มาฮอดเครื่องเดือนแล้วดังนั้นพวกเขาผู้จะตั้งทุกปฏิบัติทุกนาทีเวียกงานกระจงเอาใจใส่แข่งขันกันสร้างผลงานขนาบตอนวันสำคัญต่างๆของพรรคของชาติเฮาเฮ็ดให้แนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐที่ปกครองประเทศลาวของพวกเขาให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีผลศักดิ์สิทธิ์และเข้มงวดน้ำมือน้ำดีขึ้นเป็นได้น้อสาวนาเกษตรกรของพวกเขาแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นมาฮอดระยะนี้การตกกล้าตกมุ่งปลูกข้าวนาปีเป็นได้แล้วหลายบ่อนหลายที่นี่ก็ได้กล้าได้มุ่งไปแล้วล่ะแต่หลายบ่อนหลายที่นี่โอ้ก็ยังอยู่ได้ท่านผู้ฟังยังอยู่กำลังแหละเพิ่นว่ากำลังไถหุดกำลังไถหุดกำลังตกกล้าอยู่ก็มีเอ้าทางรายการล้มโดยทิศทพรุณก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวนาเกษตรกรของพวกเขาทำการปลูกฝังเพิ่มพูนผลิตผลให้ได้หลายเท่าที่จะหลายได้อยากได้หลายก็ต้องได้เอาใจใส่เด้อนำใส่เทคนิควิทยาศาสตร์เข้าช่วยในการผลิตการใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยการรักษาระดับน้ำในนาข้าวการติดตามศัตรูพืชจังซี่นี่ก็ย่านะให้ขาดแต่นะต้องมันเอาใจใส่เป็นประจำมาละจึงจะเห็นในผลผลิตในท้ายฤดูกาลนะครับมากรับผลตามระดับคาดหมายที่วางไว้กระเซ็นเคยกับมือที่ผ่านมารายการล้มโดยทีนาบาลุนมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการก็มีข่าวมีเหตุการณ์ต่างๆแต่ละทิศมานำเสนอให้ท่านได้ฟังคือเก่านอกจากนั้นก็ยังมีเพลงมีล้ำมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นทุกอีกเริ่มต้นของรายการให้ทานได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงเสียงล้ำจากทางรายการสะกอนจากนั้นจึงจะนำเสนอให้ทานได้ฟังข่าวในระยะต่อไป

ป็นนี่แหละท่านผู้ฟังที่หักแพงเพ่งทำยึดสุดทำยึดจากทางรายการพวกเขาก็ได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วก็หวังว่าคงจะสร้างบรรยากาศเบิกบานมุ่นซื่นในยามเศร้าๆคืออย่างสิได้ดีพอสมควรเนาะอ่ะวันนี้ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังข่าวนี้เหมือนเว้าถึงประธานประเทศเฮานี่แหละได้ทรงสารเห็นใจถึงผู้นำฟิลิปปินส์วันที่12มิถุนายนนี้ประธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ทรงสารแสดงความเห็นใจถึงประธานเฟอร์ดินานด์โรมอนเดสมาร์กอสจูเนียประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่มาใน

็นอย่างยิ่งมายังพันธทานและผ่านพันธทานไปยังรัฐบาลและประชาชนฟิลิปปินส์โดยเฉพาะครอบครัวผู้ประสบขอให้และผู้ที่ได้ผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาและความเอาใจใส่อย่างเต็มที่ของรัฐบาลและภาคส่วนเกี่ยวข้องประชาชนฟิลิปปินส์จะสามารถผ่านพาความยุ่งยากและฟื้นฟูเขตที่ได้ผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวฮะนี่ก็เป็นข่าวที่เว้าถึงประธานประเทศเฮานี่แหละเพิ่นได้ทรงสารเห็นใจถึงผู้นำฟิลิปปินส์ที่ประสบกับแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงอยู่เขตภาคใต้ของฟิลิปปินส์เกิดขึ้นในวันที่8มิถุนายนนี่ล่ะเหตุให้ทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนฟิลิปปินส์เสียหายเป็นจำนวนหลวงหลายข่าวต่อไปแม่นเว้าถึงประธานประเทศเฮานี่ล่ะเพิ่นก็ได้ลงพบปะโอล้มพนักงานรักแรงอยู่ทางแขวงเสกองซึ่งท่านทองรุ่นศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศเพิ่นได้ลงพบปะโอล้มคณะพรรคพนักงานนำพาพนักงานรักแรงอยู่ทั้งแขวงเสกองในวันที่12มิถุนายนนี้ท่านบุญหลายบุติกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเพิ่นได้รายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเสกองให้รับทราบว่าในระยะ6เดือนต้นปีนี้คณะพรรคแขวงเสกองเพิ่นได้ถือเอาเวียงงานการเมืองแนวคิดเป็นก๊กโดยได้นำเอามติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ขององค์คณะพรรคแขวงและบรรดา5ฐานมติคำสั่งของศูนย์กลางลงไปเผยแพร่เสื่อมซึมทั้งการแขวงการเมืองและอยู่ภายในกลมกองอย่างเป็นระบบเน้นสร้างหากฐานพักให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นในการจัดตั้งปฏิบัติ2วาระแห่งชาติการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองก็ได้เอาใจใส่ปฏิบัติตามแนวทางแบบแผนอย่างมีจุดสุ่มปัจจุบันเศรษฐกิจของแขวงเสกองยังสืบต่อขยายตัวดีตามท่าเอียงของเศรษฐกิจแห่งชาติสื่อสนเฮ็ดให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในเพิ่มขึ้นในระดับ6ส่วนห้อยขึ้นไปมูลค่ารวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP บรรลุได้ 3,376 ตื้อกีบเสลียเสปัสกรประมาณ25ล้านกว่ากีบโดยรวมแล้วแขวงเสกองยังสืบต่อมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมนี้ก็ได้ซอกทุกวิธีทางเพื่อสางเงื่อนไขให้สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรผู้ประกอบการนักธุรกิจสาวค้าขายและประชาชนภายในแขวงได้มี2ทางทำมาหากินดำเนินธุรกิจถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและดำรงชีวิตสะดวกสบายขึ้นและในโอกาสนี้นี่ท่านทองรุ่นศรีสุริศเพิ่นได้กล่าวย่องเยาะชมเชยต่อความมุ่งมั่นพยายามของคณะพรรคคณะนำแขวงเสกองในการนำพาสีนำพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวไปตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองพ่อมีทิศสี่น้ำวาถึงแม้นว่าผ่านมาการนำพาจะมีผลสำเร็จในหลายด้านก็จริงแต่เมื่อเทียบเสียความเห็นของต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะใหม่ก็คือการสั่งสากำลังในสภาพการใหม่เห็นว่าพวกเขาเนี่ยยังจะต้องได้บุกเบิลสู่ชนขึ้นตึมอีกในการยกสูงความสามารถนำพาความเปลี่ยนแบบอย่างน้ำหน้าวางกลไกแบบแผนวิธีเหตุเวียกให้สอดคล้องแท้เหมาะกับสภาพการทั้งในปัจจุบันและอนาคตพร้อมกันปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเศรษฐกิจสังคมของแขวง5ปีครั้งที่10ให้บรรลุตามคาดหมายโดยได้วางแผนโดยการวางแผนพัฒนาให้แท้เหมาะกับจุดพิเศษของแขวงตนกำหนดจุดสุ่มที่แน่นอนจัดสรรบุริมสิทธิ์ให้ชัดเจนให้ติดพันกับเวียงงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากเวียงงาน3สางไปเคียงคู่กับผลสำเร็จเหล่านั้นก็ต้องได้สร้างให้กำลังทันแถวพนักงานมีความรู้ความสามารถนักแน่นเข้มแข็งพร้อมปฏิบัติหน้าที่เวียงงานด้วยความรับผิดชอบสูงบรรณาสำคัญที่สุดคณะบริหารงานพรรคแขวงแขวงเสกองต้องมีแนวความคิดเป็นจิตหนึ่งใจเดียวค้นคว้า

หารือวางแผนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เป็นสิ่งท้าทายกีดขวางการพัฒนาการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเพื่อลดพรความแตกต่างกันระหว่างตัวเมืองกับชนบทความแตกต่างกันทั้งสังคมทั้งนี้ก็เชื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาซี่น้ำของคณะประจำพรรคคณะบริหารงานพรรคแขวงจะสามารถเฮ็ดให้แขวงเสกองมีการพัฒนาก้าวขึ้นตามระดับคาดหมายที่วางไว้ขอบใจพุทธศรอยู่ทั้งแขวงเสกองเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้ฮะข่าวนี้นี่มันเว้าถึงท่านประธานประเทศเพิ่นได้ลงพบปะโอ้ล้มพนักงานลักแรงอยู่ทั้งแขวงเสกองหลายเวียกงานที่จะต้องได้เอาใจใส่พร้อมกันสู่ซนนำพาซี่น้ำจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเสกองให้เติบใหญ่ขยายตัวขึ้นอย่างบ่จุดจั่งส่วนข่าวต่อไปแมนเว้าถึงทานห้องประธานสภาแห่งชาติเพิ่นได้ลงพบปะเยี่ยมยามคณะนำพนักงานรักแรงคณะจัดตั้งแขวงสารวันท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่14พร้อมด้วยคณะได้เดินทางเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะกับคณะนำพนักงานรักแรงคณะจัดตั้งแขวงสารวันในกลางเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งได้ดำเนินไปอยู่ที่ห้องประชุมคณะจัดตั้งแขวงซึ่งมีท่านจันทร์ศรีร้อนศรีสมบูรณ์คณะประจำพรรคแขวงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงสารวันพร้อมด้วยคณะพรรคคณะนำพนักงานรักแรงภายในคณะจัดตั้งแขวงต่างหน้าจากสภาประชาชนแขวงและกรมราชการป้องกันความสงบแขวงเขาห่วมทางด้านท่านจันทร์ศรีร้อนจันทร์สมบูรณ์เพิ่นได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเมืองงานระยะ6เดือนผ่านมาว่าใน6เดือนผ่านมาหันได้เอาใจใส่นำพาซี่นำเมืองงานก่อสร้างผักพนักงานราชการภารกรกงจักการจัดตั้งการปกครองและเวียกงานแข่งขันย่องยอด้วยความรับผิดชอบสูงเพื่อเป็นการจัดตั้งปันกัญญามติของประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวางออกและแผนงานโครงการการดำเนินงานของคณะจัดตั้งแขวงซึ่งแขวงสารวันมีการจัดตั้งหากฐานพรรคทั้งหมด 1,148 หากฐานเทียบใส่ปี2025ลดลง14หากฐานสาเหตุย้อนมีการปรับปรุงกองจักการจัดตั้งในนี้มีคณะพักหักฐานทั้งหมด57หักฐานมีหน่วยพักทั้งหมด 1,091 หน่วยคณะพักหักฐานอ้อมข้างแขวงมี16หักฐานคณะพักหักฐาน2กำลังประกอบอาวุธมี14หักฐานและคณะพักหักฐานอ้อมข้างเมือง27หักฐานมีสำนักงานนี่มี22หักฐานมี1กลุ่มบ้านและ4คณะพักหักฐานบ้านใหญ่ทั่วแขวงมีสมาชิกพักทั้งหมด 17,207 สหายเป็นหญิง 4,341 สหายเทียบใส่ปี2025ลดลง18สหายสมบูรณ์ 16,367 สหายเป็นหญิง 4,095 สหายสำห้อง860สหายเป็นหญิง246สหายเวียงานก็สั่งหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน้นก็ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในปี2025หาพ้องหน่วยพักปลอดใส่เข็มแข็งนักแน่นได้864หน่วยพักกว่าเมา86กว่าส่วนห้อยของหน่วยพักที่มีเงินไขประเมินสำเร็จการประเมินรัฐกรการแขวง26บ่เป็น26ดอก28ภาคส่วนและการเมือง8เมืองอยู่ในโอกาสนี้ท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำเพิ่นได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อผลสำเร็จที่คณะจัดตั้งแขวงสารวันญาติมาได้ในระยะ6เดือนต้นปีนี้พร้อมเดียวกันท่านยังได้มอบคอมพิวเตอร์จำนวน7ชุดให้แก่3ภาคส่วนเป็นต้นแม่นมอบให้คณะจัดตั้งแขวง5ชุดสภาประชาชนแขวงและกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบอนละ1ชุดโอกาสนี้ท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำพร้อมคณะและคณะประจำคณะจัดตั้งแขวงยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้อยู่บริเวณต้นนาอาคารคณะจัดตั้งแขวงสารวันเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและเป็นที่ระลึกในการเดินทางเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะ
ฮ็ดเวียกในครั้งนี้ด้วยบรรยากาศอันสนิทสนมและสุดที่มีความหมายฮะสอพระจันทร์เพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้ฮะมาฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกจากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มทวดทิศนภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ฮะจากนี้ไปจะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังเติมอีกสำหรับข่าวนี้แม่นเว้าถึงการนำแขวงคำมวนกับแขวงกวงจิของเวียดนามนี่ได้ร่วมกันลาดตระเวนขอบเขตชายแดนลักหมายแห่งชาติปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองชายแดนทางบกระหว่างรัฐบาลลาวและรัฐบาลเวียดนามที่ได้ลงนามกันในวันที่16เดือนมีนาคม2016ผ่านมาหันอิงตามบทบันทึกว่าด้วยการลาดตระเวนร่วม2ฝ่ายระหว่างกองบัญชาการทหารแขวงคำมวนและกองบัญชาการทหารแขวงกวางจิของเวียดนามที่ได้ลงนามในวันที่19เดือนพฤษภาคม2016นี้ปฏิบัติตามแผนการลาดตระเวนร่วมดังนั้นวันที่10มิถุนายนนี่แหละสองกองบัญชาการเพิ่นได้ร่วมกันดำเนินการลาดตระเวนอยู่ขอบเขตเส้นชายแดนลักหมายชายแดนแห่งชาติเลขที่529 528และ527ซึ่งฝ่ายลาวนำโดยพันเอกศรีสมภูแก้วบุญล้อมหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงคำมวนและสหายเดชศักดามณีคำห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคำมวนฝ่ายเวียดนามนำโดยพันเอกจิงแทงบิงหัวหน้าการด่านกองบัญชาการด่านซ้ายแดนแขวงกวางจิและสายฮวงน้ำห้องประธานคณะกรรมการประชาชนแขวงกวางจิโดยมีบรรดาสหายแผนการแขนงการที่เกี่ยวข้องและบรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของทั้งสองแขวงเขาห่วมน้ำการลาดตระเวนห่วมครั้งนี้หน่วยลาดตระเวนทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการลาดตระเวนขอบเขตเส้นชายแดนลักหมายชายแดนเลขที่529 528และ527แม้นประกันได้สภาพเดิมบ่มีห้องห้อยการยกย้ายหรือเปเพเสียหายสภาพความมั่นคงทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบปลอดภัยทั้งสังคมอยู่เรียบตามชายแดนและเขตชายแดนทั้งสองฝ่ายแม้นมีเสถียรภาพมั่นคงประชาชนสองฝากชายแดนได้ปฏิบัติตามบรรดาข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยชายแดนของสองประเทศลาวเวียดนามมีสติในการปกปักรักษาลักหมายชายแดนแห่งชาติในการจัดตั้งเคลื่อนไหวลาดตระเวนบ่พบเห็นการเคลื่อนไหวบุกรุกเนื้อที่ดินทำการผลิตการตั้งภูมิลำเนาแบบสะสายการขุดค้นเครื่องปลาของดงแบบผิดกฎหมายและเคลื่อนไหวละเมิดระเบียบชายแดนในขอบเขตความหับผิดสอบในระยะการลาดตระเวนกำลังของทั้งสองกลุ่มกองได้แสดงความเห็นถึงความสามัคคีการประสานสมทบกันอย่างกลมเกลียวเสื้อสู้บทบาทความมาผิดชอบหับประกันทางด้านเนื้อในตามแผนการที่ได้กำหนดร่วมกันหับประกันความปลอดภัยหอบด้านหน่วยลาดตระเวนได้ดำเนินบรรดาขั้นตอนตามหลักการและขบวนการอย่างถูกต้องพร้อมทั้งได้อนามัยห้อมบริเวณลักหมายให้มีความจบงามทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้ชายแดนกลายเป็นชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพเป็นชายแดนแห่งความสามัคคีปองดองช่วยเหลือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันของประชาชนสองชาติลาวเวียดนามลาวภายใต้การเคารพกฎระเบียบและกฎหมายพร้อมทั้งเหตุของประเพณีอันดีงามภายหลังสำเร็จการลาดตระเวนร่วมแล้วคณะลาดตระเวนทั้งสองก็ยังได้เข้าร่วมกองประชุมสรุปถอดถอนบทเรียนพร้อมทั้งลงนามเซ็นบทบันทึกร่วมกันโดยแมนพันเอกศรีสมภูแก้วบุญล้อมและพันเอกจิงแทงบิ่งเป็นผู้ลงนามโดยมีคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักกี่ปีญานำข่าวมาจากห้อยโทเกตมณีสุวรรณราชเพิ่นเป็นผู้เขียนจากทั้งแขวงคำมวนและก็ไปทั้งแขวงจำปาสักแมนจำปาสักนี่เพิ่นได้ปล่อยยุงโวบักเกียลุดพรการทรงเสื้อพญาติไข่ยุงลายกรมควบคุมพญาติติดต่อกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวและภาคและแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสักได้จัดพิธีปล่อยยุงโวบักเกียของโครงการลุดพรการทรงเสื้อพญาติไข่ยุงลายซึ่งได้จัดขึ้นอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์ของนครปากเส
ในวันที่12มิถุนายนนี้โดยการเข้าร่วมของท่านวัฒนศัยสาตระกูลรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านสมบูรณ์เฮืองวงศารองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักท่านนางรัศมีวงคำสาวรองหัวหน้ากลุ่มควบคุมบัญญัติติดต่อกระทรวงสาธารณสุขท่านลูกเอฟหัวหน้าองค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวท่านนางเบกตี้อันดารีผู้ต่างหน้าจากโครงการยุงโลกมีการนำศูนย์ไข่ยุงแม่กับฝากและแมงไม้ศูนย์สถิติและข่าวสารสาธารณสุขศูนย์วิเคราะห์ระบาดวิทยาและภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมอย่างทั่วถึงในพิธีนี้ท่านนางสังวานแสนสุขรองหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสักมีคำเห็นว่าการนำใช้วิธีการต่างๆเพื่อลดพรอัตราการติดเชื้อพยาธิไข้ยุงร้ายแม้นมีความสำคัญและจำเป็นที่สุดเพื่อช่วยให้อัตราการเจ็บเป็นและเสียชีวิตจากพยาธิไข้ยุงร้ายให้ลดหน่อยถอยลงโดยเฉพาะเด็กน้อยแม่ม้านผู้เฒ่าและผู้มีพยาธิประจำตัวการปล่อยยุงร้ายบ้านที่มีเชื้อโวบักเคียอยู่ในนครปักเสในปีนี้จะเพิ่นได้ปล่อยอยู่19บ้านในเทศบาลแขวงนครปักเสการปล่อยยุงลายบ้านที่มีเสื้อโวบักเคียนี้จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะประกอบใส่วิธีการอื่นๆที่มีอยู่ในการกันและควบคุมพยาธิไข้ยุงลายโดยเฉพาะแม่นเวียกงานหาปอพร้อมนี้ยังได้ยกให้เห็นสภาพการระบาดของพยาธิไข้ยุงอยู่9เมืองหนึ่งนครของแขวงจำปาสักแต่ปี2013หา2015และสถิติการติดเชื้อพยาธิไข้ยุงปี2011หา2015ทานลุคเอฟหัวหน้าองค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวเพิ่นได้มีคำเห็นเกี่ยวกับโครงการลดพรการส่งเสื้อพยาธิไข้ยุงร้ายโดยการนำใส่ยุงโวบักเคียที่องค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวที่ได้ให้การสนับสนุนจากนั้นทานวันณไซสาตกูลก็ได้กล่าวเปิดพิธีว่าพยาธิไข้ยุงร้ายเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขและเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนทั่วโลกซึ่งมีการระบาดและเสียชีวิตในแต่ละปีผ่านมารัฐบาลก็คือกระทรวงสาธารณสุขแม้นเห็นได้ความสำคัญในเวียกงานควบคุมพยาธิไข้ยุงร้ายโดยได้วางยุทธศาสตร์ควบคุมไข้ยุงร้ายนโยบาย5ปีสร้างคู่มือพัฒนาภูมิปัญญาของชาวบ้านเพื่อควบคุมแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายพร้อมทั้งปลุกระดมการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองท้องถิ่นและชุมชนซึ่งสามารถลดผลกระทบการเจ็บเป็นและเสียชีวิตได้ในระดับหนึ่งการปล่อยยุงโวบักเคียยกแขวงจำปาสักครั้งนี้สุดที่มีความหมายสำคัญเพื่อควบคุมพยาธิไข้ยุงลายด้วยวิธีแบบไม่เป็นวิธีการที่มีผลสำเร็จที่ดีในการควบคุมไข้ยุงลายในหลายประเทศในการขยายโครงการสู่นครปักเซจะเฮ็ดให้พวกเขาสามารถประเมินผลได้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นซึ่งอาจจะใช้เวลาในการเห็นผลของโครงการดังกล่าวการนำใช้นวัตกรรมใหม่ในการควบคุมไข้ยุงลายนี้จะเป็นวิธีที่พวกเขาจะควบคุมพยาธิไข้ยุงลายที่มีประสิทธิภาพย้อนแนวนั้นในน้ำต่างหน้าคณะน้ำกระทรวงสาธารณสุขจึงเฮียกห้องมายังภาคส่วนต่างๆจงเอาใจใส่ตั้งหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการให้มีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้ทูลท้องใจอยู่ทั้งแขวงจำปาสักเป็นผู้เขียนข่าวนี้ข่าวต่อไปเติมอีกท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี่จะไปทั้งแขวงพงศาลีพุ่นได้บ่นี่อยู่ทั้งแขวงพงศาลีนี่พุ่นได้ประกาศผลงานน้ำพาคุ้มครองออกพักการรับอุดหนุนบำนาญปฏิบัติตามมติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพักว่าด้วยการอนุมัติให้พนักงานการนำออกพักการรับอุดหนุนบำนาญและวันที่12มิถุนายนนี้ที่ห้องประชุมของห้องว่าการแขวงพงศาลีเพิ่นได้จัดพิธีประกาศพนักงานนำพาพนักงานคุ้มครองของแขวงออกพักการรับอุดหนุนบำนาญขึ้นโดยการเข้าร่วมเป็นประธานของพลตีสมพรมิตรพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวง
มีบรรณาธิกรรมการประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการอ้อมคางแขวงเข้าร่วมนำและในพิธีนี้ท่านธนุคำปิดจวงกรรมการประจำพรรคแขวงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงได้ผ่านมติตกลงของท่านคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่108ทับคลสพลงวันที่26เดือนพฤษภาคม2026ว่าด้วยการอนุมัติให้พนักงานการนำออกพักการรับอุดหนุนบำนาญซึ่งในนี้ได้ตกลงให้สหายท้องสี่เสาสุริพรมห้องเลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงออกพักการรับอุดหนุนบำนาญให้เกียรติมอบมติตกลงกับเมนพลตีสมพรมิตรพรและในโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้พลตีสมพรมิตรพรเพิ่นได้ให้เกียรติโอนลมต่อพิธีซึ่งท่านได้กล่าวแสดงความย่องยอสมเสยมายังท่านท้องสีเสาสุริพลที่ได้อุทิศตนสุมสติปัญญาเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานก็คือการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาแขวงพงศาลีที่มีผลงานอันใหญ่หลวงในตลอดระยะที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ก็ยังได้เรียกห้องและเน้นให้สืบต่อเป็นที่ปรึกษาในด้านแนวทางการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานของแขวงสืบต่อเป็นแบบอย่างให้พนักงานหุ่นสืบทอดเฮียกห้องให้ผู้เข้าร่วมทุกคนนั้นจงสืบต่อเอาเป็นแบบอย่างทางด้านคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติบทเรียนอันล้ำค่าที่ผู้เกี่ยวได้จัดตั้งปฏิวัติผ่านมาพร้อมกันนี้ก็ให้ห้ามเฮียนเอาอุดมการณ์ความเสียสละเพื่อส่วนรวมที่เพิ่นได้แสดงให้เห็นตลอดเลยอายุการเฮ็ดเวียกซึ่งจะเป็นแห่งสุขยู่ให้พนักงานหุ่นสืบทอดมีกำลังใจบ่ท้อถอยต่อความทุกข์ยากและตั้งใจสืบต่อภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาแขวงพงศาลีให้หุ่งเฮืองเจริญก้าวหน้าไปอย่างบ่จดจังคำแสงสลิวันเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้มานี่ก็มาติดตามข่าวต่อไปแม่นเว้าถึงเพิ่นได้มีการสัมมนาวิทยาศาสตร์เวียงงานสิ่งแวดล้อมซึ่งในระยะที่ผ่านมานี่ลาวเฮาได้ประเสริญกับความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศที่ผันผวนและปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศที่ได้ส่งผลกระทบอย่างหุนแหงเฮ็ดให้เกิดมีภัยพิบัติพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายการสูญเสียที่ดินสิวานันทพันธ์และแรงน้ำส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์พร้อมทั้งเกิดปัญหากินเหยื่อและมลพิษอื่นๆในนี้เฉพาะปีที่ผ่านมามีภัยน้ำท่วมภัยแห้งแล้งได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายกว่า 327,000 คนใน16แขวงซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายคิดเป็นมูลค่าหลายกว่า111ล้านดอลลาร์นอกจากนี้ยังประเสริญกับปัญหามลพิษทางอากาศในแต่ละปีโดยเฉพาะในระหว่างกลางเดือนมังกร5เดือนเมษายนซึ่งได้ส่งผลกระทบให้แห้งที่สุดต่อสุขภาพของเด็กน้อยผู้สูงอายุและกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงนอกนี้ยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแม่น้ำที่เป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนหรือต่อการดำรงชีวิตของประชาชนวันที่11มิถุนายนนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นได้จัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเวียงงานสิ่งแวดล้อมเพื่อเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประจำปี2026ขึ้นโดยการเป็นเกียรติร่วมเป็นประธานของท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านนางมาร์ตินเทเลอร์ผู้ตั้งหน้าองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาประจำลาวและมีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างทั่วถึงกองประชุมสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อเส้นทางที่ยืนยงสำหรับลาวการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและความยืนยงทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นวิธีที่มีความหมายสำคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมในการวางนโยบายนักวิชาการสถาบันศึกษาครูร่วมพัฒนาภาคเอกชนองค์การจัดตั้งสังคมและภาคส่วนเกี่ยวข้อง
ได้ร่วมกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่ติดพันกับเวียงานด้านสิ่งแวดล้อมแบบยืนยงโดยเฉพาะการคุ้มครองมลพิษและพลาสติกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพันธุ์การหันไปสู่การหันเปลี่ยนไปสู่คาร์บอนต่ำและนื่นรัฐบาลก็คือการแข่งขันกิจกรรมในสิ่งแวดล้อมได้ประสานสมทบกับกระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งสากลคุ้มครองพัฒนาและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายและหาวิธีป้องกันหับมือและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยติดพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามทิศเติบโตสีเขียวและยืนยงขอบใจข่าวสารกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมนักข่าวเพิ่นเป็นผู้เขียนเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ทานฟังในระยะต่อไป

มาหวดนี้เวลาในรายการรูปด้วยทิฏฐบรรลุสารมุนีหมดลงแล้วผู้ดำเนินรายการบุญเทียงเกวีไรวงลาไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นสิ่งยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกระแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์ได้ยั่งยืนมายา70,000 ปี6บวกหาเนี่ยแล้วมันว่ามีคุณภาพดีสุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เหนื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดทันทีมีคุณภาพดีอีหลี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: ้าวแก้วแม่นูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนาเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายเห็นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่ฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮะนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. ในตอนเช้าแบบนี้เนาะมีรายการสามารถหมุนขึ้นมาฟังทาง FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเราได้ออกอากาศให้มีรายการได้รับฟังเป็นประจำประจำนอกจากจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆแล้วเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสนับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซืนสำหรับทานใดที่ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าหาวหันในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานการประกอบอาชีพแต่ละนาทีแต่ละเวียกงานก็ล้วนแล้วแต่แตกต่างกันโดยเฉพาะแม่ค้าพ่อค้าสาวขายพวกเขาเนาะตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าบางคนอีกาออกตลาดไปเกี่ยมขายเครื่องแน่แต่ดึกแต่ดื่นพุ่นละมีรายการเพราะว่าประกอบอาชีพแต่ละนาทีเวียกงานของคนเฮานี่กาแตกต่างกันเนาะแต่บ่ว่าจะเป็นทุกๆอาชีพทุกๆนาทีเวียกงานก็ขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จทางรายการพวกเฮากาขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาท่านสู่สนไปน้ำกันเนาะให้ประสบผลสำเร็จในนาทีทุกเวียกงานก็แล้วกันและ30นาทีนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเฮาก็มีข้อมูลข่าวสารสารานาฮู้สิ่งดีๆนำมาฟังมาต้อนพ่อแม่พี่น้องทุกทานโดยเฉพาะทานใดที่รู้สึกว่าตนเองบ่สบายหรือว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาลวงยาอย่างกระบ่ซวงบ่เซาให้ลองหันมาเปลี่ยนการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเด้อฉะนั้นท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพก็ต้องได้เอาใจใส่บ่ควรถือเบาเด้อมิตรรายการบ่ให้ว่าเออเจ็บเป็นน้อยหนึ่งก็ไปซื้อยุกซื้อยาตามห้างขายยาทั่วไปมากินอยากให้มิตรรายการนี้ได้กวดได้ไปพบแพทย์หมอเนาะท่านผู้ฟังถ้าว่ากินยาหลวงยาหยังกระบ่ทรงบ่เซาแล้วลองหันเปลี่ยนกินยาพื้นเมืองแล้วเบิ่งโดยเฉพาะก็คือสมุนไพรพื้นเมืองลาวจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่เพิ่นก็ได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งบางคนนี่กินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวถูกและดีมิตรรายการโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าเป็นพยาธิประจำตัวเนาะเป็นพยาธิเบาหวานกินยาหลวงยาหยังกระบ่ซวงบ่เซาเพิ่นได้น้องหันมากินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนั่นก็คือยาสมุนไพรตีเบาหวานกินแล้วเนี่ยโอ้เพิ่นว่ารู้สึกสบายตื่นโตธาตุน้ำตาลกระลุดห่างกายนี่ก็มีความแข็งแห้งขึ้นกินข้าวแซ่บนอนหลับนี่ล่ะมิตรรายการคุ้นประโยชน์ดีๆเนาะอยากแนะนำให้ทานได้รู้จักเพราะว่าสมุนไพรจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่สินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเด้อผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองลุงคำสิงสีหาเทพได้ค้นคิดนำเอาตำรายาพื้นเมืองลาวมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆโดยเฉพาะก็คือพ่อแม่ลุงป้าเอาอาเนาะทานใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงบ่ซวงบ่เซาก็อยากแนะนำเนาะลองหันเปลี่ยนเปิดใจการซุ้มไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวนั่นก็คือสมุนไพรพื้นเมืองลาวจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ถ้าว่าสนใจอยากไปเบิ่งสินค้าตัวจริงโทรสอบถามได้เนาะ020-55-704-709ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนมิตรรายการให้ทันได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาและยังต่อไปมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการเติมอีก

0: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
1: โอ้แมนหวาคันซั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
0: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวโบราณนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
1: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
0: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
1: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้หับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปท่ามกลางบรรยากาศในตอนเศร้าๆแบบนี้หลายคนก็ตื่นแต่เศร้าแล้วมิดรายการตื่นแต่ดึกลุกแต่เศร้าเฮาหันในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบางคนก็ยังก้มๆเงยๆอยู่เนาะเฮ็ดเวียกอยู่เฮ็ดเวียกเงินเวียกซานไปนำโดยเฉพาะก็คือไอ้น้องแม่หญิงเฮานี่แหละก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนก็แล้วกันหรือว่าท่านใดที่กำลังออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายอยู่เป็นการผ่อนคลายให้กับทางกายหรือว่าดื่มน้ำซาดื่มกาแฟจิบๆอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะหาฟังวิทยุไปพร้อมก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนทางรายการพวกเขาขอเป็นกำลังแห่งใจฝากต้อนด้วยเสียงเพลงเนาะให้เป็นการผ่อนคลายบางคนนี่ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าในทางกายอาจจะอิดเมื่อยทางกายบ่สดชื่นแดหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาต้อนรับอรุณวันใหม่ในตอนเช้าเนาะหับฟังแล้วก็ขอให้เป็นความสุขหับฟังแล้วก็ขอส่งยิ้มให้กันและกันผ่านเสียงเพลงเด้อเม็ดรายการสำหรับระยะนี้ถ้าผู้ฟังกลับเข้ามาสู่ในระยะนี้พวกเขาอยากแนะนำให้ทานได้หู้จากสมุนไพรดีๆที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายโดยเฉพาะก็คือสมุนไพรเป็นพังอีฮุมสนิทแคปซูลทานบุฟังให้คุ้นประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายจะช่วยเสริมสร้างเฮธาตุให้กับทางกายและสารอาหารให้กับทางกายมีความแข็งแรงสำหรับทานใดที่ขาดเฮธาตุขาดสารอาหารในทางกายแน่นอนล่ะทานบุฟังอาจจะเห็นให้ทางกายอิดเมื่อยเดภูมิต้านทานบ่แข็งแรงแน่อย่าลืมเม็ดรายการสมุนไพรพื้นเมืองลาวนั่นก็คือสมุนไพรพังอีฮุมสนิทแคปซูลเนาะให้คุ้นประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายนอกจากนั้นท่านผู้ฟังก็ยังมียาสมุนไพรลดความดันสำหรับทานใดที่มีพยาธิประจำตัวมิดรายการอย่าลืมเนาะยาสมุนไพรลดความดันนี่จะช่วยเฮ็ดให้ระบบการไหลเวียนของเลือดนี่สะดวกดีและลดความดันเลือดสูงนี่คือสมุนไพรดีๆท่านผู้ฟังจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนอกจากนั้นระยะนี้อากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงแดบางมื้อก็เอาแนเอานอนบ่ได้เนาะบางมื้อก็ท้องฟ้าสิครึ้มๆคือฝนสิตกแน่บางมื้อนี่ก็อากาศร้อนอากาศร้อนอบอ้าวบางเทื่อนี่ก็มีฝนตกลงมาแดมิดรายการบางคนที่ภูมิต้านทานบ่แข็งแรงเนาะอาจจะเฮ็ดให้เป็นไข้ห่างกายนี่มีการอ่อนเพลียเป็นวาดเป็นไอได้ง่ายอย่าลืมมิตรรายการทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นก็มีสมุนไพรกระซ้ายขาวซึ่งกระซ้ายขาวนี่จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับห่างกายสำหรับทานใดที่ว่าห่างกายบ่แข็งแรงลองเอากระซ้ายขาวไปกินเบิ่งมิตรรายการจะเป็นสนิทแคปซูลเด้อจะมี5แคปซูลเนาะต่อ1กล่องท่านผู้ฟังสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีความสนใจอยากได้สมุนไพรพื้นเมืองลาวสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเนาะสามารถไปเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเสร็จฐานนครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามก่อนได้

020-55-7047-09หรือว่าจะติดตามอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจเนาะ Facebook เสิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้หาฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือยาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าผมอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอบหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจะคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจะคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่ประมาณ250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอว่าจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินสองอันก็ถือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ขีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหัว18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละที่ว่าก็ช่วยได้ด้วยกันบอกตามั่วบอกตาโมแจขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราปลอดสารพิษรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังแนะนำเติมเนาะผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณประโยชน์และตอบโจทย์กับทางกายนั่นก็คือศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนำเอาสินค้าดีที่มีคุณภาพผลิตโดยฝีมือของคนลาวเฮาเองสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บางคนนี่ก็เป็นลูกค้าประจำเนาะโดยเฉพาะก็คือทานใดที่ว่าเคยดื่มน้ำชาดื่มกาแฟโดยเฉพาะก็คือกาแฟเฮ็ดเมืองปีเป็นกาแฟสมุนไพรพื้นเมืองลาวที่ได้รับความนิยมท่านผู้ฟังและนอกจากนั้นก็อยากแนะนำให้ทานได้รู้จักสาดีที่ให้คุณประโยชน์สำหรับทานใดที่ต้องการสาพังอีหุมหรือว่าสามะขามป้อมท่านผู้ฟังทานใดที่ว่าขาดวิตามินซีภูมิต้านทานบ่แข็งแรงหรือว่าผู้ใดที่ว่าเป็นภูมิแพ้ง่ายอย่าลืมท่านผู้ฟังการดื่มน้ำชาก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะช่วยตอบโจทย์กับทางกายได้นั่นก็คือสามะขามป้อมช่วยให้วิตามินซีให้กับทางกายเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับทางกายบ่เป็นภูมิแพ้ได้ง่ายเด้อท่านผู้ฟังถ้าว่าทานใดที่สนใจก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้หรือว่ามีรายการรับฟังที่ทางตังแขวงสนใจอยากได้สินค้ายาสมุนไพรพื้นเมืองลาวหรือว่าอยากได้ซาอยากได้กาแฟก็สามารถติดต่อได้เนาะ02055704709 55704709เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการพวกเขาเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังส่งท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนน้ำกันหลังจากนั้นอวยพรสวัสดีทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

ภาสินำตัวเป็นงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนซึ่งได้ยกให้ฮู้ถึงเนื้อในบางตอนสำคัญว่าทิศนำการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากก่อนอื่นต้องได้ยึดมั่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายการพัฒนาชนบททุกด้านถือเป็นหน้าที่ยุทธศาสตร์ทั้งเป็นเวียกบุรีมสิทธิ์สำคัญของภาคของรัฐและทั่วสังคมพัฒนาชนบทย้ำได้ก็ติดพันกับการแก้ไขความทุกข์ยากและสร้างความหังมีให้แก่ประชาชนซึ่งบ่เพียงแต่เป็นการเฮ็ดตามความมุ่งมั่นปรารถนาอันแห่งกล้าของประชาชนแต่อุดมการณ์สูงส่งของภาคเท่านั้นหากยังแม่นการเข้าร่วมปฏิบัติพันธสากลในการพัฒนาแบบยืนยงต้องเฮ็ดให้ระบบการเมืองอยู่ชนบทมีความเข้มแข็งหนักแน่นสามารถนำพาประชาชนเป็นเจ้าในการปกปักรักษาพัฒนาตนเองและพัฒนาบ้านให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากซึ่งแสดงออกเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ด้านวัตถุและจิตใจของประชาชนอยู่ชนบทได้รับการปรับแปลงให้ดีขึ้นจะแจ้งมีพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมมีสิ่งแวดล้อมที่ดีการศึกษาสาธารณสุขได้รับการยกระดับเข้าสู่คุณภาพใหม่วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และเสริมขยายอย่างต่อเนื่องทิศทางหน้าที่จุดสุ่มยุ่งแห่งการส่งเสริมการผลิตกสิกรรมและป่าไม้เป็นสินค้าติดพันกับอุตสาหกรรมปรุงแต่งและการตลาดตามทะแหงได้เปรียบของท้องถิ่นและเขตแคว้นสุขยุ่งการพัฒนาวิสาหกิจฟาร์มครอบครัวตัวแบบในการผลิตสินค้าสดสีภาพสะอาดหรือว่าปลอดสารพิษสนองให้แก่ตัวเมืองเปลี่ยนแทนการนำเข้าและเวียกงานอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งไปติดตามข่าวกันที่กระทรวงการต่างประเทศในวันที่15มิถุนายนนี้ท่านอนุภาพวงศ์นอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับและพบปะท่านดาเซียนซีโอรสที่ปรึกษาประธานาธิบดีอดีตนายกรัฐมนตรีรูมานีพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามเหตุเวียกอยู่ลาวแต่วันที่14หาวันที่16มิถุนายนนี้ในโอกาสนี้ท่านห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามเหตุเวียกอยู่ลาวของท่านดาเซียนซีโอรสในครั้งนี้พร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันร่วมมือที่ดีระหว่างลาวและรูมานีตลอดระยะผ่านมาทั้งในขอบการร่วมมือ2ฝ่ายและหลายฝ่ายก็คือการร่วมมือในของเขตเวียกงานฟรังโกโฟนีและพร้อมกันนี้ท่านห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยังได้แจ้งให้ฝ่ายรูมานีทราบเกี่ยวกับผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติซึ่งรัฐบาลลาวให้บุรีมสิทธิ์แก่การพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเพื่อการเชื่อมโยงเชื่อมจอดการพัฒนาชนบทเพื่อลดพรความทุกข์ยากของประชาชนการเติบโตสีเขียวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการหันเปลี่ยนดิจิตอลเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรอบด้านไปสู่คุณภาพใหม่ความหมายมั่นเพื่อนำพาประเทศชาติออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาอิงตามการเสนอแนะนำขององค์การสหประชาชาติและนอกจากนี้ท่านห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยังได้ตีราคาสูงต่อการพบปะและปรึกษาหรือระหว่าง2ฝ่ายในครั้งนี้เพื่อสืบต่อแลกเปลี่ยนและปรึกษาหรือแนะใส่เพื่อเสริมขยายการร่วมมือระหว่างลาวและรูมานีในซุ้มปีต่อหน้ารวมทั้งการร่วมมือในขอบเวียกงานฟรังโกโฟนีในโอกาสเดียวกันนี้ท่านดาเซียนซีโอรสได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือที่ดีระหว่างรูมานีและลาวในระยะผ่านมาพร้อมทั้งให้ความหมายมั่นว่าจะสืบต่อสุขยุ่งเพื่อให้มีการเสริมขยายการเมืองในของเขตต่างๆระหว่าง2ประเทศในต่อหน้าให้กว้างขวางกว่าเก่ารวมทั้งการหัวมือในขอบเวียกงานฟรังโกโฟนีในวันเดียวกันท่านที่ปรึกษาประธานาธิบดีรูมานีได้พบปะกับคณะบริหารงานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวเพื่อปรึกษาหรือเกี่ยวกับการร่วมมือในของเขตการค้าและการลงทุนในต่อหน้าลาวและรูมานีได้สร้างสายพันธุ์การทูตร่วมกันในวันที่25เดือนพฤศจิกปี1962ทั้ง2ประเทศยังเป็นสมาชิกองค์การฟรังโกโฟนีสากลหรือองค์การจัดตั้งสากลสำหรับบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งอีกด้วยพวกเขาจะไปติดตามข่าวจากนักข่าวแขวงต่างๆที่ได้ส่งมาทีมงานพวกเขาเริ่มต้นกันที่แขวงอุดมไซกันก่อนวันที่12มิถุนายนนี้ที่ห้องประชุมห้องว่าการเมืองไซได้จัดพิธีเผยแผ่เสื่อมซึมเนื้อในกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคและเนื้อในกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคแขวงอุดมไซครั้งที่10สุดที่2ให้แก่พนักงานราชการในของเขตการเมืองและองค์การจัดตั้งมหาชนให้เกียรติเผยแผ่เสื่อมซึมโดยสหายนางเวียงมาลีสึสุริไซห้องเลขาพักเมืองหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองไซสายสมจันทร์

0: กสิงกรรมการประจำพรรคเมืองหัวหน้าคณะโฆษกอุทมเมืองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนาข่าวแขวงดมไซมีรายงาน
1: กองประชุมได้เผยเพเนื่อในกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคซึ่งเน้นใส่การเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในพรรคการยกสูงขีดความสามารถในการนำพาของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2026-2030เพื่อสืบต่อสร้างปฐมปัจจัยให้แก่การนำพาประเทศชาติก้าวขึ้นตามจุดหมายที่วางไว้พร้อมนั้นกองประชุมยังได้เสริมเสริมเนื้อในกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงอุดมไซแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ของแขวงสุ่มใส่การขุดค้นถ่ายแห่งปมซ่อนของท้องถิ่นเป็นต้นแมนการพัฒนากสิกรรมเป็นสินค้าติดพันกับการปรุงแต่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมการนำไส้ที่ตั้งยุทธศาสตร์ของแขวงเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการทั้งผ่านและการค้าการลงทุนเอกสารอธิบายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงแบบถามตอบสำหรับสมาชิกพรรคพนักงานและประชาชนทั่วไปพร้อมทั้งมีการประกอบคำคิดคำเห็นตามคำถามโจทย์เจิมเติมอีกในตอนท้ายประธานกองประชุมได้เน้นให้สมาชิกพรรคพนักงานทุกสหายจงกับแน่นเนื้อในจิตใจของกองประชุมพร้อมกันนำไปพันขยายหันเป็นแผนงานเข้าในเวียกงานตัวจริงในห้องการตนให้ได้รับผลดีน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: เจ้าอุดมไซไปติดตามข่าวทางแขวงไซสมบูรณ์ท่านสุขสาครสมอรุณประธานสมาคมใจถึงใจและท่านนางหน่อมพร้อมมะไลได้ต่างหน้าเดินทางมามอบเงินที่ได้รับจากการเปิดบริจาคนำสังคมให้แก่สองครอบครัวที่ประสบภัยติดอยู่ในถ้ำเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ในวันที่11มิถุนายนนี้โดยการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของท่านไซเนสิตลีสังดวงพระจันทร์ประธานกฎกาพักรัฐเมืองลองแจ้งพร้อมในภาคส่วนเกี่ยวข้องและต่างนาครอบครัวที่ติดข้างอยู่ในถ้ำเขาห่วมรายละเอียดนาข่าวแขวงไซสมบูรณ์มีรายงาน
2: จำนวนเงินที่นำมามอบให้เกศสองครอบครัวในครั้งนี้รวมมีทั้งหมดจำนวน288ล้านกีบมอบให้ครอบครัวละ134ล้านกว่ากีบในนี้ยังได้นำออกไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคอีกจำนวนหนึ่งให้เกศสองครอบครัวเซ็นเข้าสารจำนวน22เป๋าน้ำดื่มและเครื่องใช้อีกจำนวนหนึ่งซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวแม่นได้จากการเปิดบริจาคน้ำใจจากสังคมที่ได้พร้อมใจกันบริจาคให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยทั้งสองโดยแม่นท่านนางหนอมพร้อมมะไลหรือว่าเจ๊หนอมเป็นขวาต่อในการบริจาคเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และเป็นกำลังใจให้แก่สองครอบครัวดังกล่าวซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีหักแพงและเป็นห่วงเป็นใยของทุกคนในสังคมที่บ่ปะทิมกันในยามวิกฤตและได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้ในโอกาสนี้ท่านไซยสิทธิ์ลีสังดวงพระจันทร์พร้อมด้วยต่างหน้าสองครอบครัวก็ได้แสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณเป็นอย่างสูงต่อท่านสุขสาครสมอรุณและท่านนางหนอมพร้อมไหลหรือว่าเจ๊หนอมตลอดฮอดพ่อแม่พี่น้องทุกท่านในสังคมที่ได้ให้กำลังใจและบริจาคเงินมาช่วยเหลือในครั้งนี้พุทธสนวิศวงศ์นักข่าวแขวงไซสมุทรงาน
0: ไปติดตามข่าวทางภาคใต้ไปที่แขวงอัตตปือวันที่13มิถุนายนนี้แผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตปือสืบต่อสุขนุ่งส่งเสริมการสร้างขบวนการปลูกต้นไม้ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติอยู่บ้านภูยางตาแสงสมบูรณ์เมืองภูวงด้วยการเข้าร่วมของท่านธนูไสบรรสาลิตประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตตปือมีท่านกงใจศรีดาวงศ์หัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนาข่าวแขวงอัตตปือมีรายงาน
3: ในพิธีทานสมจิตวรรณสนหองหัวหน้าหองการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองภูวงได้ขึ้นรายงานให้ทราบเกี่ยวกับแผนการส่งเสริมการปลูกไม้เพื่อฟื้นฟูป่าในทั่วเมืองภูวงประจำปีนี้โดยทั้งเมืองแมนเริ่มต้นได้กะเกียมกาแกนพันไม้แล้วทั้งหมด70กิโลและกาเบียไม้ได้ถึง 45,870 เบียในนั้นภาครัฐประกอบส่วน 28,952 เบียร์และภาคเอกชน 16,800 เบียร์สำหรับขบวนการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าในมือนี้13มิถุนายนแม่นได้เน้นใส่การปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างรายรับโดยได้นำเอาเบียร์ต้นแมคคาเดเมียจำนวน300เบียร์มาปลูกผสมประสานกับต้นกาเฟ่อีกประมาณ 10,000 เบียร์ลงในเหนือที่ดินที่กำหนดไว้ ซึ่งการปลูกกาแฟดังกล่าวนี้แม่นได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยายาส่งเสริมกิจกรรมที่ได้ร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริมการปลูกกาแฟอยู่บ้านผู้ย่างและบ้านผู้เกื้อเพื่อยกระดับการผลิตไห่ไก่เป็นสินค้าอย่างเป็นรูปธรรมโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้ทานธนูไซบันสาลิดได้ให้เกียรติโอลมแลเน้นนักถึงยุทธศาสตร์ของแขวงอัตปือที่ย่ำได้ก่อให้ความสำคัญโตการปลูกปักหักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่การปลูกต้นไม้ในมือนี้ซึ่งเป็นการยั่งยืนอย่างจะแจ้งว่าเวียกงานการปลูกปักหักษาและฟื้นฟูป่าไม้ของแขวงอัตปือแม่นนาทีรวมของมดทุกคนที่ต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติตลอดไป
0: พวกเราจะไปติดตามข่าวทางภาคเหนือทางแขวงพงศลีวันที่15มิถุนายนนี้ที่สโมสรเมืองบุญเหนือและจะพิธีประกาศตาแสง4ตาแสงอย่างเป็นทางการคือตาแสงบุญไซตาแสงบ้านย่อตาแสงเสียงฟ้าและตาแสงงายเหนือโดยการเป็นประธานของพลตีสมพรมิตรพรกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมิทานบุญทวีสอสุกันกรรมการสำนักงานศูนย์กลางภาคห้องเลขาภาคแขวงผู้สินำเวียกงานการเมืองแนวคิดเวียกงานภาคพนักงานเวียกงานองค์การจัดตั้งมหาส่วนขันแขวงพร้อมในภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนาข่าวแขวงพงศาลีมีรายงาน
4: ท่านวิสันต์บงนครประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้ผ่านบทรายงานการสั่งตั้งแต่แสงของเมืองซึ่งปัจจุบันทั่วเมืองมี66บ้านมีพลเมืองทั้งหมด 29,399 คนหญิง 14,471 คนมี 7,324 ครอบครัวมี 5,424 หลังคาประกอบมี15เผ่าในนี้ส่วนเผ่าที่กวมอัตราส่วนหลายกว่าหมู่แม่นส่วนเผ่าอาคากวม 41.93 ส่วนร้อยเผ่าผู้น้อยกวม 33.43 ส่วนร้อยเผ่าลือกวม 14.16 ส่วนร้อยเผ่าห่อกวม 2.59 ส่วนร้อยเผ่าลาวกวม 1.15 ส่วนร้อยประกอบมี5กลุ่มบ้านแดะ23บ้านเทศบาลที่ขึ้นกับเมืองโดยกงมี119หน่วยผักมี9คณะผักหักฐานในนี้มีคณะผักหักฐานกลุ่มบ้าน5คณะผักหักฐานแดะ4คณะผักหักฐานอ้อมข้างเมืองมีสมาชิกผัก 1,598 สหายหญิง601สหายในนี้สมาชิกผักสำรอง64สหายหญิง18สหายมีขนาดบ้าน218ทานหญิง21ทานในนี้มีนายบ้าน66ทานหญิง2ทานห้องในบ้าน153ทานหญิง19ทานมี21ห้องการและ2กองบรรณาการจำนวนพนักงานรัฐกรมี643ทานหญิง434ทานในนี้เพื่อเหตุให้ตาแสงที่สร้างตั้งใหม่นี้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสงบแดดเติบใหญ่ขึ้นแข็งในทุกด้านจากนั้นคณะประธานและการนำทุกขั้นห่วมพิธีตัดดิบปินเปิดปลายดันคองเก่าบาทเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่พิธีการสั่งตั้งตาแสงสีตาแสงอย่างเป็นทั้งการ
0: ไปติดตามข่าวทั้งแขวงไซยบุรีวันที่15มิถุนายนนี้ที่สโมสรหงวักการแขวงไซยบุรีได้จัดกลุ่มประชุมสรุปผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองเงินตาต่างประเทศและเซ็นบทบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU เกี่ยวกับการประสานงานระหว่างสาขาธนาคารของลาวภาคเหนือแขวงหลวงพะบางและแผนกการเงินในแขวงไซยบุรีข้าพเจ้าเป็นเกียรติมีทานดวงตาไซวุฒิห้องเลขาภาคแขวงประธานคณะกรรมการภาคแขวงท่านสุกัญจันทวงศ์หัวหน้าธนาคารแห่งสปป.ลาวหลวงพะบางมีหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการอ้อมข้างแขวงไซยบุรีเข้าร่วมท่านดวงตาไซวุฒิกล่าวว่าในทำกลางที่ทุกภาคส่วนของสังคมกำลังสุ่มใส่แก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินเงินตาเผยไทยเงินเฟ้อลดลงและอัตราแลกเปลี่ยนมีศักยภาพหลายขึ้นเพื่อประกอบส่วนแก้ไขปัญหาดังกล่าวแขวงไซบุรีจึงได้สุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติเวงานคุ้มครองการนำไซเงินตาต่างประเทศและส่งเสริมการนำไซเงินกีบคุ้มครองหนี้สินคุ้มครองรายรับจากต่างประเทศเห็นได้ว่าการจะตั้งปฏิบัติเวงานดังกล่าวนั้นแม้นมีความสำคัญหลายในการติดตามกฎกาธุรกิจและธุรกรรมเงินตาต่างประเทศนั่นก็เพื่อเน้นใส่ยกสูงคุณค่าและเสถียรภาพของเงินตาต่างประเทศส่งเสริมการจราจรสินค้าให้มีความคล่องตัวเปิดกว้างการพัวพันห่วมมือเศรษฐกิจกับต่างประเทศและประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันแขวงไซยบุรียังได้พึ่งพาการนำเข้าสินค้าเห ็ดให้ความต้องการนำเงินตราต่างประเทศที่มีปริมาณสูงบวกกับค่านิยมในการถือครองเงินตราต่างประเทศของประชาชนมักจะถือครองสกุลเงินตราต่างประเทศไว้เป็นต้นมาอาจจะเป็นเงินสกุลเงินบาทสกุลดอลลาร์และก็สกุลเงินหยวนพร้อมเดียวกันนั้นการจะตั้งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวข้องก็ยังบ่ทันมีความเข้มงวดเท่าที่ควรสามารถเห็นได้จากมีหัวหน่วยวิสาหกิจและผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งยังมีการติดประกาศราคาสินค้าและบริการเป็นเงินตราต่างประเทศนำใช้เงินตราต่างประเทศเพื่อสำนักค่าสินค้าและบริการโดยเฉพาะแม่นเมืองที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านในกองประชุมครั้งนี้ต่างนาให้ธนาคารแห่งสปปลาวหลวงพะบางก็ได้ขึ้นรายงานสภาพการเคลื่อนไหวเรื่องการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศที่หลวงพะบางและจะตั้งปฏิบัติในแขวงเชียงบุรีระยะผ่านมาพร้อมทั้งได้ผ่านทางบทบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU เกี่ยวกับการประสานงานระหว่างธนาคารแห่งสปปลาวประจำแขวงหลวงพะบางและแผนกการต่างๆในแขวงเชียงบุรีและก็ได้พร้อมกันลงนามในบทบันทึกดังกล่าวนั้นปัญหาการใช้เงินตราต่างประเทศนี่ก็ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่พวกเราทุกคนในสังคมควรจะช่วยกันและเป็นเจ้าการร่วมกันเนาะก็ถือว่ายังมีบางห้างค้าบางภาคส่วนเธอก็ยังเห็นติดป้ายราคาสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศและผู้ที่มาใช้ก็เช่นเดียวกันเนาะก่อนจะซื้อสินค้าต่างๆก็ควรจะมีการไปแลกเปลี่ยนให้ถูกต้องแลกเปลี่ยนก็ต้องแลกเปลี่ยนกับหน่วยบริการของธนาคารของภาครัฐที่ถูกต้องถ้าว่าพวกเราไปเบิ่งอยู่ต่างประเทศเกือบทุกประเทศในโลกถ้าพวกเราจะเดินทางไปเที่ยวไปซื้อสินค้าต่างๆมันพวกเราต้องได้ใช้เป็นเงินตราของกระเจ้าเนาะซั่นพวกเราอยู่ประเทศลาวแน่นอนพวกเราก็ต้องปลุกระดมให้กระเจ้านั้นหันมานําใช้เงินกีบของลาวพวกเราหาบ่ควรจะหับเป็นเงินต่างประเทศเลยเนาะบ่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าชาวขายถ้าว่าก็จะซื้อสินค้าต้องแนะนํากระเจ้าว่าพวกท่านต้องไปแลกเป็นเงินกีบลาวซะก่อนจึงสามารถซื้อสินค้าอยู่ลาวได้อันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่พวกเราควรช่วยกันเนาะอันประดาทานเท่าไหร่เพราะว่าเหตุใดพวกเขาจะสามารถเหตุให้เงินของพวกเขานี่มีคุณค่าขึ้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าสหายทั้งหมดต้องจะต้องเป็นเจ้าการร่วมกันและอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมที่ผ่านมาปัญหาการที่คนลาวพวกเขาหลายท่านที่ต้องการที่จะไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศแปลนเอกสุมเอกสารต่างๆจากบริษัทที่ว่าจัดหางานที่บ่ถูกต้องที่บ่มีตัวตนหรือว่ามีการแอบแฝงต่างๆนี่อันนี้ก็ควรระมัดระวังผ่านมาก็ที่ว่านักหน่วงที่พวกเขาเคยเห็นอยู่ในสื่อออนไลน์ต่างๆพวกเขาได้แจ้งไปเลยว่าให้ติดตามเบิ่งรายละเอียดว่ามันมีความถูกต้องชัดเจนบ่ที่จะสามารถเอาแรงงานลาวนั้นไปเฮ็ดอยู่ต่างประเทศได้ตามกฎหมายของบ้านเขาเจ้าหลายคนก็ถูกต้มถูกตัวทุ่งยั่วถือว่าเสียเงินไปนี่นับบ่ถ้วนแล้วที่ผ่านมานี่ทิศแล้วนี่ก็รู้สึกว่า300กว่าท่านเนาะรวมเป็นเงินนี่3ซื้อกว่าแหละอันนี้ก็น่าเห็นใจผู้ที่เพิ่นต้องการจะไปต่างประเทศเพื่อหยังก็เพื่อจะไปสร้างสรรค์เศรษฐกิจให้ครอบครัวตนเองแต่พอต้องเบิ่งว่าบริษัทนั้นมีตัวตนที่แท้จริงหรือบ่แล้วทางรัฐบาลได้รับรู้บริษัทที่ไปเปิดไปนั้นหรือบ่อันนี้ฝากไว้ให้คิดหมดทุกคนเนาะและอีกอันนึงก็เรื่องสแกมเมอร์นี่ก็ยังระบาดหนักได้อยู่ในประเทศลาวพวกเขานี่หลายแขวงหลายเมืองปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่กำลังกวดล้างอย่างหนักเช่นเดียวกันแต่ฉันก็ฝากถึงเจ้าของเงินภาคเงินเซาห้องแท้ต่างๆถ้าว่าจะมีคนต่างประเทศมาเซาเงินเซาสร้างของท่านจะต้องตรวจสอบละเอียดอย่างดีว่ากระจ้อนมาแบบใดมาเป็นกลุ่มแนวใดอันนี้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันบ่ให้ท่านนั้นมีความผิดไปนำเนาะต้องตรวจสอบแล้วก็การที่พวกเขาใช้ผู้ใดผู้หนึ่งมาเซาเงินอยู่เป็นประจำหลายปีหรือว่าเป็นเดือน2เดือนเขาก็ต้องมีแจ้งบ้านแจ้งเมืองให้เจ้าที่รับทราบว่ากระจ้อนมาจังใดมาจังใดถูกต้องตามกฎหมายหรือบ่เฮาต้องขอพาสปอร์ตกับเจ้าเพื่อไปแจ้งมาจังเมืองเด้เป็นการคุ้มครองคนเมืองต่างประเทศแต่อันนี้ก็เฮาก็แนะนำเพื่อบ่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจเฮือนเซาห้องแท้ทั้งนั้นนี่ก็ตกเป็นเหยื่อได้ด้วยการหลอกลวงของกลุ่มคนบ่ดีเนาะเอาขอบใจทุกคนเวลาพร้อมกับหมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์พร้อมด้วยทีมงานข่าวลาทานผู้ฟังได้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบายดี
5: นี่ตุ๋นคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: โ
5: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
6: โอ้
5: ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
6: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
5: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนชิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
7: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
9: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ธงชาติลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเซินทันฟังข่าวเสิงมีข่าวสำคัญดังนี้การขึ้นแผนหรือสร้างแผนลงทุนของรัฐกระทรวงโยธาธิการและขนส่งประจำปี2027พื้นฐานต้องสอดคล้องและหับใส่แผนพัฒนาประจำปี2027 5เดือนของปีนี้นครปากเสแขวงจับปะซักสามารถเก็บรายหับได้18ตึกกว่ากีบการสอบเสงจบสั้นม.7ศกเงียน2025-2026นี้ถั่วแขวงหลวงพระบางจะนำใส่ระบบทันสมัยเข้าในการกวดหัวบทสอบเสงงานวางแสดงสินค้าจีนอาซีใต้ครั้งที่10มีผู้เข้าร่วมหลายกว่า60ประเทศเม็กซิกคาดว่าจะต้อนรับนักท่องเที่ยว10ล้านคนในการแข่งขันเตะบอลโลกและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเชิญทานฟังรายละเอียด